0: หรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะฮะคืออาคารมองเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมองเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชาญที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

ี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะขอบเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงลีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมฮะเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
3: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สมฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
4: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้นี่มันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้
2: คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกะสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือ

มันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุๆช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วกระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได
3: ้ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้งสี่ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินแปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินแปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินทร์แปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

0: วัดศาลาปูนวรวิหารตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างทราบแต่เพียงเป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาและถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งเสียกรุงแก่พม่าในพุทธศักราช2310ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์การที่วัดมีชื่อเรียกว่าวัดศาลาปูนคงเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเผาหินปูนขายภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือพระอุโบสถที่มีการตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างด้วยปูนปั้นอย่างงดงามภายในประดิษฐานพระประธานพุทธรูปปางมารวิชัยที่ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมและวิทยาธรเพดานพระอุโบสถมีดาวเพดานไม้แกะสลักที่งดงามประดับอยู่ที่มุกด้านหลังพระอุโบสถมีซุ้มประตูคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลในคูหามีภาพเขียนเป็นภาพทะเลและเรือสำเภาสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยยกพื้นสูงมีบันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกผนังชั้นล่างเจาะเป็นช่องคูหาส่งซุ้มมีเสาทรงกลมตั้งรับเชิงชายของหลังคาอยู่โดยรอบหน้าบันเป็นลวดลายซุ้มปูนปั้นรูปนารายณ์ทรงครุฑประดับลายกนกและลายก้านขด
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานสมัยสุโขทัยทิศภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงพบว่าโบราณสถานหลังที่1เป็นฐานของเจดีย์มีเจดีย์บริวารล้อมรอบจำนวน24องค์ภายในเจดีย์บริวารได้พบช่องกรุซึ่งบรรจุสิ่งของมีค่าเป็นจำนวนมากโดยได้พบหายสังคโลกเนื้อแกร่งและเครื่องถ้วยจีนราชวงศ์หยวนเคลือบสีเขียวยุราวพุทธศตวรรษที่18พระพิมพ์เนื้อชิน

เนื้อว่านพระพิมพ์ดินเผาพระพิมพ์บุเงินบุทองทั้งในป่าลพบุรีสุโขทัยและอู่ทองรวมทั้งลูกปัดแก้วแหวนทองคำหัวพลอยเป็นต้นสิ่งสำคัญที่ได้พบภายในกรุคือพระธาตุซึ่งมีขนาดเล็กเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดบรรจุอยู่ในพระอบทองคำโดยมีพระอบโลหะครอบทับอีกชั้นหนึ่งโบราณสถานหลังที่สองเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมมีเสาและเครื่องบนเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องโบราณวัตถุที่พบจากโบราณสถานหมายเลขสองส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปสำริดศิลปะสุโขทัยปางต่างๆเครื่องถ้วยจีนและเครื่องสังคโลกนอกจากนั้นยังได้พบเศษกระเบื้องดินเผาและบาราลีซึ่งเป็นส่วนประดับสันหลังคาพระธาตุและสิ่งของมีค่าเหล่านี้จุไว้เพื่อเป็นเครื่องน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องสืบทอดพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาทั้งสิ้น

วัดประดู่ทรงธรรมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าพระภิกษุจากพระอารามแห่งนี้ได้ช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมให้รอดพ้นจากการลอบปลงพระชนจากชาวญี่ปุ่นทำให้วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตลอดรัชกาลในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้เสด็จมาจำพรรษาที่พระอารามแห่งนี้เป็นเหตุให้พระองค์ได้มีพระนามภายหลังว่าขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่วิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเครื่องบนเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยลงรักปิดทอง3องค์ผนังภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังประกอบไปด้วยไตรภูมิเทพชุมนุมพุทธประวัติทศชาติชาดกขบวนช้างภาพการละเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านลักษณะการเขียนภาพเริ่มมีลักษณะเหมือนจริงตามธรรมชาติคือวัตถุเมื่ออยู่ไกลจะดูเล็กพร่ามัวและเลือนรางแต่จะดูใหญ่และคมชัดเมื่ออยู่ใกล้การเขียนภาพลักษณะนี้เรียกว่าภาพแบบทัศนมิติหรือเพอร์สิปนอกจากพระวิหารแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญอาทิเช่นพระอุโบสถและเจดีย์รายเป็นต้น

กรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอาข้าไม่ไปหิวข้าจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: ฮ้นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน
2: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหมโอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
3: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได
3: ้เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
2: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
1: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็มทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
8: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
8: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
9: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
9: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเฮ้ยจุ๊บปันฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทายนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
6: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
0: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไป

18สิงหาคมเที่ยวศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
5: ขอบคุณค่ะ
6: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
7: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
6: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
7: ยังไงอะ
6: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
7: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
6: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
7: เออวะเขามาทำไมวะ
6: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามี

0: เราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเอง
1: อย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
0: ความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใคร

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมและบรรจุพระอัฐิในบริเวณทุ่งภูเขาทองนอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือมีวัดสำคัญคือวัดภูเขาทองตั้งอยู่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1930สิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดของวัดคือพระเจดีย์ภูเขาทองส่วนฐานของเจดีย์เป็นฐานแบบมอญพม่ารองรับองค์เจดีย์เพิ่มมุมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์อยุธยาโดยแท้เชื่อว่าเจดีย์องค์นี้กองทัพพม่าได้สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งมีชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2112แต่ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรสามารถกอบกู้เอกราชได้และมีชัยชนะเหนือสมเด็จพระมหาอุปราชา

0: แห่งพม่าจึงสร้างเจดีย์แบบอยุธยาบนฐานเจดีย์แบบมอญพม่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประกาศชัยชนะของพระองค์ที่มีเหนือพม่าเนื่องจากเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์โดยที่สำคัญได้แก่ในรัชสมัยพระเจ้าบรมโกศและในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งครั้งนั้นได้หุ้มปลียอดองค์เจดีย์ด้วยทองคำมีน้ำหนัก 2,500 กรัมอันหมายถึงการบูรณะในวาระฉลอง25พุทธศตวรรษนอกจากพระเจดีย์ภูเขาทองแล้วภายในวัดยังมีโบราณสถานอื่นที่มีความสำคัญอีกอาทิเช่นพระอุโบสถซึ่งประดับด้วยลวดลายปูนปั้นที่งดงามมากวิหารแกลบและเจดีย์รายเป็นต้น
1: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
2: ์พระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรเดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาพิเศษและเสด็จประทับยังพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอสองเป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่หน้าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณีแห่งนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างอยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องทรงพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ้ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ

0: ชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: หืมเอ๋ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
3: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
0: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาตมานา
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัศดรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
5: พี่เลี้ยง
7: ได้ครับ
8: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
8: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
6: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
8: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
9: า
8: ะ
9: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือ คนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
8: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
5: ได้เลย
8: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
8: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
8: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

ื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี
1: ้เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะอุ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
5: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอังโลยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว

0: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
2: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
0: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
2: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
1: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
2: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
0: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
0: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
2: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
1: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
3: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
2: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
0: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
3: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
2: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
0: ว้าวไปแล้วไปแล้ว
1: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
2: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
0: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
0: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
1: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
0: ไม่รู้ครับหรือว่าพักผ่อนหมดแรง
2: ไม่ใช่หรอกค่ะ
1: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
2: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์

0: ท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
2: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
3: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
1: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังลูกใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
3: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
0: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
1: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
4: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
2: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
4: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
0: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
1: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆเลยครับ
1: สนุกมากๆเลยค่ะ
3: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงรับได้นะครับว่าแรงรับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงรับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงออกไปนั่นเอง
0: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์เอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางเดี๋ยวเรานะคะมาพูดพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกับยานี11นะคะแต่ก่อนที่จะแต่งนั้นคุณครูมีกิจกรรมนะคะสนุกๆมาให้เด็กๆได้ร่วมกันทำก่อนนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: เด็กๆต้นทางพร้อมไหมลูก
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจับคู่คำคล้องจองเด็กๆรู้จักคำคล้องจองไหมลูก
2: ร
1: ู้
2: จ
1: ัก
2: ค่ะ
1: เด็กๆปลายทางล่ะคะรู้จักไหมคะเอาล่ะค่ะหลายคนนะคะอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักเดี๋ยวเรามีวิธีนะคะหรือสาธิตการเล่นให้เด็กๆนั้นได้ดูกันค่ะแค่เล็กๆง่ายๆนะคะเดี๋ยวเริ่มที่คุณครูนะลูกคุณครูจะเป็นคนเริ่มคำให้นะคะคำแรกค่ะใบบัวค่ะ
3: วัวร้องค่ะ
1: วัวร้องเห็นไหมคะคำว่าใบบัวกับวัวใช่เป็นคำของจองกันอ่ะวัวร้องใครได้อ่ะหนู
4: ท้องฟ้าค่ะ
1: ท้องฟ้าวัวร้องร้องกับท้องตบไม้ท้องฟ้าเอามือจับหูเอามือจับหูใครคิดได้1 2 3อ่ะท้องฟ้าง
5: าดำครับ
1: ท้องฟ้างาดำเอาละค่ะสระอำใครนึกได้เอามือจับหู1 2 3
6: นำไปครับ
1: อะไรนะลูก
6: นำไป
1: นำไปไปไหนก็ไม่รู้เนาะอ่ะนำไปสระไอต่อแล้วเดี๋ยวเอามือจับเข่าสระไอนะ1 2 3อุ๊ยครูดูไม่ทันเลยอ่ะขอใหม่อีกรอบนึง1 2 3ครูตาตอนนี้ครูตาลายหมดแล้วลูกเอ้ยอ่ะขออีกรอบหนึ่งเอามือจับเอวจับเอวจับเอวนะคะใครที่ยกมือก่อนที่ครูนับสามปรับแผลนะ1 2 3นำไป
7: ใส่ใส่ใจค่ะ
1: ใส่
7: ใจ
1: นำไปอุ๊ยใส่ใจใส่ใจด้วยสระไออีกแล้วอ่ะเดี๋ยวขออีก2คนสุดท้ายนะลูกใส่ใจนะคะสระไออีกแล้วคนที่ตอบแล้วห้ามตอบเลยนะลูกให้เพื่อนตอบบ้าง1 2 3ป๊าดดีถกคนไหนคะ3คนนี้รอบหลังนะลุงนะ
8: ในสวนค่ะ
1: ใส่ใจในสวนปรบมือให้เพื่อนเป็นไงถ้าเล่นกันยาวๆจะสนุกกว่านี้นะคะหรืออาจจะกำหนดก็ได้นะลูกว่าเราอาจจะใช้คำคล้องจองโดยที่เราจะแต่งเรื่องทำยังไงก็ได้แต่คนสุดท้ายจะต้องจบเรื่องนั้นให้ได้ซึ่งครูก็อาจจะสุ่มไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็เป็นลักษณะของการเล่นนะคะคำคล้องจองนะลูกอ่ะเมื่อเด็กๆรู้จักคำคล้องจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะอ่ะเด็กๆดูนะตัวอย่างนะคะนั่นก็คือรถ ไฟนะคะรถไฟก็คือสายใช่ไหมคะคำคล้องจองของมันคือใบบัวอ่ะคราวนี้ใครตอบปูได้บ้างปูย่าปูย่าอ่ะในตอบพร้อมกันเราจะตอบว่า
2: ตายาย
1: ตายายเก่งมากเลยค่ะต่อไปชูมือ
2: ถือของ
1: ถือของต่อไปมังคุด
2: จุดไฟ
1: มังคุดนะคะโดนจุดไฟหรือมังคุดจุดไฟแล้วนะต่อไปแบ่งปัน
2: ขวัญใจ
1: แบ่งปันขวัญใจต่อไปคำสุดท้ายมะม่วง
2: ร่วงโรย
1: ร่วงโรยเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกเป็นอย่างไรกันบ้างคะคำคล้องจองสนุกไหมคะ
2: สน
1: ุกใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆสงสัยไม่เอ่ยว่าทำไมคุณครูถึงให้เด็กๆเรียนรู้คำคล้องจองก่อนที่จะแต่งกับยานี11รู้ไหมคะไหนลองทายดูสิ TikTok TikTok TikTok TikTok
0: กับยาน
1: ี
0: 11ต้องอายคำคล้องจอง
1: เพื่อนบอกว่าเพราะว่าคำกับการแต่งกับยานี11นะคะเราเนี่ยจะต้องใช้นะคะคำคล้องจองแต่เราใช้แบบไหนนั้นเดี๋ยวเรานะคะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นั่นก็คือ 1. บอกหลักการแต่งกับยานี11ได้ 2. นักเรียนนะคะสามารถเติมคำประพันธ์ที่เป็นกาบยานี11ได้ถูกต้องข้อ 3. ค่ะเห็นคุณค่าและความงดงามของกาบยานี11เอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับการแต่งกาบยานี11 A ทบทวนความจำก่อนกาบยานี11วรรคหน้ามี5วรรคหลังมี
2: 6
1: นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่คือแผนผังนะคะฉันทลักษณ์ของกาบยานี11เด็กๆดูนะวรรคหน้าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันก่อนนะลูกวรรคหน้ามี5มั้ย1 2 3 4 5วรรคหน้ามี5เรามาดูวรรคหลัง1 2 3 4 5 6วรรคหลังมี6รวมกันเป็น
2: 11
1: นะคะเวลาเราเรียกนะลูกเราก็จะมีอันนี้จะเรียกว่าวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4นะคะวรรคที่4เนี่ยหรือเราจะเรียกว่าวรรคส่งก็ได้นะลูกมันจะมีหลายชื่อแต่ว่าเราเอาแบบพื้นๆให้เด็กๆได้จดจำก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกว่าวรรค1วรรค2วรรค3วรรค4นะคะจำไว้เลยนะคะว่ากาบยานี11 1บทนะลูก1บทจะมีกี่บาทลูกดูนี่จะมีกี่บาท1บทจะมี2บาทเก่งมากนะคะ1บทมี2บาทก็คือบาทเอกกับบาท
2: โท
1: งั้นครูถามย่อยลงไปอีก1บาทมีกี่วรรค
2: 4
1: จริงเหรอเด็กๆเรามาใช้เขาเรียกว่าบูร

0: การวิชาคณิตศาสตร์กันนะลูกเมื่อกี้เราบอกว่า1บทมีกี่บาทนะ2บาทถูกไหมคะเด็กๆดูนะวรรคที่1วรรคที่2นะคะวรรค1วรรค2เป็นบาทเอกวรรค3วรรค4เป็นบาทโทครูถามว่า1บาทมีกี่วรรค1บาทมีกี่วรรค
1: 2
0: วรรคคำตอบคือ2วรรคนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1บทมี2บาทครูถามแค่1บาทลูก1บาทแสดงว่ามีกี่วรรคมี2วรรคแต่ถ้าครูถามว่า2บาทมีกี่วรรค4วรรคเก่งมากให้เด็กๆจำไว้เลยนะคะว่า1บทมีกี่บาทนะลูก
1: 2บาท
0: 1บทมี2บาทนะคะเรามาดูนะคะวรรคที่1กับวรรคที่2นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3กับวรรคที่4เราจะเรียกว่าบาทโทเด็กๆจำได้หรือยังเอ่ยเด็กๆปลายทางล่ะคะจำได้หรือยังเอ่ยไหนลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่า1บทมีกี่บาทนะแล้ว1บาทมีกี่วรรคให้เด็กๆนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆลองสังเกตดูสิว่าในฉันทลักษณ์ในตัวอย่างที่ครูให้มาเนี่ยลูกสังเกตดูนะครูให้มากี่บทลูก
1: 2บท
0: ถูกต้องค่ะคุณครูให้มา2บทด้วยกันนะคะเด็กๆรู้ได้อย่างไรลูกว่าเป็น2บท
2: เพราะ
0: ว่าเราดูออกแล้วใช่ไหมว่า1บทมีกี่บาท
1: 2บาท
0: เพราะว่า1บทมี2บาทนะคะเมื่อเราดูนะคะเราก็จะพบว่าในตัวอย่างที่ครูยกมาให้เนี่ยครูจะยกตัวอย่างมา2บทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราแต่งกับยานี11นะคะหรือว่าแต่งกลอนอื่นๆเขาไม่นิยมนะคะที่จะแต่งแค่บทเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อแต่งแค่บทเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เนื้อความที่ครบและชัดเจนดังนั้นมันจึงมีการต่อบทที่2บทที่3บทที่4บทที่5บทที่6ก็คือต่อยาวไปสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆดูเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆจะต้องต่อนะคะหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆแต่งกาบยานี11นะคะเสร็จแล้ว1บทเด็กๆเห็นลูกศรตรงนี้ไหมลูกลูกศรที่อยู่ระหว่างบาทเอกและบาทโทคือลูกศรตรงไหนเอ่ย
2: ลูกศร
0: ตรงนี้ใช่ไหมลูกตรงนี้ใช่ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะเขาจะเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทให้เด็กๆจำไว้นะมันจะมีแค่เหมือนแต่ละบทอะลูกพอเราแต่งแล้วแต่ละบทจะต้องมีสัมผัสที่เชื่อมกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับคำคล้องจองไปเมื่อกี้เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าจะทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะการแต่งกับยานี11วิธีการจำง่ายๆเลยลูกในวรรคแรกคำที่5ในคำที่5คำที่5อยู่ไหนคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะสัมผัสกับคำที่3ในวรรคที่2พอดูออกไหมแต่ถามว่าถ้าเด็กๆแต่งแล้วมันลงสัมผัสกับคำที่1หรือคำที่2สามารถลงได้ไหมลงได้อรุมอร่วยลงได้นะคะแต่จะไม่ไพเราะเท่ากับการลงคำที่3นะคะต่อไป

0: มาดูอะไรอีกอะไรอีกที่มันบังคับเราคำสุดท้ายของวรรคที
1: ่
0: 2จะต้องสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที
1: ่
0: 3เก่งมากครูระบายอย่างนี้ทำให้เห็นชัดขึ้นไหมลูกทำให้เห็นชัดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะใน1บทนะคะให้เด็กๆจำไว้เลยว่าคำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับคำที่เท่าไหร
1: ่
0: คำที่3ของวรรคที
1: ่
0: 2อ่ะต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับเก่งมากคำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะซึ่งคำคล้องจองเหล่านี้เราจะเอามาใช้ในส่วนที่มันเป็นสัมผัสนี่แหละลูกที่เป็นสัมผัสบังคับนี่แหละนะคะสมมุติว่าตรงนี้ลงคำว่าคู่สมมุตินะลูกลงคำว่าคู่นะคะตรงนี้อาจจะลงคำว่าอู้คู่กับอู้ก็คือมันเป็นอะไรคือให้มันคล้องจองกันมันจะทำให้บทที่เราแต่งนั้นไพเราะมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันสมมุติว่าคำนี้คำว่าอะไรดีคำว่าอะไรคำว่าอะไรนะ
1: ไหน
0: คำว่าไหนคำว่าไหนเดี๋ยวเราต้องคิดนะว่าคำนี้เราจะลงคำว่าอะไรอะไรนะลูก
1: การ
0: สมมติคำนี้สมมติตรงนี้คำว่ากายคำสุดท้ายของวรรคที่2จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3คำว่ากายเราจะเอาคำอะไรลงไปได้บ้าง
1: ก
0: ายคำว่าอายคำว่าคำว่าตายหูตายตั้งแต่แรกเลยเหรอลูกคำว่าคำว่ายายก็ได้นะคะคำว่ายายก็ได้สมมุตินะคะเห็นไหมว่ามันคือคำของจอกนะคะพอเราคล้องจอกปุ๊บเราก็จะแบบเวลาเราอ่านมันก็จะไพเราะมากขึ้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็แต่งได้ตามสบายของนักเรียนเลยแต่จะต้องอยู่ในเรื่องเดียวกันนะลูกและที่สำคัญถ้าสมมุติอยากให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นท่านเรียนนะคะสามารถที่จะคิดคำนะคะให้ลงในคำที่3มีได้เป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะลูกนะถ้านักเรียนสามารถให้คล้องจองนะคะได้ก็จะทำให้บทนั้นไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรามาดูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใน1บทนะลูก1บทมีกี่บาท
1: 2บาท
0: ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้ง1บทมีกี่บาท
1: 2บาท
0: 1บาทมีกี่วรรค
1: 2วรรค
0: เรามาดูวรรคที่1กับวรรคที่2เราจะเรียกว่าบาท
1: บาท
0: วรรคที่3กับวรรคที่4เราจะเรียกว่าบาท
1: บาท
0: เก่งมากแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะสิ่งสำคัญเลยลูกบทถัดไปจะเป็นฉันทลักษณ์ของกัปยานีก็จะเหมือนกันแต่มันจะพิเศษอยู่ที่ว่าการสัมการเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นสัมผัสระหว่างบทนะลูกนะอันนี้คือสัมผัสระหว่างบทเช่นเดียวกันเราก็จะต้องใช้คำคล้องจองสมมุติว่าตรงนี้เราใช้คำว่า

0: สมมุติตรงนี้คำว่ากาแล้วกันอ่ะคำว่ากาสระอาอีกแล้วตรงนี้มันจะยากหน่อยก็คือหนูจะต้องแต่งให้ทำไมคะมัน
1: คล
0: ้องจองกับคำว่าก
1: า
0: อย่างเช่นคำว่าอะไรคำว่าขาคำว่ามา
1: ชา
0: บ้านลูกอะคำว่ามาคำว่าอะคำว่าช้าคำว่าตาคำว่าย่าอ่ะยกให้มาทั้งตระกูลเลยก็ได้นะลูกนะเออยากไหมลูกยากไหมคะยากไหมลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแต่งสองบทขึ้นไปจำไว้เลยเราจะต้องมีสัมผัสระวางบทนั่นก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่วรรคที่2ของบทถัดไปให้เด็กๆจำไว้นะคำสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปเด็กๆต้องอย่าลืมนะคำว่าในบทถัดไปนะลูกนะเอาละค่ะเข้าใจยังถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ5ครั้งเด็กๆปลายทางแล้วคะเข้าใจแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ10ครั้งเด็กๆต้นทางถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ10ครั้งเก่งมากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะลูกเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะในเมื่อเข้าใจแล้ววันนี้เราจะเรียนกันแบบง่ายๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเติมคำเติมความนะลูกนะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องกาบยานี11เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวคุณครูจะใช้ไขวิเศษเดี๋ยวคุณครูไขวิเศษนะคะเนื่องจากว่าครั้งแรกเราทำพร้อมๆกันแล้วใช่ไหมลูกอ่ะเราจะใช้ไขวิเศษนะคะรวมใจเป็น1จุดๆๆๆแม่น้ำเชี่ยวไม่แพ้ใครแรงจ้ำที่พร้อมใจแข่งทั้งได้ได้ชัยครองเด็กๆพร้อมเล่นหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหัวใครไม่พร้อมใครไม่พร้อมเอามือจับตาจับเปลือกตานะลูกไม่ต้องจิ้มเข้าไปในลูกตานะเอามือจับคิ้วใครไม่มีคิ้วบ้างเนี่ยใครไม่มีคิ้วบ้างเอามือจับไหล่เพื่อนยากหน่อยเอามือจับไหล่เพื่อนใครไม่ได้จับมือใครยังไม่ได้จับไหล่เพื่อนโอ้อันนี้กอดไหล่กันเลยนะฉันแค่ให้จับนะลูกกูแค่ให้จับลูกใจเย็นๆนะอ่ะนั่งตรงเดี๋ยวครูจะจับนะคะทั้งหมด4ใบด้วยกันนะลูกนะเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะคะอันนี้ไข่ใบที่1ไข่ใบที่1นะคะไข่ใบที่2อุ๊ยซ้ำกันนะไข่ใบที่2

0: பாங்கல்ல. พร้อมนะคะพร้อมนะเดี๋ยวถ้าเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆคนใดนะคะได้เลขที่คุณครูจับให้หนูหยิบไมค์แล้วมาหน้าห้องนะลูกนะบางคนคือพนมมือไหว้แล้วนะลูกนะคือไหว้คืออยากเล่นหรืออยากหรือว่าไม่อยากให้น้องมือไหว้เลยนะลูกอะไปแล้วไข่ฟักออกมาแล้วเลขสองหลักเอาเลขหน้าหรือเลขหลัง
1: หลังค่ะ
0: อะเลขหลังคือเลขเจ็ดเอาแล้วมาใน17ลูกหยิบไมค์มาเลยค่ะหยิบไมค์มาเลยลูกเอามาเร็วหนูได้อ่านแล้วใช่ไหมลูกอ่ะหนูจะเลือกกอหรือขอ
2: กอค่ะ
0: เลือกกออ่านไหนเด็กหนูลองอ่านดูสิคะ
2: ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
0: ร่วมจิตลูกใจเย็นๆลูกใจเย็นใจหายใจเข้าหายใจออก
2: ร่วมจิตเป็นเดียวแม่น้ำเชี่ยวไม่แพ้ใครแรงจ้ำที่พร้อมใจแข่งครั้งใดได้ใช้ครอง
0: เด็กๆว่าถูกต้องไหมคะลูกไปรับรางวัลได้เลยนะคะเดี๋ยวครูขอไมค์ก่อนนะลูกรับรางวัลเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็มีสิทธิพิเศษนะคะให้หนูนะลูกจำได้ยังช้าช้าเดี๋ยวสลัดสิทธิ์ซะนะเดี๋ยวเลือกไข่3ใบลูกไข่3ใบหนูเลือกใบไหนหนูเลือกใบนี้อ่ะเปิดเลยลูกเลือกหลักละเลือกหลักหมายเลขที
2: ่11ค่ะ
0: หมายเลขที่11นะคะหมายเลขที่11เดี๋ยวเรามาดูข้อใหม่กันเลยลูกอุ้ยต้องเติม2ข้อเดี๋ยวก่อนให้เพื่อนใช้สมาธิภาษาพาใจสุขหรือความจุดคลายกังวลอ่านได้หลายหลายจุดนะจ๊ะดังเพื่อนสนิทชิดดวงมันเอาละสิอ่ะหมดเวลาข้อ2ตอบกอไก่หรือขอไข่ลูก
2: ขอไข่ครับ
0: ข้อ2ตอบขอไข่ถูกต้องค่ะเก่งมากลูกตอบไปข้อ3ตอบเอาดูสิเอาท่องพร้อมผูกคำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับคำที่3ในวรรคที่2คำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่
2: ขั้นสุดท้ายของวรรคที
0: ่3ถูกไหมลูกดังนั้นดูค่ะคำสุดท้ายคือคำว่า
2: วนครับ
0: ดังนั้นเราจะใช้กอไก่หรือขอไข
2: ่กอไก่ครับ
0: เราจะใช้

0: มือให้เพื่อนค่ะไปรับได้เลยเห็นไหมว่าถ้าเด็กๆจำฉันทละของกาบยานี11ได้เด็กๆจะตอบได้ไหมลูกตอบได้นั่นเองได้หรือยังแน่มีแอบอีกอ่ะนับนะ1 2 3อย่าเอายาดมกูไปนะลูกมาก่อนไปไหนล่ะมาก่อนเอาหยิบอีก1ใบเอาเปิดเลยลูกเปิดเลยหุ้ยทำไมแบบวันนี้อ่ะพูดสิ
1: เป็นเลขคู่ครับ
0: เลขที
1: ่22ครับ
0: เลขที่22นะคะเลขที่22นะลูกอ่ะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งอ่ะเลขที่22อ่ะมาทางครูลูกพร้อมนะอุดตายแล้วเดี๋ยวครูจะถามนะเดี๋ยวครูจะถามนะเกิดมาเป็นคนคงภูมิใจในชาติแผ่นดินภูมิลำพร้อมยังลูกพร้อมนะคะอ่ะหนูลองอ่านเป็นบทได้เลยลูก
2: เกิดมาเป็นคนดูคงภูมิใจ
0: อ่ะเกิดมาเป็นคนดูใช่หรือเปล่าดูอ่ะคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำ
3: ที่
0: 3อ่ะคำที่3คือคงภูมิอ่ะคงภูมิใจดังนั้นเราจะเปลี่ยนจากดูเป็น
2: ไทย
0: เป็นไทยเก่งมากลูกอ่ะมาดูจิ๊บเลี้ยงหน่อยอ่ะให้โอกาสอีกรอบหนึ่งพร้อมนะ1 2 3
2: เกิดมาเป็นคนไทย
0: ใช่ค่ะเก่งแล้วค่ะ
2: คงภูมิใจในชาติ
0: ในชาติอะไรลูกในชาติอะไรเนี่ยลองเดามีพายกระซิบแล้วในชาติเรา
2: ในชาติเรา
0: ในชาติเราใช่ไหมคะต่อไป
2: แผ่นดินภูมิล้ำ
0: ภูมิล้ำเมื่อกี้เราแล้วจะต้องคู่กับ
2: ลำเนาค่ะ
0: แผ่นดินภูมิล้ำเนาอะไรต่อลูก
2: แต่ก่อนเก่าเราอยู่มา
0: แต่ก่อนเก่าเราอยู่มาอ่ะเดี๋ยวปรบมือให้เพื่อนยากไหมลูกไม่ยากเลยพายกระซิบเต็มเลยอ่ะต่อไปเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะขึ้นต้นด้วยเลข2ตามด้วยเลข9นั่นก็คือ29ค่ะเชิญค่ะฟ้าใสยืนตรงนั้นได้เลยลูกฟ้าใสยืนตรงนั้นได้เลยตอบได้เลยลูกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าพร้อมแล้วบอกคุณครูได้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังลูก
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะอ่ะพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยลูก
2: ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุป

0: ปะสักขะใดๆ
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเห็นไหมลูกว่าถ้ารำชันทะลักกับยานี11ได้เราจะแต่งกับยานี11ได้ไหมได้นั่นเองเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมของนักเรียนแล้วค่ะกิจกรรมของนักเรียนนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังนะคะว่ากิจกรรมพัฒนาทักษะนั้นคุณครูจะให้ทำอะไรให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4นะคะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันจากนั้นคุณครูประจำวิชานะคะเก็บรวบรวมชิ้นงานหรือว่าแบบฝึกหัดนะคะนำไปตรวจและประเมินผลค่ะต่อไปในส่วนของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนทำใบงานที่4ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เด็กๆนำชุดกิจกรรมนะคะส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนใช้คำด้านขวามือนะคะเติมข้อความที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์เหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่เราเล่นไหมลูกเหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่ไหมเหมือนไหมลูกเหมือนนะคะถ้าอย่างนั้นลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการทำใบงานที่4เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคำถามนั้นมีอยู่ว่าทำไมเราต้องฝึกแต่งบทร้อยกลองเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางนะคะแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะตอบแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมที่จะตอบแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวครูจะสุ่มนะลูกนะเดี๋ยวครูจะสุ่มนะคะหมายเลขที่16ค่ะนักเรียนเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งตั้งใจฟังเพื่อนลูกตั้งใจฟังเพื่อนนะคะหนูลองดูเลยลูกทำไมเราต้องฝึกแต่งบทร้อยกลองคำว่าบทร้อยกลองไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่เฉพาะกับยานี11อาจจะเป็นก้อน4ก้อน8หรือว่าอาจจะเป็นกับยานี11อาจจะเป็นโครงอะไรก็ได้นะคะในความคิดเห็นของเด็กๆกันลูกทำไมเราถึงจะต้องฝึกแต่งบทร้อยกลองคะ
2: ทำให้เราเข้าใจในการแต่งบทร้อยกลอนมากขึ้นค่ะ
0: ทำให้เราเข้าใจในการแต่งบทร้อยกลองมากขึ้นหนูจำตอนที่เราเล่นคำคล้องจองได้ไหมลูก
2: จำได้ค่ะ
0: หนูเล่นกิจกรรมนะคะคำคล้องจองหนูได้อะไรจากเกมนั้นบ้างได้อะไรบ้างคะนอกจากได้ความสนุกสนานแล้วเรายังได้รู้จักใช้อะไร
2: ใช้คำคล้องจองค่ะ
0: เรารู้จักใช้คำคล้องจองนะคะให้เหมาะสมนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะนั่งลงค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเราจึงจะต้องฝึกแต่งบทร้อยกลองนะคะเพราะว่าการฝึกแต่งบทร้อยกลองจะทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้คำมากขึ้นเมื่อเรารู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคำคล้องจองหรือคำอื่นๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยนำไปใช้ในการเขียนการพูดนะคะได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่เด็กๆจะต้องฝึกแต่งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนกันในเรื่องการแต่งกับยานี11 2ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรานะคะไว้เรียนรู้ในบทเรียนครั้งถัดไปกันนะคะสิ่งที่เด็กๆนะคะและคุณครูจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบงานที่5เรื่องการแต่งกับยานี11นะคะเราจะใช้ใบความรู้เดิมนะคะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานที่5ได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูนะคะก็ฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนเกี่ยวกับฉันทะลักษณ์กับยานี11นะคะ1บทมีกี่บาท1บาทมีกี่วรรคและฉันทะลักษณ์นะคะหรือว่าสิ่งที่บังคับนะคะในการแต่งกับยานี11นั้นมีอะไรบ้างให้เด็กๆกลับไปทบทวนแล้วเรามาเจอในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ัตย่าแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่1ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน
1: เลยทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่ๆเลย
2: มีอะไรกันเหรอหลาน
0: ๆพวกเราทำใจกันแต่ครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่กลัวโดนดุครับ
2: ยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะเพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้ใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของซาบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุงด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและบอกต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนมาใช้บริการแท็กซี่ของลุงสัน
3: ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงการมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
2: ถ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะ
1: แสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
4: งั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุ
3: ข ดีมากร่มเย็นเป็นสุขตาภูมิใจในตัวพวกหลานจริงๆ

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย

0: คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
0: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๊ะ

0: ้นเก่งกันมากเลย
1: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
0: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
1: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
0: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
1: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
0: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
1: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
0: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
2: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2EF. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Mei Si Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค are you ready
1: yes
2: okay you have to say yes with your smile on your face นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะขออีกหนึ่งรอบค่ะ one more time are you ready
1: yes
2: are you happy
1: yes
2: okay greatLet's see our topic for today. Our topic for today is places around school. Okay, say it together. Places around school. It's not in our school, but around our school. มันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วค่ะครั้งนี้แต่อยู่ตรงไหนคะ
1: น
2: อกโรงเรียนหรือว่ารอบๆโรงเรียนนั่นเองโอเค can anyone tell meExamples of places around our school. Okay. Bank. Bank คืออะไรเอ่ย?

0: คเยี่ยมมากของขวัญ
1: Police station
0: okay very good police station who else อ่ะขอเป็นลูกปัดก่อนค่ะพูดช้าช้าชัดชัดให้เพื่อนปลายทางได้ยินด้วยนะ
2: Park
0: very good okay ลูกแก้วค่ะ
1: Temple
0: very good who else menu
2: Toilet
0: พวกนี้อาจจะเป็นห้องน้ำสาธารณะนั่นเองใครอีกคะใครอีกดีขอเป็นคุณธรรมสถานที่ที่อยู่รอบๆโรงเรียนของเรามีอะไรอีกนะดูจากโรงเรียนวังไกลกังวลของเราก็ได้ค่ะ
2: โฮเทล
0: very good น้องเอิร์ธ
2: Library
0: ก็คือห้องสมุดมีไหมคะห้องสมุดที่อยู่รอบๆโรงเรียนของเรามีเช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้วันนี้ล่ะค่ะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่อยู่รอบๆโรงเรียนของเรานั่นเองฉะนั้นถ้าเพื่อนๆต้นทางหรือปลายทางมีคำศัพท์ที่อยู่ในใจเดี๋ยวบอกคุณครูได้เลยนะคะถ่ายชั่วโมงก็ได้นะอ่ะทีนี้เราลองมาดูค่ะเกมแรกของเราเราจะมารีวิวทบทวนคำศัพท์ค่ะชื่อเกมว่า Pictionary Games In this game I want two volunteers to come in front of the class คุณนกขอตัวแทน2คนค่ะมาข้างหน้าห้อง And then draw a picture that you seeวาดภาพที่ได้เห็นและนักเรียนที่เหลือค่ะ The rest of the students have to guess what is that place ต้องเดาว่าสถานที่ที่เพื่อนวาดคืออะไรนั่นเองฉะนั้นในเมื่อมีตัวแทน2คนคุณนก challenge เด็กๆ I will divide you into two groups คุณนกจะแบ่งเด็กๆออกเป็น2กลุ่ม Okay this is group A Nice ปูนปั้นแล้วก็กล้อง group A okayAnd this is group B นะคะโชคดีลูกปัดแล้วก็เกรซกรุ๊ป B โอเคไหมคะอ่ะทีนี้ขอตัวแทนค่ะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มเลยเดี๋ยวเราสลับกันขอกล้องก่อน1คนกล้องและบุญคุณด้านหน้าเลยค่ะ Come in front of the class ฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหน้าต้องทำไมต้องวาดให้เพื่อนได้นะจ๊ะรับไปเลยฉะนั้นอย่ายืนใกล้กันถ้ากลุ่มไหนเดาภาพวาดของเพื่อนในกลุ่มตัวเองได้ you will get one point โอเคไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนของเราวาดสวยเกินไปจนทำให้เราอาจจะเดายากแอบเหลือบมองเพื่อนข้างๆได้ไหมก็ได้นะคะฉะนั้นวาดให้เต็มที่คุณลกเชื่อว่า2คนนี้มีความสามารถอ่ะฉะนั้น Let's see our first picture อ่ะ2คนกำลังหันค่ะมาดูภาพก่อนโอเค Ready I will count 1 to 10 โอเคI will count 1 to 10. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, show your picture. You have to guess. What is this place? Bank. รู้ได้อย่างไรคะ? สารภาพหน่อยดูจากของใครของกลุ่มเราเองใช่ไหมเห็นว่าเป็นแบงค์ธนาคารเพื่อนๆปลายทางเดาถูกไหมเอ่ยต้องใช้จินตนาการสูงนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าที่ของขวัญตอบถูกต้องไหมคนอื่นเห็นด้วยไหมบางคนบอกไม่เห็นด้วยฉะนั้นไปดูภาพเฉลยพร้อมกันค่ะคำแรกค่ะแบงค์โอเค say it together
3: bank
0: โอเค you have to clean the boardแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนคนถัดไปค่ะใครเดตัวแทนกรุ๊ป A ใครมาวาดได้

0: าหักอีกคนนึงมาน้ำปั่นSo you have 10 seconds for drawing, okay? แต่ยังวาดไม่ได้นะคะยังไม่ได้โชว์ภาพให้ดูนะอย่าเพิ่งวาดนะอยู่ห่างกันนิดนึงอยู่ห่างกันนิดนึงโอเค ready? ten seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 10 seconds for drawing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Okay, you have to show your friends. แสดงเลยค่ะเอาใครได้ใครได้คุณธรรม What is this place? Park. โอ้โหแสดงว่าวาดเหมือนมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่ไหมเฉลยของเราคำนี้คือคำว่า park okay say it together park park group B 2 points แล้วนะฉะนั้นเหลืออีก3ภาพ group A ตามไม่ทันนะคะโอเค please clean the board and I want the next volunteer okay status and ลูกปัดโอเค very good10 seconds for seeing the picture and 10 seconds for drawing okay เก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดพอภาพต่อไปเนี่ยยากมากหรือเปล่าโอเค ready are you ready ready 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay show your answer show your picture to your friends hui school ยังไม่เฉลยฉะนั้นภาพนี้คืออะไรใช่ไหม
1: ใช
0: ่school okay everybody says it together schoolSchool.
1: School.
0: ฉะนั้นกลุ่ม A คะใครที่มีฝีมือเลือกมาเลยกลุ่ม B ใครดีคะ Next picture
2: Get out ได้ไ
0: หมมา Printer and Grace ภาพต่อไปนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะฉะนั้น10วินาทีแรกให้ดู10วินาทีต่อไปค่อยวาดโอเคไหมคะโอเคนะโอเค ready 1 2 go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay show your pictures
3: Hotel.
0: Hotel. No. กองยืนตอบให้เรียบร้อยค่ะ
4: Condominium.
0: Condominium ยังไม่ใช
3: ่ Hospital.
0: ยังไม่ใช่ Hospital. Okay.
3: Library.
0: Library yes correct library นี่ไงคะหนังสือชั้นวางหนังสือใช่ไหมคะโอเค group B get 1 point for this picture okay clean the board please ฉะนั้นทุกคนคะ say it together library
1: library
0: ฉะนั้น the last picturelูกแก้วคำเฮีย please คำศัพท์คำต่อไปเนี่ย อาจจะไม่ค่อยพบเจอง่ายเท่าไหร่แต่ว่ามีอยู่นะคะ ready ready okay one

0: five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. อะไรดี Can you guess? น้ำปานตอบว่าอะไรดีจะใช่สิ่งที่น้ำปานคิดไหม
1: คอนโดมิเนียม
0: คอนโดมิเนียม No ปัญญาค่ะปัญญา
1: จิม
0: จิมก็เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแต่อยากให้เจาะจงชนิดกีฬาโอเค hands down hands down touch your ears and hands up
1: basketball ค่ะ
0: basketball ถูกแล้วครึ่งหนึ่งโอเคมีคำว่าบาสเกตบอลนะโอเค hands down touch your ears hands up
1: basketball club
0: club ใกล้เคียงตัว C นำหน้าไม่ใช่คำว่า club ค่ะสนามบาสเนี่ยบางทีเราอาจจะเรียกทับศัพท์ด้วยคำนี้ก็ได้สนามบาสเกตบอลบางทีเราเรียกทับศัพท์ด้วยคำนี้แหละใครทราบโอเคสเตตัสค่ะ
1: Basketball Station
0: No Begin with letter C นักเรียนปลายทางได้ไหมเอ่ยเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าสนามค่ะใครได้ทีนี้กรุ๊ปเฉลยเลยละกันให้กรุ๊ป B เนี่ย 0.5 เพราะว่าได้แค่คำว่าบาสเกตบอลใช่ไหมฉะนั้นเด็กๆมาดูเฉลยพร้อมกันคำนี้say it together basketball court
2: basketball court
0: one more time basketball court
2: basketball court
0: ฉะนั้นคำว่า court ก็คือ basketball court ก็คือสนามบาสเกตบอลนั่นเองโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะนำกระดานไปได้เลยทีนี้อันนี้ล่ะค่ะคือสถานที่ที่เราอาจจะพบเจออยู่รอบๆโรงเรียนของเรานั่นเองนะทีนี้ค่ะ next activity we will use worksheet 17 my map please open your workbook to page 91หน้า91ค่ะIn this activity, you have to select the words about places around a school and put them in a concept map. เรามีคำศัพท์ให้เด็กๆเลือกใช่ไหมคะแต่คำศัพท์ที่เด็กๆเห็นมีการปนกันอยู่ผสมกันอยู่ระหว่างสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนกับสถานที่ที่อยู่รอบๆโรงเรียนฉะนั้นขอให้เราช่วยกันอ่านคำศัพท์ก่อนโอเคไหมคะOkay, say it together. Number one, market.
2: Market.
0: Market. Music room.
2: Music room.
0: Music room.
2: Music room.
0: Temple.
2: Temple.
0: Temple.
2: Temple.
0: Bank.
2: Bank.
0: Bank. Bank. Science lab.
2: Science lab.
0: Science lab.
2: Science lab.
0: Canteen.
2: Canteen.
0: Canteen.
2: Canteen.
0: Computer room.
2: Computer room.
0: Computer room.
2: Hospital.
0: ฉะนั้นเด็กๆช่วยกันคิดเลยค่ะตั้งแต่คำที่1ถึงคำที่8มีสถานที่ไหนบ้างที่อยู่รอบๆโรงเรียนของเรา
3: Market.
0: คำแรกคือคำว่า Market ใส่เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะคำถัดไป
3: Temple.
0: Temple. ยามากเลยเด็กๆต้นทางและปลายทางใส่คำศัพท์ลงไปพร้อมกันได้เลยค่ะ Number 2 is Temple. Temple.Temple คืออะไรนะ
3: ว
0: ัดนั่นเองค่ะในนี้ยังมีค่ะสถานที่ที่อยู่รอบๆโรงเรียนของเราคือคำว่า
3: Bank
0: Very good Bank เขียนลงไปพร้อมกันได้เลยมีอีกไหมเด็กๆลองดูซิยังมีอีกนะคะหนึ่งสถานที่ในหน้านี้คือคำว่าอะไรคะ Hospital hospital very good. Hospital, what is a hospital? คืออะไรเอ่ย
3: โรงพยาบาล
0: ฉะนั้นสถานที่ที่เหลือ Number 2, 5, 6, and 7นั่นคือสถานที่ที่อยู่ในไหนโรงเรียนของเราโอเค have you finished ถัดไปค่ะขอให้ช่วยกันอ่านก่อนนะคะวางปากกาค่ะ put down your pen please first aid room house
3: toilet
0: park
3: police station
0: post office
3: art room
0: โอเคคำแรกของเราคือคำว่าอะไรดีคะในหน้านี
3: ้
0: house นั่นคืออะไรของเรานั่นเองบ้านทีนี้คำถัดไปคือคำว่าเมื่อสักครู่เจอคำศัพท์นี้ไปแล้ว park park นั่นเองค่ะ park park เหลืออีก2คำศัพท์คือคำว่าอะไรเอ่ย police station police station เขียนลงไปได้เลย police station what is a police station คืออะไรคะสถานีตำรวจและสุดท้ายสถานที่สุดท้ายของเราคืออะไรเอ่ยสำหรับส่งไปรษณีย์ใช่ไหมคะคือคำว่า post office นั่นเองค่ะเด็กๆ เขียนให้เรียบร้อยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนสะกดคำของนักเรียนด้วยนะคะโอเค have you finished yes or no
3: yes.
0: okay if you have finished please put down your pen and let's see what we are going to do todayในวันนี้ค่ะแน่นอนเด็กๆจะต้องใช้คำบุพบทนะคะระบุตำแหน่งของสถานที่ต่างๆได้ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนั่นเองถัดไปค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้นั่นคือเด็กๆจะต้องพูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆของสถานที่ที่อยู่รอบๆโรงเรียนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ดีกว่าค่ะ let's learn new wordsOkay, say it together. Please put down your pen. Bus stop.
3: Bus stop.
0: Bus stop.
3: Bus stop.
0: I have two pictures. Can you tell me which one is the bus stop? Picture one or picture two? Picture one. ฉะนั้น bus stop มีความหมายว่าอะไรคะ ที่รอรถประจำทางหรือที่หยุดรถประจำทางนั่นเองแล้วสิ่งนี้ล่ะเรียกว่าอะไรร้านอาหาร Can you tell me in English please? Okay, try to read this word. อ่านว่าอะไรเอ่ย Rest อะไรนะ Okay, listen to me first. Restaurant.
3: Restaurant.
0: Restaurant.
3: Restaurant.
0: Okay, one more time. Say it together. Restaurant.
3: Restaurant.
0: Next one. Church.
3: Church.
0: Church.
3: Church.
0: น่าจะเป็นสถานที่อะไรเอ่ยอ่ะ two pictures one or two
3: two
0: ฉะนั้น church แปลว่าอะไรคะโบสถ์นั่นเองโบสถ์ของศาสนาอะไรคะศาสนาคริสต์นั่นเองและภาพที่หนึ่งล่ะนั่นคำว่าอะไรสถานีรถไฟฉะนั้นก็ต้องมีคำว่ารถไฟรถไฟภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ย begin with letter T
3: train
0: ฉะนั้นสถานี train อะไรเอ่ย
3: train
0: เก่งมากโอเค train station louder please train station okay very good next one police station
3: police station
0: picture 1 or picture 2
3: 1
0: picture 1ฉะนั้น police station คือสถานีตำรวจภาพที่2ดูจากภาพค่ะคืออะไรเอ่ยร้านขายยาไหนใครทราบบ้าง

0: ังภาษาอังกฤษร้านขายยาทราบไหมเอ่ยอ่ะถ้าไม่ทราบลองดูพร้อมกันคำนี้ค่ะ drugstore คำว่า drug คำนี้แปลว่ายานั่นเองนะคะฉะนั้น drugstore คือร้านขายยาเยี่ยมมากถัดไปค่ะคำนี้ค่ะ say it together movie
1: theater
0: movie theater picture 1 or picture 2 picture 1ฉะนั้น movie theater คืออะไรคะโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์นั่นเองและสถานที่ที่2ค่ะคืออะไรเอ่ยโอเค say it to get the post office
1: post office
0: นั่นคือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองโอเคเยอะมากอ่ะทีนี้เราจะมา let's review prepositions of place อยากจะรู้ว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางเนี่ยยังจำวิธีการที่จะต้องบอกหรือถามหาตำแหน่งของสถานที่ต่างๆได้อยู่หรือไม่นะคะอันนี้คือสถานที่สมมุติว่าอยู่รอบๆโรงเรียนของเราเราลองมาดูกันนะทีนี้ถ้าคุณนกอยากจะถามหาโรงพยาบาลคุณนกจะถามได้ว่ายังไงคะฉะนั้นพูดเองค่ะ 1 2 3
1: where
0: is thehospital okay one more time ถามอีกหนึ่งรอบค่ะ 1 2 3
1: where
0: is the hospital it is the bank มันอยู่ตรงไหนของธนาคารเอ่ยมี choice ให้เลือก opposite near or between
1: yeah.
0: ใครยังจำได้อยู่ฉะนั้นมันอยู่ใกล้กับธนาคารใช้คำว่าฉะนั้นคำว่าใกล้คือคำว่า near ฉะนั้นอ่านเองค่ะ it is near the bank โอเค great next one ถามเองถามหาที่ไหน train station โอเค 1 2 3
1: where is
0: the train stationลองคิดก่อนสิคะอยู่ตรงไหนของ restaurant อยู่อย่างไรถ้ามันอยู่คนละฝั่งของถนนแสดงว่ามันอยู่ยังไงกันคะตรงข้ามฉะนั้นตรงข้ามใช้คำว่าอะไรดีเอาคำว่า opposite ไปเติมนั่นเองฉะนั้นอ่านเองค่ะ 1 2 3
1: โ
0: อเค one more time it is opposite therestaurant เยอะมากถัดไปที่ไหนดียังไม่ขึ้นคำถามให้เลยฉะนั้นถามด้วยตัวเองค่ะ 1 2 3
1: Where is the bank?
0: โอเค one more time
1: Where is the bank?
0: เยอะมาก Where is the bank? อยู่อย่างไรคะHospital and restaurant อยู่อย่างไรอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างใช้คำว่าอะไรดีใครยังจำได
1: ้
0: ตรงกลางหรือระหว่างคือคำว่า
1: between
0: ฉะนั้นอ่านเองช้าๆนะคะ 1 2 3
1: it is between
0: the hospital and the restaurant very good ทีนี้เมื่อสักครู่ทบทวนเรียบร้อยแล้ว we will use worksheet 18 preposition of place เดี๋ยวจะให้เด็กๆลองใช้คำบุพบทด้วยตัวเองนะคะ in this activity you have to look at the picture and fill in the blanks with appropriate prepositions เดี๋ยวเราจะมาทำด้วยกันก่อน2ข้อโอเคไหมคะลองดูข้อที่1ค่ะ The church ใครเจอแล้ว church โบสถ์อยู่ตรงไหนโบสถ์อยู่ตรงไหนตรงนี้นั่นเองกับ the library อยู่อย่างไรกันคะถัดไปต้องทำไมกันติดการฉะนั้นอยู่ใกล้กันใช่ไหม

ใช้คำว่าอะไรดี near ฉะนั้นเด็กๆ เติมไปได้เลยค่ะ the church is near the library คำที่ให้มาทั้งหมด6คำใช่ไหมคะสามารถใช้ซ้ำได้เลยนะถ้าใครเรียบร้อยแล้วลองดูสถานที่ถัดไปค่ะระหว่าง the bank กับ the library ใครเจอแล้วอยู่ตรงไหน the bank อยู่ตรงนี้ใช่ไหมกับ library อยู่อย่างไรกันคะใกล้กันเหมือนเดิมฉะนั้นใช้คำว่า near โอเค the bank is near the library ฉะนั้นข้อที่เหลือ number 3 4 5 and 6 you have to do by yourself ต้องทำเองนะคะฉะนั้นครูขอสรุปกิจกรรมค่ะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่18เรื่อง preposition of place ให้นักเรียนดูรูปภาพค่ะแล้วเติมคำบุพบทให้เหมาะสมลงในช่องว่างนั่นเองคุณครูไปทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's go

ันดีกว่าค่ะทีนี้ข้อที่3ค่ะ The Red Car กับ The Library อยู่อย่างไรรถคันสีแดงอยู่อย่างไรกับห้องสมุดคะอยู่ด้านหน้าฉะนั้นด้านหน้าใช้คำว่า in front of ตัวคำตอบได้เลยอยู่ด้านหน้านะคะถัดไปค่ะ number 4 the park สวนสาธารณะกับ the school ถ้าเด็กสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าอยู่คนละฝั่งของถนนใช่ไหมคะอยู่อย่างไรกันคะตรงข้ามนั่นคือคำว่า opposite the park is opposite the schoolถัดไปค่ะ number 5 the bus stop and the restaurant อยู่อย่างไรกันคะอยู่ใกล้ๆกันเลยใช้คำว่า near the bus stop is near the restaurant อยู่ใกล้แต่ยังมีระยะห่างอยู่นะคะตัวคำตอบแล้วก็แก้ไขถูกต้องได้เลยนะคะถัดไปข้อสุดท้ายค่ะ the basketball courtอยู่ริมด้านนั้นนะคะกับ the school อยู่อย่างไรกันคะสนามบาสเกตบอลอยู่ด้านหลังของโรงเรียนใช่ไหมคะใช้คำว่า behind เรียบร้อยแล้วจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะทาเรียบร้อยแล้ว We will see the next activity. We will use worksheet 19 places around school. กิจกรรมนี้นะคะครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำเป็นการบ้านเนื่องจากเราจะต้องมีการปรึกษากันเป็นกลุ่มนั่นเอง So in this activity you have to work in groups. เราต้องทำงานเป็นกลุ่มฉะนั้นเวลาทำงานเป็นกลุ่มเราคิดคนเดียวเราวาดคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้ถ้าแบบนั้นไม่ใช่เรียกว่างานกลุ่มนะคะ In this activity you have to draw a map วาดแผนที่นะคะ to show places around your school เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานที่รอบๆโรงเรียนเรามีอะไรบ้าง Write 5 sentences to explain the map then practice speaking จากนั้นให้เขียนประโยค5ประโยคเพื่อบรรยายนะคะแผนที่ที่เราวาดนั่นเองคุณนกยกตัวอย่างมาให้สมมติว่านี่คือตัวอย่างของสถานที่ที่อยู่รอบๆโรงเรียนนะคะนักเรียนสามารถวาดแบบนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครมีความสามารถวาดเป็นภาพของสถานที่นั้นๆได้เลยนะคะแต่ว่าขอให้ส่งในเวลาที่คุณครูกำหนดด้วยนะคะจากนั้นคุณนกก็มีการเขียนบรรยายค่ะฉะนั้นเด็กๆช่วยอ่านประโยคหน่อยค่ะ 1 2 3 The park is next to the hospital Next number 2 say together The post office is opposite the church Number 3 The church is near the movie theater จากนั้นเขียนทั้งหมดกี่ประโยค5ประโยควาดแผนที่หรือวาดภาพก็ได้และตกแต่งให้สวยงามเขียนประโยคทั้งหมด5ประโยคนะคะเป็นการบรรยายภาพหรือแผนที่ที่เราวาดนั่นเองฉะนั้นงานนี้ทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะคะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่19ค่ะเรื่อง places around school ลงในกระดาษ100ปอนด์หรือกระดาษขนาด A4 นะคะฉะนั้นครูอยากให้เด็กๆเนี่ยทำเป็นชิ้นงานเดียวนะคะของในฉะนั้นเราจะทำในกระดาษ100ปอนด์หรือกระดาษขนาด A4 ก็ได้สำหรับในใบงานนักเรียนนักเรียนสามารถใช้เป็นการวาดแบบร่างได้หรือเป็นการเขียนประโยคได้นะคะจากนั้นค่ะให้นักเรียนวาดแผนที่เพื่อแสดงสถานที่ต่างๆรอบๆโรงเรียนและแต่งประโยคกี่ประโยคแต่งประโยคกี่ประโยค5ประโยคฉะนั้นเวลาเราแต่งประโยคสิ่งที่สำคัญของประโยคคือเมื่อขึ้นต้นประโยคต้องเป็นอย่างไร

0: ัวอักษรพิมพ์ใหญ่และเมื่อจบประโยคต้องมีอะไรคะจุด full stop เหมือนที่ตัวอย่างที่คุณนกให้ดูเมื่อสักครู่เลยคุณครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยขอให้คุณครูปลายทางเนี่ยช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนด้วยนะคะคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่2ค่ะประเมินการพูดประโยคของนักเรียนได้เลยฉะนั้นแล้วเมื่อนักเรียนมาส่งชิ้นงานกับคุณครูขอให้ฝึกพูดมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนั่นเองนะคะฉะนั้นชิ้นงานนี้วาดเขียนประโยคและฝึกพูดนั่นเองนะคะเป็นคะแนนกลุ่มอะทีนี้ let's wrap up เรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าค่ะคุ้นๆไหมนี่คือสถานที่ที่เราทบทวนกันไปเมื่อสักครู่ฉะนั้นครกจะหาผู้โชคดีตอบคำถามคุณนกก่อนคนที่หนึ่งจากนั้นเราจะเรียกเพื่อนคนถัดไปนะคะเพื่อถามหาสถานที่นั้นนั่นเองฉะนั้น my lucky number today is number 22ค่ะOkay, Grace, please look at the map and answer my question. Please listen carefully. Grace, where is the bank?
1: Is
0: อยู่อย่างไรดี?
1: Opposite park.
0: Opposite the park. Okay, very good. Grace, you have to choose one friend.And ask your friend a question.
1: ลูกแก้วค่ะ
0: ลูกแก้วค่ะฉะนั้น Grace ถามเพื่อนนะคะลูกแก้ว please listen carefully.
1: Where is the bus stop?
0: Bus stop
1: is opposite. It is opposite the movie theater.
0: มันอยู่อย่างไรคะเด็กๆมันอยู่ตรงข้ามกับโรงภาพยนตร์นั่นเองโอเคOkay, thank you. Look out. Please choose one friend.
2: บุญคุณค่ะ
0: บุญคุณค่ะ Look out. Ask บุญคุณ a question.
2: Where is the train station?
0: Where is the
2: train station?
0: Train station อยู่ตรงไหนตรงนี้นั่นเองค่ะ อยู่อย่างไร train stationมันชิดติดกับอะไรเลยนะชิดติดกับอะไรเลย
1: It is near the park
0: ชิดติดกันเลยใช้คำว่าอะไรนะ
1: Next
0: next to Okay say it one more time it's okay
1: It is next to the park
0: Okay it is next to the park very good บุญคุณ choose one friend
3: ปัญญาค่ะ
0: ปัญญาOkay, the last one for today. คนสุดท้ายค่ะ มันคุณ ask ปัญญา a question.
1: Where is the hospital?
0: Where is the hospital? อยู่อย่างไรคะปัญญา
1: Is next to the bank.
0: Is next to the bank. แต่ยังมีระยะห่างอยู่นะใช้คำว่าอะไรนะNear. Okay, say it one more time.
1: It's near the bank.
0: It's near the bank. Okay, very good. Okay, everybody, please sit down. Thank you very much. ฉะนั้นเด็กๆสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ในการถามหาสถานที่หรือว่าตำแหน่งต่างๆของสถานที่ได้นั่นเองนะคะฉะนั้นบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของ how to make a word search. Do you know this game? A word search. Game word search นั่นเองจากที่เราเคยเป็นคนเล่นเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเป็นคนทำให้เพื่อนเล่นนะคะอ่ะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมใบความรู้ที่10ค่ะเรื่อง how to make a word search กระดาษแข็งค่ะขนาด A4 และดินสอไม้นั่นเองจากนั้นนะคะนี่คือเรื่องสุดท้ายแล้วของหน่วยการเรียนรู้ที่2เด็กต้องเตรียมแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ด้วยนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่www.bltv.ac.th นั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
4: ฝากไว้ให้คิด listen and talk
0: วันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ A clean place is a safe place and a safe place is a happy place เขาบอกว่าสถานที่ที่สะอาดเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากอะไรคะสถานที่ที่สะอาดคือสถานที่ที่ปลอดภัยปลอดภัยจากสัตว์ร้ายนั่นเองใช่ไหมคะถ้าสถานที่ไหนสกปรกมากๆจะมีสัตว์อะไรออกมาแมลงสาบงูสเนกใช่ไหมคะแล้วก็เขาบอกว่าสถานที่ที่ปลอดภัยนั่นก็คือสถานที่ที่มีความสุขวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่รอบๆโรงเรียนของเราซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะนั่นเองฉะนั้นเมื่อนักเรียนไปใช้สถานที่สาธารณะนักเรียนต้องทำอย่างไรนักเรียนต้องรักษาความสะอาดนะคะอย่างสมมติเวลาที่นักเรียนไปสวนสาธารณะนักเรียนนำอาหารไปกินนักเรียนต้องทำอย่างไรเก็บให้เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนไปที่ไหนทั้งเรียนต้นทางและปลายทางที่นั่นจะต้องสะอาดนั่นเองนะคะโอเคฝากไว้ด้วยและอย่าลืมการบ้านของเราด้วยนะคะโอเค that's it for today
5: class ready
4: thank you
0: Okay, don't forget to do your homework and have a nice day. Goodbye.
4: Goodbye.

0: 18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: สามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
3: กล้องพร้อมปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
3: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
4: โนนี่ค่ะ
5: ให้ใส่ค่ะ
4: หนูดีค่ะ
6: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: สวัสดีค่ะวันนี้รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้รวบรวมเรื่องราวของเยาวชนคนดีที่รู้จักน้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความพอเพียงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่เห็นผลดีอย่างชัดเจนเพื่ออธิบายความหมายของคำว่าพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ต้องการจะสื่อสารและถ่ายทอดให้กับพวกเราเด็กและเยาวชนไทยได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงและชัดเจนมาฝากกันค่ะจากการเดินทางของพวกเราก็ทำให้เห็นว่าเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนจากหลายๆโรงเรียนมีการนำหลักความประหยัดมัธยัสถ์และรู้จักเก็บออมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตรวมไปถึงฝึกให้เป็นวินัยกันตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลยทำให้พวกเราเข้าใจได้ชัดเจนว่าคำว่าพอเพียงนั้นไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการปลูกฝังวิธีคิดจิตสำนึกและการกระทำของตนเองให้รู้จักพอไม่ฟุ่มเฟือยและไม่โลภ

อเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองดีพอสมควรเพราะไม่ว่าจะมีผลกระทบใดอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกก็จะสามารถรับมือได้

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยมาตลอดเพื่อให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นจากความยากจนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนพระองค์ทรงให้ความรู้สอนให้รอบคอบและระมัดระวังในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นฐานทางจิตใจให้คนในชาติมีสำนึกในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนความเพียรเพื่อให้การพัฒนาไปข้างหน้าของประเทศไทยและคนไทยนั้นมีความสมดุลทั้งทางวัตถุสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการเปิดรับวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างมีสติ

0: ดีตามพ่อสอนเฮ้
1: การเป็นเยาวชนคนดีที่มีความพอเพียงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ที่สำคัญคำว่าพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเกษตรและการประหยัดอย่างเดียวเท่านั้นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการมั่นหาความรู้ใส่ตัวเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านความคิดก็ถือว่าเราใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจก็ได้เช่นกันนะคะและพบกันใหม่กับพวกเราในตอนหน้ายังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: เอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรเอ้าทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
3: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยลงถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็จะอยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัธภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเรือเดชพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลได้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤาษีดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

คราวหนึ่งเมื่อทศกัณฐ์ได้ไปเฝ้าพระอิศวรทศกัณฐ์เห็นกุเปรันผู้เป็นพี่ขึ้นบุษบกมาเฝ้าพระเป็นเจ้าทศกัณฐ์เกิดคิดอยากได้บุษบกนั้นไว้

ัวจึงตรงเข้าแย่งกูเปรันไม่ยอมจึงเกิดต่อสู้กันแต่กูเปรันด้อยฤทธิ์กว่าทศกัณฐ์จึงแย่งบุษบกไปได้แล้วไล่ตามกูเปรันไปถึงหน้าพระลานที่เฝ้า

0: ลุตลอดหลังทศกัณฐ์ถอนอย่างไรก็ไม่ออกเพราะถูกสาปไว้ว่างานนั้นจะหลุดก็ต่อเมื่อทศกัณฐ์ต้องตัดด้วยศรพระนารายณ์เท่านั้นฝ่ายเท้าอัชบานผู้ครองอาณาจักรกรุงทวารวดีศรีอยุธยามีโอรสด้วยนางเทพอับสรหนอนมเหสีนางหนึ่งนามว่าทศรถเท้าทศรถแม้จะมีบุญฤทธิ์และความสามารถในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้เป็นอยู่อย่างผาสุกแต่ก็ยังหารัชทายาทไม่ได้พระองค์จึงเรียกประชุมฤาษีผู้ทรงความรู้ให้ตั้งพิธีขอโอรสผู้ทรงฤทธิ์ไว้สืบสกุลต่อไปพระฤาษีทั้ง5มีกลัยโกรธเป็นผู้นำได้ขึ้นเฝ้าพระอิศวรแล้วอัญเชิญพระนารายณ์อวตารลงมาปราบยักษ์ที่เริ่มกำเริบขึ้นโดยลำดับเมื่อพระเป็นเจ้าทรงตอบรับพระอิศวรจึงประสาทมนสนชีพให้พระฤาษีกลับลงมาทำพิธีหุงข้าวทิพย์จงตั้งเพลากิจพิธีจะเกิดกองอัคคีขึ้นมาแล้วจะมีรูปอสูรทูลถาดข้าวทิพย์เหนือเกศาผุดขึ้นในกลางกาลากากกนาจะโฉบเอาข้าวไป
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันแต่ก่อนที่จะเรียนรู้นั้นเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้1อธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำรงชีวิตด้านต่างๆ2จำแนกและยกตัวอย่างภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตด้านต่างๆและ3ตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในที่นี้นะคะเด็กๆได้ทราบจุดประสงค์ไปแล้วนะคะเรามาดูกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะในชุมชนจะเป็นอย่างไรบ้างนะภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนต่างๆมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆนะคะในท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะคะก็จะมีภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นการทอผ้าภูมิปัญญาเกี่ยวกับการถนอมอาหารหรือภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆเคยศึกษาไปแล้วนะคะในคาบที่แล้วเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างลูกเกี่ยวกับภูมิปัญญาในด้านอะไรบ้างคะ

ถนอมอาหารนอกจากการถนอมอาหารแล้วมีอะไรอีกลูกที่เราศึกษาไปอะไรลูกนอกจากการถนอมอาหารเราศึกษาในเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับอะไรอีกลูกเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเกี่ยวกับอุปกรณ์จับสัตว์น้ำจับปลานั่นเองนะคะเราศึกษาไปแล้วทั้งหมด2เรื่องในที่นี้นะคะก็ยังมีบางคนที่จดจำได้และไม่ได้นะคะคุณครูก็ได้ทบทวนไปแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้หรือเปล่าว่าในคาบที่ผ่านมาเราได้ศึกษานะคะข้อมูลอะไรไปบ้างนะคะเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าภูมิปัญญานะคะที่เกิดขึ้นภายในชุมชนมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คืออาหารนั่นเองนะคะสองคือยารักษาโรคสามคือเครื่องนุ่งห่มนะคะและสุดท้ายในข้อที่สี่คือที่อยู่อาศัยเราจะมาดูกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนจะเป็นอย่างไรมีอาหารอะไรเกิดขึ้นมียารักษาโรคใดบ้างนะคะที่นะคะชาวบ้านนะคะนำมาเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนั่นเองนะคะเราจะเริ่มในข้อที่1กันนะคะก็คือทางด้านอาหารนั่นเองนะคะอาหารชาวบ้านนำภูมิปัญญาที่สั่งสมมานะคะมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประดิษฐ์เป็นอาหารประเภทต่างๆรวมไปถึงการถนอมอาหารอีกด้วยนั่นเองเด็กๆศึกษาไปแล้วการถนอมอาหารว่าเป็นอย่างไรถูกไหมคะในคาบที่แล้วเราศึกษาการถนอมอาหารคือการทำอะไรลูกการทำกะปินั่นเองเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะที่เราได้ศึกษากันไปโดยภูมิปัญญาด้านอาหารก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคตามวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในภาคนั้นๆตามพืชและสัตว์ที่ผลิตได้นั่นเองอย่างเช่นบางพื้นที่ติดกับบริเวณชายฝั่งทะเลใช่ไหมคะเมื่อติดกับชายฝั่งทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะมีปลาทะเลใช่ไหมลูกหมึกกุ้งต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องทะเลของเรานะคะหรือบางพื้นที่นะคะอาจจะติดกับลำคลองแม่น้ำต่างๆนะคะประเภทน้ำจืดก็จะได้ชนิดของปลานะคะอีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านอาหารเนาะเขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารในแต่ละภาคมีอะไรบ้างนะคะคุณครูได้นำอาหารนะคะในภาคนั้นๆมาให้นักเรียนได้ดูนั่นเองนะคะว่าในแต่ละภาคเนี่ยมีวัตถุดิบหรือมีอาหารเนี่ยที่แตกต่างกันบางชื่อนักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะหรืออาหารบางประเภทนักเรียนก็อาจจะไม่เคยทานก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะเรามาเริ่มกันที่ภาคเหนืออ่ะภาคเหนือนะคะที่ครูน้ำนำภาพมาให้ดูก็คือแกงโฮนั่นเองนะคะเด็กๆ เคยได้ยินชื่อไหมเคยได้ยินชื่อแล้วเคยได้ทานไหมลูกเคยทานไหมลูกใครเคยทานบ้างหนึ่งคนสองคนนะคะที่เคยทานนั่นเองคืออันนี้คือสำหรับภาคเหนือนะคะต่อมานะคะก็ยังมีน้ำพริกอ่องนะคะมีไม่เอ่ยใครเคยทานบ้างน้ำพริกอ่องรสชาติเป็นอย่างไรเด็กๆ เคยทานทุกคนนะคะเอามือลงนะคะน้ำพริกอ่องนะคะต่อมานอกจากภาคเหนือแล้วภาคกลางภาคกลางนะคะก็จะมีน้ำพริกปลาทูนะคะหาปลาง่ายๆเลยนะคะในน้ำจืดนั่นเองนะคะนอกจากน้ำพริกปลาทูแล้วก็มาสู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะก็จะมีส้มตำเด็กๆ เคยทานไหมลูกเคยทานนั่นเองนะคะส้มตำมีการถนอมอาหารอย่างเช่นบางคนชอบทานส้มตำปูปลาใช่ไหมคะมันก็จะมีการถนอมอาหารเกี่ยวกับปลาร้านะคะในการเลือกปลาว่าจะเก็บอย่างไรให้ได้นานนั่นเองนี่คือการถนอมอาหารได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาในภาคใต้แกงไตปลาเคยทานไหมลูกเคยทานใช่ไหมคะนอกจากแกงไตปลาแล้วก็ยังมีน้ำบูดูนั่นเองนะคะของภาคใต้นั่นเองนะคะเคยทานไหมลูก
ยังไม่เคยทานใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็อาจจะได้ลิ้มลองนะคะในโอกาสต่อๆไปนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ทางด้านอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งอาหารประเภทอื่นๆประเภทพื้นบ้านนะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้ศึกษาทางด้านอาหารแล้วไม่ใช่เป็นอาหารที่เกิดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติอย่างเดียวนะคะก็จะมีสิ่งที่เด็กๆจะต้องศึกษาอีกนะคะวันนี้จะให้เด็กๆศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องของอะไรกันเรามาดูกันเกี่ยวกับการถนอมอาหารวันนี้เรามีเรื่องอะไรลูกในการศึกษาวันนี้เนื้อแดดเดียวว่าเนื้อน่ะอย่างเช่นเนื้อหมูใช่ไหมลูกเนื้อวัวต่างๆถ้าเราเนี่ยอยากจะเก็บไว้ได้นานจะต้องทำอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกันนะคะสามารถนำมาทำเป็นในครัวเรือนได้นั่นเองนะคะก็จะเป็นการถนอมอาหารให้เนื้อแดดเดียวของเราเนี่ยเก็บไว้ได้นานกินได้หลายๆครั้งนั่นเองในที่นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกข้อมูลเกี่ยวกับการถนอมอาหารให้นักเรียนทุกกลุ่มเลยนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้เลยเมื่อนักเรียนศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูจะแจกใบคู่กันเลยนะคะให้นักเรียนตอบคำถามทั้งหมด3ข้อนั่นเองนะคะในกรอบด้านบนนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นรายชื่อกลุ่มของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินแจกกิจกรรมได้ไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถช่วยเหลือการลงมือได้เลยนะคะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะในการศึกษาวิธีการถนอมอาหารนะคะเราศึกษาวิธีการถนอมอาหารในเรื่องอะไรลูกเด็กๆเรื่องอะไรคะ
1: เน
0: ื้อแดดเดียวนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการถนอมอาหารอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกตัวแทนกลุ่มนะคะเรียกกลุ่มไหนตัวแทนนั้นนะคะลูกอ่านอยู่กับกลุ่มของตัวเองได้เลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เรียกในทุกกลุ่มนะคะอ่ะแต่กลุ่มไหนที่คุณครูไม่ได้เรียกก็ตั้งใจฟังเพื่อนด้วยไม่พูดคุยระหว่างเพื่อนที่นำเสนอนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย
2: พร
0: ้
2: อม
0: พร้อมนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอตัวแทนของกลุ่มที่2ค่ะอยู่ไหนเอ่ยตัวแทนกลุ่มที่2ลุกได้เลยค่ะอยู่กับที่กลุ่มของตัวเองได้เลย
3: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบเนื้อแดดเดียว2มีวิธีการถนอมอาหารตอบนำเนื้อมาทำความสะอาดแล้วพักไว้ให้แห้งหรือตากแดดให้แห้ง3การใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบทำให้เนื้อวัวอยู่ได้นานขึ้นและไม่เสียค่ะ
0: มือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ก็ศึกษาเหมือนเราทุกๆกลุ่มเลยก็คือเนื้อแดดเดียวใช่ไหมคะการถนอมอาหารเดี๋ยวเรามาพูดคุยหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกอีกนะคะในตัวแทนวันนี้ขอตัวแทนของกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ตัวแทนค่ะเจอเลยค่ะใครคือตัวแทนถือกระดาษที่หนูเขียนข้อมูลได้เลยค่ะ

0: ข้อมูลที่ศึกษาตอบเนื้อแดดเดียว 2. มีวิธีการถนอมอาหารตอบนำเนื้อวัวมาทำให้สะอาดก่อนและให้พักเนื้อให้แห้งและนำเนื้อวัวไปหมักทิ้งไว้ในตู้เย็น2ชั่วโมงและนำไปตากแดด 3. การใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบสามารถเก็บอาหารไว้นานได้นาน
1: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะค่ะต่อมานะคะขอตัวแทนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มผู้โชคดีในวันนี้ขอตัวแทนเป็นกลุ่มที่5ค่ะ
2: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบเนื้อแดดเดียวครับ2มีวิธีการถนอมอาหารตอบนำเนื้อวัวมาทำความสะอาดแล้วนำไปหมักด้วยน้ำมันพืชเกลือน้ำตาลครับหมักทิ้งไว้2ชั่วโมงครบเวลาแล้วนำไปตากแดดจัด3ถึง4ชั่วโมงครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมเนื้อสัตว์และทอดครับ3วิธีการ3วิธีการใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบช่วยให้เก็บอาหารได้นานขึ้นครับ
1: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เราศึกษาเรื่องเนื้อแดดเดียวกันทุกกลุ่มเลยมีวิธีการถนอมอาหารโดยการนำไปตากแดดใช่ไหมลูกนำไปตากแดดมีการปรุงการหมักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนำไปพักไว้ในตู้เย็นแล้วก็นำมาตากแดดนะคะให้มันแห้งนะคะเนื้อของเราหรือหมูของเรานะคะก็จะได้มีอายุนะคะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองในที่นี้นะคะแล้วมีประโยชน์ไหมลูกในการถนอมอาหารมีประโยชน์ไหมลูกมีประโยชน์นั่นเองก็คืออาหารของเราเนี่ยก็จะเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราเรียนรู้ทางด้านอาหารไปแล้วต่อมาเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคนะคะในแต่ละท้องถิ่นจะรู้จักเลือกพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นยารักษาโรคซึ่งอาจนำมาจากส่วนต่างๆของต้นไม้เช่นก้านดอกผลรากเมล็ดพืชที่เป็นยารักษาโรคซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพืชหรือยารักษาโรคนะคะที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอะไรบ้างในที่นี้นะคะอย่างเช่นขมิ้นชันนะคะเด็กๆเห็นไหมขมิ้นชันเป็นสีอะไรลูกสีเหลืองนะคะขมิ้นชันจะรักษาโรคผิวหนังท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะเราก็สามารถใช้สมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆได้เพราะว่าสมัยก่อนนะคะก็ยังไม่ได้มีการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันในที่นี้นะคะนอกจากขมิ้นชันแล้วก็จะมีฟ้าทะลายโจรนะคะก็จะแก้เจ็บคอรักษาโรคทางเดินหายใจอย่างเช่นช่วงที่มีโรคโควิดเข้ามาใช่ไหมคะก็มีการใช้สมุนไพรอย่างเช่นฟ้าทลายโจรเช่นเดียวกันในที่นี้ถ้านักเรียนมีการทราบข่าวนั่นเองนะคะในการรักษานะต่อมามารุมนะคะมารุมก็คือรักษาโรคไขข้อนะคะขับลมในลำไส้แก้ปวดฟันลดความดันนั่นเองนะคะอันนี้คือเกี่ยวกับมะลุมนั่นเองนอกจากนี้แล้วยังไม่หมดนะคะมะขามแขกก็จะรักษาโรคท้องผูกเป็นยาระบายได้ใครที่ระบบขับถ่ายไม่ค่อยออกนะคะสามารถใช้ตัวช่วยก็คือมะขามแขกได้ในที่นี้นะคะในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะใส่ในแคปซูลนะคะให้รับประทานง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากมะขามแขกแล้วก็คือขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กรักษาเกี่ยวกับโรคหิดได้นะคะขับพยาธิรักษาโรคเหน็บชาได้ในที่นี้นะคะอันนี้คือต้นของขี้เหล็กนะคะผลนะที่คุณครูนำมาให้ดูนั่นเองเด็กๆ ดูไปแล้วนะคะ

0: เกี่ยวกับยารักษาโรคนะคะที่เป็นสมุนไพรต่างๆในที่นี้นะคะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีใช้อยู่นั่นเองนะคะควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันไปด้วยนะคะต่อมาในหัวข้อที่3หัวข้อที่3แล้วนะคะหัวข้อแรกเราเรียนเกี่ยวกับอะไรลูก
1: อาหาร
0: หัวข้อที่2เรียนเกี่ยวกับ
1: ยาร
0: ักษาโรคต่อมาหัวข้อที่3เลยก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคสร้างสรรค์วิธีการทำเครื่องนุ่งห่มที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเช่นการออกแบบการแต่งกายของหญิงและชายให้เหมาะสมกับภูมิประเทศภูมิอากาศการทอผ้าไว้สำหรับตัดเป็นเสื้อผ้าซึ่งมีสีสันนะคะสวยงามด้วยนั่นเองพร้อมกับลวดลายที่สวยงามในที่นี้นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าการแต่งกายในแต่ละภูมิภาคนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับภูมิภาคนะคะภูมิอากาศด้วยในที่นี้นะคะอย่างเช่นเรามาดูกันอย่างเช่นภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีการทอผ้าเหมือนกันนะคะทอผ้าไม่ได้ใช้เครื่องทอไม่ได้ใช้เครื่องจักรทอนะลูกนะจะใช้เครื่องที่เป็นไผ่นะคะในการทอผ้านะคะมีการใช้คนอยู่เหมือนเดิมอย่างเช่นภาคเหนือก็มีผ้าไหมตีนจกนะคะอันนี้ลักษณะผ้าไหมนะคะที่คุณครูน้ำมาให้ดูนะคะเผื่อเด็กๆไปเจอที่ไหนนะคะเด็กๆก็จะได้รู้จักชื่อนั่นเองต่อมานอกจากภาคเหนือแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็มีผ้ามัดหมี่ผ้าแพรวานะคะฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นผ้ามัดหมี่นะคะต่อมาก็จะเป็นผ้าแพรวาเนี่ยเด็กๆก็ดูลักษณะผ้ามีความแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันลวดลายแตกต่างกันแต่มีความสวยงามเหมือนกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วยังไม่หมดนะคะยังมีภาคใต้นะคะภาคใต้ก็จะมีทั้งผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าไหมอย่างเช่นผ้าเกาะยอนะคะฝั่งทางนี้จะเป็นผ้าเกาะยอนะส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นผ้าไหมพุมเรียงนะคะก็มีความแตกกันนะคะขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ในที่นี้ด้วยนะคะแต่ความสวยงามเหมือนกันทุกๆภาคเลยนั่นเองนะคะนี่คือเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคในแต่ละท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะผ้าไทยเราสามารถใส่ได้ไหมลูกใส่ได้นั่นเองนะคะมีการใส่ผ้าไทยได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นมีการประกวดนางงามใช่ไหมลูกก็สามารถนะคะมีการตัดชุดตัดเย็บต่างๆนะคะหรือนะคะเกี่ยวกับชุดกีฬาโอลิมปิกต่างๆนะคะก็เกิดจากลวดลายลายไทยนะคะหม้อบ้านเชียงด้วยในที่นี้ถ้านักเรียนได้ติดตามข่าวนั่นเองนะคะนอกจากเครื่องนุ่งห่มแล้วในหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่4นะคะที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยคือรูปทรงของบ้านหรือแบบบ้านนะคะจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยคนไทยสมัยก่อนนิยมสร้างบ้านเป็นเรือนไทยนะคะมีใต้ถุนสูงเพื่อถ่ายเทอากาศแล้วยังใช้เป็นพื้นที่นะคะผูกสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นจากภาพเห็นไหมคะจากภาพพื้นที่บ้านมีการยกสูงเป็นเรือนไทยนะคะด้านล่างมีพื้นที่บริเวณใช้สอยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวต่างๆนะคะในพื้นที่บริเวณด้านล่างในที่นี้นะคะเลี้ยงอะไรบ้างอย่างเช่นโคกระบือและเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายด้วยในที่นี้หรือนอกจากนี้แล้วที่มีการเลี้ยงสัตว์นะคะการที่มีการยกใต้ถุนที่สูงนะคะช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูหลากหรือฤดูฝนตกเยอะๆเกิดน้ำท่วมใช่ไหมลูกเราอยู่ด้านบนก็ไม่ได้รับการ กระทบกระเทือนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าด้านล่างเรานะคะมีพื้นที่ให้น้ำเนี่ยได้ไหลไปนั่นเองนะคะไม่ได้ปิดกั้นทางน้ำด้วยนะคะนี่คือที่อยู่อาศัยนะคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีการสร้างอย่างไรกันบ้างทำไมถึงมีการยกใต้ถุนที่สูงเป็นอย่างไรแต่ในปัจจุบันนะคะบ้านบ้างเรือนก็ยังคงเดิมอยู่หรืออาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วในที่นี้นั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเราเรียนรู้กี่หัวข้อวันนี้ลูก4หัวข้อหัวข้อที่1คืออาหารหัวข้อที่2คือยารักษาโรคหัวข้อที่3คือเครื่องนุ่งห่มนะคะและหัวข้อที่4คือที่อยู่อาศัยที่เราได้เรียนรู้ทั้งหมด4หัวข้อเลยว่ามีภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นอย่างไรเกิดขึ้นบ้างในชุมชนนะคะในวันนี้ในขั้นปฏิบัติให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามส่วนคำชี้แจงครูปลายทาง1ครูให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถาม2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานเราใช้ใบงานที่8นะคะเด็กๆภายในห้องเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเปิดชุดกิจกรรมได้เลยนะคะใบงานที่8ของเราเจอไม่เอ่ยใบงานที่8เจอไหมคะเด็กๆจะต้องอ่านสถานการณ์และตอบคำถามทั้งหมดกี่ข้อลูก2ข้อนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วมือทำได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะก่อนที่คุณครูจะได้เฉลยนะคะหรือดูแนวคำตอบในวันนี้นะคะคุณครูขอตัวแทนนะคะกลุ่มที่2มีตัวแทนไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่2 1คนค่ะ
1: 1ภูมิปัญญาใดบ้างที่คนในหมู่บ้านมีสุขนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตตอบทอผ้าไว้ใช้เองนำสมุนไพรมาประกอบอาหารทำอุปกรณ์หาปลาต่างๆค่ะ
0: ค่ะ
1: 2การดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้านมีสุขส่งผลอย่างไรตอบทำให้หมู่บ้านมีสุขสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาประกอบอาชีพได้และไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพิ่มค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนเพื่อนด้วยค่ะต่อมานะคะเมื่อสักครู่นี้ครูเรียกเป็นกลุ่มใช่ไหมคะครูขออีก1คนนะคะรอบนี้ขอสุ่มเป็นเลขที่นะคะขอหมายเลขที่17ใครหมายเลขที่17ลูกหมายเลขที่17อยู่ในกลุ่มที่3นะคะอ่ะเพื่อนกลุ่มอื่นตั้งใจฟังเพื่อนนะคะ
2: ภูมิปัญญาใดบ้างที่คนในหมู่บ้านมีสุขนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตตอบการทำงานการทอผ้าไว้ใช้เองการปลูกพืชผักสวนครัวและการปลูกสมุนไพรจัดทำอุปกรณ์หาปลาต่างๆเช่นลอบไซการดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้านมีสุขส่งผลอย่างไรตอบทำให้คนในหมู่บ้านอยู่อย่างดีมีพอกินพอใช้และไม่ขาดตกบกพร่องและประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วนะคะลองมาดูแนวคำตอบกันบ้างนะคะแนวคำตอบในวันนี้ข้อ1และข้อ2นั่นเองนะคะนักเรียนบางคนอาจจะเพิ่มเติมในคำตอบก็ได้นะคะหรือเมื่อนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะท้ายคาบสามารถส่งให้กับคุณครูนะคะเพื่อทำการตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งได้ค่ะ

0: เรามาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนต่างๆเป็นความรู้ที่สะสมและสืบทอดต่อกันมามีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆทั้งในด้านการผลิตปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตวัฒนธรรมประเพณีทั้งยังสร้างรายได้และความสามัคคีให้แก่สมาชิกในชุมชนอีกด้วยนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนั่นเองนะคะและสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่9นะคะเรื่องการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียน

0: การ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับ DLTV ไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรง

0: ล่ะครับปู
1: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
2: ดีครับ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
1: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: นั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
4: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
5: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
4: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ครับ และเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
4: อ
1: ัน
4: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
4: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
5: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
4: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
3: คืออะไรน่ะ DLTV
5: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
4: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: สิบแปดสิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: ตอนที่2เพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทุกเครื่องเล่นเลยสิ
1: แต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือข้อกำหนดที่เขาเขียนไว้ด้วยนะ
0: แล้วกติกาคืออะไรอ่ะ
1: ก็อย่างที่เขียนอยู่ตรงนั้นไง

0: ยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: ใช่เลย
4: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี้
5: เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
6: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลย
7: สนุกมากๆเลยพวกเรามีเพื่อนเต็มไปหมดเลยค่ะ
8: หนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
9: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
9: ไม่มีอะไรคะ
5: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็ก
3: ๆค่ะ
5: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
3: ไปกันเลย
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
3: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โห
2: นี่บอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมาก

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองใกล้ๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร่
0: นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกรรไกรตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกรตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
2: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้เย้เย้พวกเราทำได
2: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสันติวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาด้วยจงรักภักดีตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทุกคนที่เดินทางมาต่างบอกว่ายังมีความรักความผูกพันและคิดถึงพระองค์สุดหัวใจสิ่งที่อยู่ในความทรงจำคือพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงมุ่งช่วยเหลือประชาชนในยามประสบความเดือดร้อนตลอดจนพระกรณียกิจด้านกฎหมายการส่งเสริมสิทธิและโอกาสของเด็กและเยาวชนและการทรงงานในหลากหลายมิติถึงซึ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชน
2: ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนี่คุณแม่มารอบที่สองแล้วนะคะค่ะคุณแม่กรุงเทพค่ะส่วนคุณพี่นี่มาจากชลบุรีค่ะและนี่ก็มากับกรุงเทพนัดกันมาเลยค่ะคุณแม่เป็นข้าราชการบำนาญเพราะฉะนั้นก็คือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วเราเป็นข้าของแผ่นดินอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราอยู่แล้วก็เลยต้องมาให้ได้และมาทุกพระองค์ด้วยค่ะ
0: ขณะเดียวกันประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากร่วมกันส่งต่อความห่วงใยให้แก่ผู้ที่เดินทางมาโดยการนำอาหารน้ำเครื่องดื่มของว่างและกาแฟมาบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานานได้รับความสะดวกตลอดการรอคอย
1: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนยกระดับการอนุญาตและตรวจสอบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองและการใช้งานครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนว

0: างการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมทั้งการนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทางนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกำกับดูแลอย่างเข้มข้นมากขึ้นส่วนผู้ที่มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอซึ่งครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
1: นะครับมันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายนะครับการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นนะครับแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนก็จะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดและระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้มันทำด้วยมืออย่างที่เรียนพอทำด้วยมือเสร็จแล้วออกกันคนละใบสองใบมันก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแน่นะครับก็ต้องทำให้มันกระทบยอดกันได้หมด
0: รองนายกยังกล่าวอีกว่าการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลดังนั้นผู้ครอบครองปืนโดยไม่ชอบก็สามารถนำส่งคืนเจ้าหน้าที่ได้ไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายฉบับใหม่พร้อมระบุว่าไทยก็เคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายไว้แล้วหลายครั้งครับแต่ว่าก็ลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมก็ยังล้าสมัยอยู่ขณะที่ทางต่างจังหวัดก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอาวุธปืนครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยปฏิบัติการจะมุ่งเน้นการตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายรวมถึงเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อค้นหาและยึดอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนตลอดจนปราบปรามการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: ดูเรื่องความมั่นคงทางภาคใต้กันนะครับหน่วยงานความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหลังพบว่านายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นแนวร่วมระดับปฏิบัติการประชุมเครือข่ายในการวางแผนเตรียมก่อเหตุป่วนในพื้นที่อำเภอท่านโตจังหวัดยะลาในงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสมีการในเชิงข่าวนะครับพบว่าในเชิงลึกนั้นมีความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์อายุ41ปีซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการบุคคลดังกล่าวได้แฝงตัวเข้ามาในพื้นที่และลักลอบพบปะประชุมวางแผนร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายของกลุ่มผู้ต้องก่อเหตุรุนแรงอีกประมาณ 4-5 คนบริเวณพื้นที่ป่าเนินเขาสลับกับสวนยางพาราบ้านบาตูปูเตะในหมู่ที่6ตำบลบ้านแหลมอำเภอท่านโตจังหวัดยะลากลุ่มดังกล่าวนั้นมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวนั้นเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยโจมตีหน่วยปฏิบัติการที่มีการระวังป้องกันต่ำหรือที่มีอยู่ตั้งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการถูกประชิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ในห้วงเวลาที่มีการสับเปลี่ยนกำลังพลสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตะหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุโลสนิแยหมู่ที่4และบ้านสากไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอท่านโตจังหวัดยะลา
0: เมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษาแก้ไม่รอลงอาญาจำคุก1ปีนายอับดุลรอแมนะครับซึ่งเป็นจำเลยในคดีอ้างยี่จากเหตุการณ์ระเบิดบิ๊กซีบันนังสตาโดยศาลชี้ว่าพฤติการร้ายแรงกระทบความสงบเรียบร้อยครับ

0: คดีนี้ย้อนไปในศาลชั้นต้นได้พิพากษาจำคุก1ปีแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีแก่นายอับดุลรอแมจำเลยในความผิดฐานอ้างยี่จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบิ๊กซีมินิบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2568แต่ศาลอุทธรณ์ภาค9ได้พิเคราะห์ถึงพฤติการแห่งคดีอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการสมคบกันก่อตั้งขบวนการก่อการร้ายและการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีลักษณะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมรวมถึงสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนถือเป็นพฤติการที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งจึงไม่มีเหตุสมควรให้รอการลงโทษพิพากษาแก้เป็นจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งให้คุมขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกาโดยจำเลยยังมีสิทธิ์ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของฎีกาต่อไปทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายอันเป็นการยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าทุกคดีจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาค
1: มีชายอายุ29ปีเสียชีวิตอย่างปริศนาพบเป็นศพอยู่ที่ข้างกองขยะกับผู้เป็นแม่นั้นติดใจการตายของลูกชายจึงไปร้องให้กันจอมพลังนั้นช่วยติดตามคดีเชื่อว่าปมสาเหตุมาจากขบวนการค้ายาเสพติดหลังเห็นคลิปลูกชายถูกรุมทำร้ายแม่และย่าของผู้เสียชีวิตก็เข้าพบกันจอมพลังพร้อมกับเล่าว่าลูกชายมักจะไปมาที่บ้านอยู่เสมอบางครั้งหายไปหลายวันครอบครัวจะประกาศตามหาก็พบตัวทุกครั้งส่วนใหญ่ไปอยู่กับเพื่อนจนกระทั่งเมื่อวันที่8สิงหาคมพบศพลูกชายในสภาพที่เสียชีวิตหลายวันอยู่บนกองขยะข้างสถานปฏิบัติธรรมห่างจากบ้านประมาณ 2-3 กิโลเมตรเบื้องต้นนั้นตำรวจยังไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าต้องรอผลการชันสูตร60วันแต่ว่าครอบครัวรับศพมาฉาปนกิจแล้วและลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.พระพุทธบาทผู้เป็นแม่บอกว่าตอนแรกไม่ติดใจจนไม่เห็นคลิปของลูกชายนั้นถูกกลุ่มทำร้ายและมีการโต้เถียงลักษณะที่ทวงสิ่งของบางอย่างจึงสันนิษฐานว่าลูกชายอาจถูกขบวนการค้ายาเสพติดทำร้ายจนเสียชีวิตและนำศพมาทิ้งไว้อย่างอนาถจึงต้องการความยุติธรรมด้วยนำหลักฐานมาร้องกับกันจอมพลังขอให้ช่วยในการติดตามคดีล่าสุดนั้นกันจอมพลังก็ได้แจ้งในกลุ่มไลน์ว่าคนก่อเหตุที่หนีอยู่ได้ติดต่อขอเข้าพบขณะที่ตำรวจพระพุทธบาทก็ได้เบาะแสคนร้ายแล้วคาดว่าปมมาจากเรื่องของยาเสพติด
0: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังกันกว่า100นายนะครับไปปิดล้อมตรวจค้น7เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานีเพื่อเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจับเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูให้แก่เด็กต่างดาวครับอย่างที่แฟลตดินแดงพอไปตรวจสอบแล้วกว่า 5,000 ห้องปรากฏว่าพบห้องที่ต้องสงสัย44ห้องมีการย้ายชื่อเด็กต่างดาวอายุระหว่าง 5-15 ปีเข้ามาในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติเกิน16คนต่อห้องครับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บุกเข้าไปทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูขึ้นต้นด้วยเลข7ให้แก่เด็กต่างด้าวที่แฟลตดินแดงนะครับผู้พักอาศัยในแฟลตดินแดงนี่แหละเป็นผู้ที่บอกว่าตนเองเป็นผู้เสียหายจึงออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของกระบวนการนี้ครับมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ทำกันเป็นระบบเริ่มจากมีตัวกลางเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าขอเอาชื่อย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนแล้วก็นำเอกสารมาให้เซ็นยินยอมแต่พอภายหลังกลับพบว่าเอาชื่อต่างด้าวสัญชาติเมียนมามาสวมเข้าทะเบียนบ้านมากกว่า10คนแล้วลายเซ็นในระบบก็ไม่ตรงกับเอกสารที่เคยเซ็นไว้ด้วย
2: น้องสาวไปเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็อยู่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขตบอกว่าสร้างทำบริษัทอะไรเหรอบอกไม่ได้ทำบอกแต่ทำไมพม่าเข้าบ้านเยอะจังเลยเราก็เลยมาถามน้องสาวน้องสาวบอกว่าคนที่น้อยเขาจ้าง 5,000 เอาเข้าทะเบียนบ้าน3คนแต่มันไม่ใช่มันมาเป็นร้อยเนี่ยมันเยอะอ่ะเนี่ยหลักฐานมีหมดเลยอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็บอกเขาไว้แล้วว่าที่บ้านอ่ะขอร้องอย่ามาแนะนำเพราะน้องสาวอ่ะมันเห็นแก่เงินแค่ 5,000 แล้วดูดิได้แค่ 5,000 เขาบอกเข้า3คนแต่เนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยจนเราก็อ้าวอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง
1: หลังการเข้าจับกุมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำแถลงข่าวผลปฏิบัติการอธิบดีกรม

0: การปกครองก็เปิดเผยว่าคดีนี้สืบเนื่องจากความผิดปกติในพื้นที่สำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567ถึงปัจจุบันมีการออกบัตรสีชมพูไปสูงถึง 2,347 คนและขยายผลการจับกุมคดีสวมสิทธิสัญชาติน้ำเพอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดือนมีนาคม2569จากการตรวจสอบแฟลตดินแดงกว่า 5,726 ห้องก็พบว่ามีต้องห้องต้องสงสัยนะครับห้องพักถึง44ห้องที่มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวอายุตั้งแต่5ถึง15ปีเข้าในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติ16คนขึ้นไปต่อห้องรวมถึงมีเด็กต่างด้าวที่ไม่น้อยกว่า 1,366 คนรวมถึงพบว่า3ห้องแรกนั้นมีเด็กต่างด้าวถูกนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านรวมกันมากกว่า100คนและบางห้องก็มีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวเข้ามาอาศัยมากถึง35คนภายในระยะเวลาเพียง2วัน
1: โดยเฉพาะที่เราดำเนินการสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจดูที่เห็นความผิดปกตินะอย่างรวดเร็วในคราวนั้นเนี่ยก็ในจำนวน3ห้องที่เราตรวจนะครับที่เราเห็นความผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ที่เข้าพักอาศัยถึง100กว่าคน140กว่าคนบางห้องเนี่ยมีคนเข้าพักอาศัย35คน40คน64คนซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วนั้นเนี่ยเป็นการนำรายชื่อเหล่านี้เอามาฝากไว้ในทะเบียนบ้านที่แฟตแต่ละห้องเพราะนั้นถ้าเราพี่น้องสื่อมวลชนลองคิดตามมานะครับว่าถ้าแฟตดินแดงของเราเนี่ยมีประมาณ 5,000 กว่าห้องถ้ามีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันอย่างนี้หรือไม่จำเป็นต้องไม่ต้องครบทุกห้องหรอกครับแต่เฉพาะแค่ส่วนมากที่เราตรวจเจอเนี่ยขนาดนี้นะครับก็อยู่ประมาณสักพันกว่ารายนะครับในจำนวนพันกว่ารายนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะได้ดำเนินการขยายผลในเรื่องของการติดตามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
2: นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบด้วยนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการใช้อำนาจอนุมัติย้ายชื่อในระยะเวลาอันสั้นแม้ระบบจะแจ้งเตือนแล้วว่าจำนวนผู้อยู่อาศัยเกินกำหนดมีการปลอมลายมือชื่อและเซ็นเอกสารล่วงหน้ามูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านบาทครับเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบนะครับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตดินแดง3คนเจ้าบ้านคนกลางในหน้าจัดหาเด็กต่างด้าวและพยานรับรองลายมือชื่อรวมทั้งหมด7คนครับ
1: เราพบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่และจัดทำบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับในลักษณะของการดำเนินการเป็นขบวนการโดยมีในหน้าชาวมีในหน้าต่างด้าวนะครับชาวเมียนมานะครับเป็นคนรวบรวมรายชื่อและเอกสารจากแรงงานต่างด้าวต่างๆส่งให้กับในหน้าฝ่ายคนไทยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวนะครับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือสำนักงานเขตดินแดงเพราะนั้นทั้ง3กระบวนการนี้ทั้ง3ส่วนนี้ที่ดำเนินการกระทำความผิดนั้นเนี่ยทำให้มีการละเมิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อมาก็คือเรื่องเขาจะสามารถเข้าใช้สวัสดิการของรัฐได้เพียงเช่นไหน
2: อย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะครับการสวมสิทธิ์ออกบัตรชมพูช่วยให้คนต่างด้าวได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลการศึกษาการขออนุญาตทำงานทำธุรกรรมกับรัฐเปิดบัญชีธนาคารก็ได้ซึ่งอันนี้เสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าในเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติและยังเป็นขั้นตอนเปิดช่องให้ยื่นขอสัญชาติไทยตามพรบสัญชาติในอนาคตด้วยจึงนับว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งครับ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดปฏิบัติการ Money Cashback กับปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนจับแก๊งสแกมเมอร์ร่วมกว่า20คนครับพร้อมกับติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายเนี่ยรวมกว่า3ล้านบาทพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผอ.สปอ.ส.ตร.แถลงโครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนหลังจับกุมเครือข่ายบัญชีม้าของขบวนการหลอกลวงออนไลน์รวม20คนและสามารถติดตามนำคืนให้แก่ผู้เสียหายรวมกว่า3ล้านบาทจากกรณีทั้งหลอกลวงในการลงทุนหุ้นและการซื้อขายสินค้าโอกาสนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ยังได้มอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายจำนวน2รายตามโครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าม้าคว้าเงินคืนด้วย
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างครับ

0: แบบส่งข่าวเที่ยงกันต่อนะครับตอนนี้ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเครือรัฐออสเตรเลียแล้วครับโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับสานต่อมิตรภาพและความร่วมมือไทยออสเตรเลียพร้อมกับพบปะชุมชนไทยในย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองได้แลกเปลี่ยนมุมมองความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันท่านนายกได้ชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประมาณ 30,000 คนครับและมีนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐซึ่งในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตขณะที่ในปี2568มีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟนระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ท่านนายกได้แสดงความยินดีต่อนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ที่ได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571นอกจากนี้ท่านนายกและคณะได้พบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวในนครซิดนีย์โดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารรวมถึงร้านขนมไทยท่านนายกได้แวะชิมอาหารและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดเส้นทางขณะเดียวกันก็มีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับเป็นจำนวนมากด้วยนะครับสำหรับไทยทาวได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไทยทาวเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทั้งยังช่วยดึงดูดผู้มาเยือนและสร้างโอกาสให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่
1: แม้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจอยู่ที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับแต่วันนี้ก็ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายวาระที่น่าสนใจทั้งการพิจารณาโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการแก้ไขประกาศนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมและกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานติดตามบรรยากาศสดๆนะครับพร้อมผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากคุณภัทรพรมาลาโซครับรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญครับคุณภัทรพร
2: ในส่วนของกฎหมายเพื่อพี่น้องแรงงานที่ว่านี้นะคะเสนอโดยกระทรวงแรงงานนะที่ต้องการให้กลุ่มคนที่ทำงานบนเรือนะคะกลุ่มคนที่ทำงานที่บ้านพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงกลุ่มสมรสเท่าเทียมนะคะได้รับการ

คุ้มครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเดินทางเยือน

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วยอ่ะ

0: ราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
3: สงสัยผมตาฝาด
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
3: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
3: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
2: ่
3: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอ
4: ในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือเด็กๆอาจจะเรียกว่าคุณครูเบสก็ได้นะครับเอาละครับนักเรียนครับทำไมวิชานี้คุณครูถึงสอนเยอะจังนะคุณครูจะอธิบายอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวิชาของเราวิชาศิลปะนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3สาระนะ3สาระสาระที่1เลยสาระที่1เลยสาระทัศนศิลป์ซึ่งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของคุณครูก็ได้เรียนไปแล้วนะครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองจำได้ไหมจำได้ไหมลูกจำได้นะและสาระที่2นะครับสาระที่2ก็จะเป็นสาระดนตรีสาระดนตรีนี้เด็กๆก็ได้เรียนไปแล้วนะครับกับคุณครูจันทิมาอนุกูลจำได้ไหมลูกจำได้นะเพิ่งเรียนจบไปเลยนะครับและสาระที่3สาระนาฏศิลป์สาระสุดท้ายเรียนกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสนั่นเองนะครับเอาละครับนักเรียนครับยืดหลังตรงปลายทางครับยืดหลังตรงเลยนะครับหลังจากนั้นคุณครูให้หนูนั่งขัดสมาธิได้ครับแต่หลังจะต้องตรงนะหลังจะต้องตรงนะลูกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับสำหรับเนื้อหาแรกที่เราจะเรียน

0: ้นคือเนื้อหาอะไรลูกนาตยศัพท์นะครับซึ่งนักเรียนของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางนั้นก็เคยเรียนกันมาแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาทบทวนด้วยกันนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนั้นเราจะต้องมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับอ่ะดูที่หน้าจอนะครับดูที่หน้าจอนะข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของนาตยศัพท์ได้นะครับข้อที่2นักเรียนฝึกปฏิบัตินาตยศัพท์เห็นไหมในชั่วโมงนี้นักเรียนของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางนาฏศิลป์นั่นเองนะครับเป็นยังไงลูกจุดประสงค์ของคุณครูทั้ง3ข้อนี้ยากไปไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับนักเรียนทำได้อยู่แล้วนะครับเอาละอ่ะเรามาดูกิจกรรมที่1เลยกิจกรรมภาพใดถูกต้องนะครับดูนะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนอยู่2ภาพสังเกตที่หน้าจอนะลูก2ภาพนะภาพที่1และภาพที่2นะครับภาพใดเป็นภาพนาตยศัพท์ที่ถูกต้อง
1: ภาพที่ 2
0: 1หรือ2ลูก
1: 2
0: ภาพที่2ปลายทางแล้วครับนักเรียนคิดว่าเป็นภาพที่1หรือภาพที่2ครับสังเกตนะส่วนต้นทางบอกว่าเป็นภาพที่2ภาพที่2นะเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันว่าจะถูกหรือไม่ถูกต้องปรบมือเป็นภาพที่2นั่นเองนะครับภาพที่1นั้นผิดเนาะอ่ะภาพนี้เป็นนาตยศัพท์อะไรลูกการจีบมีเพื่อนตอบมาให้ครูดังเลยตบมือให้หน่อยเป็นภาพของการจีบนะการจีบอ่ะจีบที่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไรให้นักเรียนสังเกตภาพที่สองนะลูกนะว่านิ้วโป้งของเราจะต้องจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้ถูกต้องไหมลูกนิ้วทั้งสามต้องกรีดออกมาเป็นใบพัดนั่นเองนะครับอ่ะลองทบทวนการยืดมือออกมานะครับยืดมือออกมาจีบที่ถูกต้องนะจีบที่ถูกต้องนะลูกนะนิ้วโป้งจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วทั้ง3กรีดกลายลงเป็นใบพัดให้สวยงามนะบางคนยังทำอย่างนี้อยู่อย่างนี้ถูกไหมลูกถูกไหมไม่ถูกนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางเลยสังเกตดีๆนะครับจีบที่ถูกต้องอย่างนี้ยังไม่ถูกนะลูกนะท่าที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้นะครับทบทวน2มือทบทวน2มือจีบที่ถูกต้องโอเคเรียบร้อยปรบมือครับนี่คือนาตยศัพท์การจีบนะลูกนะอ่ะต่อมาดูสิมี2ภาพเหมือนเดิมมี2ภาพเหมือนเดิมแต่เป็นนาตยศัพท์การอะไรเนี่ยการตั้งวงเก่งมากการตั้งวงให้นักเรียนดูว่าเป็นภาพที่1หรือภาพที่2ภาพใดเป็นภาพนาตยศัพท์
1: 1
0: ภาพใดลูก
1: ภาพที
0: ่1ภาพที่1ใช่ไหมภาพที่1อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบกันนะครับภาพที่1ถูกต้องประมือไม่ยากเลยใช่ไหมง่ายมากนะครับส่วนภาพที่2นั้นผิดนั่นเองนะครับแต่ว่าภาพที่2ก็ยังมีนักเรียนบางคนยังทำอยู่นะเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ไขให้เป็นเหมือนภาพที่1ซะนะลูกเพราะว่าภาพที่1นั้นเป็นภาพที่ถูกต้องนะครับการตั้งวงอ่ะดูที่มือครูนะการตั้งวงนะนิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันนะครับนิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันนะเห็นมั้ยลูกนิ้วก้อยแยกออกมาได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับนักเรียนบางคนอาจจะเผลอตัวนะนิ้วทั้ง4ต้องเรียงชิดติดกันเก็บนิ้วก้อยปึ๊บนิ้วโป้งเราจะต้องเก็บเข้าหาอุ้มมืออย่างนี้เห็นไหมลูกนะอย่างนี้นะสิ่งที่ถูกนะอย่างนี้ถ้าแบบนี้แบบภาพที่2ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดนี่บางคนอาจ

0: จะมีอย่างนี้อยู่บ้างเพราะฉะนั้นแก้ไขให้ถูกซะเก็บอย่างนี้นะครับอ่ะทบทวน2มือทบทวน2มืออ่ะทบทวน2มือนะครับวงที่ถูกต้องตบมือไม่ยากเลยนะเอาละนะครับเรามาเรียนกันต่อเลยสำหรับความหมายนะลูกนะอ่ะดูที่หน้าจอนะครับสำหรับความหมายของนาฏยศัพท์ก็คือศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทยสามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงนะครับนาฏยหมายถึงการฟ้อนรำเกี่ยวกับการแสดงละครศัพท์หมายถึงเสียงคำเมื่อนำสองคำมารวมกันจึงทำให้ได้ความหมายขึ้นมานะครับนี่คือความหมายของนาฏศัพท์ดูต่อในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนั้นนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนละครหรือระบำเบ็ดเตล็ดต่างการเคลื่อนไหวลีลาท่าทางต่างๆที่แสดงออกมานั้นล้วนแต่มีความหมายเฉพาะนะลูกนะซึ่งหากผู้แสดงได้ศึกษาในเรื่องของนาฏยศัพท์ย่อมส่งผลให้มีความเข้าใจในการแสดงนั้นมากขึ้นและผลงานการแสดงก็จะออกมาสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของนาฏยศัพท์ทีนี้นาฏยศัพท์ของเรานะลูกนะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภท3ประเภท3ประเภทอ่ะดูประเภทที่1ประเภทที่1คืออะไรลูกอ่ะดังๆนามศัพท์นะครับอ่ะประเภทที่2คือ
1: กริ ยาศ
0: ั
1: พท์
0: กริยาศัพท์นะครับประเภทสุดท้ายประเภทที่3คือ
1: น
0: าฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายนะครับของทั้ง3ประเภทนี้นะอ่ะอย่าลืมนั่งตัวตรงทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่ะนาฏยศัพท์ดูประเภทที่1ก็คือนามศัพท์นะครับก็จะหมายถึงศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำหรือชื่อท่าที่บอกอาการกระทำของผู้นั้นเช่นจีบพึ่งทบทวนไปใช่ไหมวงพึ่งทบทวนไปเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่จีบกับวงก็จะอยู่ในของนามศัพท์ใช่ไหมอยู่ของประเภทที่1นะครับมีอะไรต่อมีสลัดมือคลายมือฉายมือปาดมือกระทบกระดกยกเท้าก้าวเท้าประเท้ากระทุ้งเท้าซอยเท้าขยันเท้าฉายเท้าสะดุดเท้าเป็นต้นจริงๆแล้วนามศัพท์ยังมีอีกเยอะมากนะแต่อันนี้คุณครูเอาตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับอ่ะมาดูกันต่อ2คือกิริยาศัพท์กิริยาศัพท์นะลูกนะดูนะก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น2ส่วนกิริยาศัพท์เราจะมีอยู่2ส่วนคือศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมนะศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมเดี๋ยวเรามาดูความหมายของ2คำนี้ดูที่หน้าจอสำหรับศัพท์เสริมก็จะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าให้ถูกต้องสวยงามเช่นลดวงกันวงส่งมือดึงมือหักข้อเปิดคางกดคางกันเข่าเปิดส้นเป็นต้นนะครับนี่ก็คือศัพท์เสริมจะใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าให้ถูกต้องสวยงามนะอ่ะดูต่อมาสำหรับศัพท์เสื่อมศัพท์เสื่อมศัพท์เสื่อมนั้นก็จะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่ารำหรือท่วงทีของผู้รำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแตกต่างกันแล้วนะเพื่อให้ผู้รำนั้นรู้ตัวและแก้ไขท่าทีของตนให้ดีขึ้นเช่นวงหักวงล้นวงเหยียดวงล้าวงคว่ำรำล้ำจังหวะรำหน่วงจังหวะเป็นต้นนะครับสำหรับศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมอ่ะนักเรียนดูคุณครูนะครับสำหรับศัพท์เสริมเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ลดวงแสดงว่านักเรียนวงล้นใช่ไหมบางคนเนี่ยรำอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมันล้นถ้าที่ถูกต้องผู้ชายวงบอลจะต้องอยู่แง่ศีรษะใช่ไหมลูกมันวงล้นแบบนี้ครูบอกว่า

0: ลดวงหนูก็ต้องลดวงครูจะไม่บอกว่าวงล้นถ้าวงล้นมันคือเรียกชื่อท่ารำที่เรียกผิดใช่ไหมที่ทำผิดไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถ้าครูบอกว่าวงล้นแสดงว่าเป็นสับเสื่อมแต่ถ้าครูบอกว่าลดวงแสดงว่าเป็นสับเสริมพูดเพื่อให้ปรับปรุงท่ารำให้ถูกต้องนะครับนะนี่คือความหมายของสับเสริมและสับเสื่อมนะอ่ะเรามาดูประเภทสุดท้ายประเภทสุดท้ายก็คือนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดนะครับนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ดก็จะหมายถึงศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกในภาษานาฏศิลป์นอกเหนือไปจากนามศัพท์และกิริยาศัพท์เช่นจีบยาวจีบสั้นลักคอเดินมือเอียงทางวงคืนตัวพระใหญ่พระน้อยนางกษัตริย์นางตลาดยืนเครื่องเป็นต้นนะครับนี่ก็คือความหมายของนาฏยศัพท์นั่นเองทั้ง3ประเภทเนาะเอาล่ะทีนี้เราจะได้ขยับร่างกายกันบ้างนะครับมันคือการดัดตนก่อนเรียนนาฏศิลป์ใช่ไหมลูกนะการดัดตนมีประโยชน์อย่างไรการดัดตนนั้นก็ทำเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายนะทุกครั้งที่เราเรียนปฏิบัตินะลูกนะคุณครูอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของคุณครูนะลูกนะดัดตนก่อนเนาะเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายในการเรียนปฏิบัตินะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้คุณครูนำมาฝากนักเรียน3ท่าง่ายๆนะอ่ะเรามาดูท่าที่1ท่าที่1ก็จะทำสลับกันถูกต้องไหมลูกอ่ะเรามาดูว่าทำอย่างไรนะครับอ่ะพับเพียบครับนั่งพับเพียบนะพับเพียบอ่ะปึ๊บมือซ้ายของนักเรียนใช่ไหมลูกมือซ้ายของนักเรียนศอกวางที่เข่ามือขวานักเรียนจับแล้วก็ดันอย่างนี้ตามภาพเลยสังเกตที่หน้าจอนะครับแล้วยืดหลังตรงนะยืดหลังตรงเวลาดันเอาพองามไม่ต้องเจ็บมากเนาะหรือไม่ต้องสบายมากเอาให้รู้สึกนะแต่ไม่ต้องหักโหมไม่ต้องฝืนอ่ะยืดหลังนับ1ถึง15
1: 2 3
0: ครูขออนุญาตเดินดูนะ
1: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0: 17เกินหรือยังครูให้นับเท่าไหร
1: ่
0: 15เกินแล้วครบแล้ว15ครบแล้วอ่ะทีนี้ยังไงลูกสลับอีกฝั่งนึงเราจะต้องทำ2มือนะสลับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่ะพร้อมยังพร้อมนะพร้อมแล้วยืดหลังนับ1ถึง15ลูก
1: หน
0: ึ่
1: ง
0: ครูขออนุญาตเดินดู
1: 4 5 6 7 8 9
0: ยืดหลังนะ
1: 11 12 13 14 15
0: อันนี้เป็นยังไงเมื่อยไหมสลัดมือได้สลัดมือได้อ่ะนี่คือท่าที่1นะลูกอ่ะดูท่าที่2สิท่าที่2อันนี้ด้านหน้าและด้านข้างหลังจะต้องตรงนะลูกนะอ่ะปฏิบัติเริ่มปึ๊บยกขาไหนขาซ้ายนะขาซ้ายนะลูกนะนะมือขวาจับดึงเข้ายืดหลังตรงพร้อมยังพร้อมแล้วนับ1ถึง15
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0: ครบแล้วเปลี่ยนฟางลูกหลังจะต้องตรงนับ
1: 1 2 3 4 5
0: ยืดหลังนะ
1: 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0: ครบแล้วนะครับอ่ะเป็นยังไงเมื่อยไหมลูกฮะเมื่อยไหม

0: มาดูท่าที่3ท่าสุดท้ายเป็นภาพด้านหน้าและด้านหลังนะครับนักเรียนนั่งพับเพียบอยู่แล้วใช่ไหมลูกพับเพียบอยู่แล้วฝั่งนักเรียนที่นักเรียนนั่งพับเพียบเลยนะครับทีนี้จะต้องเป็นมือขวาใช่ไหมมือขวายกมือซ้ายไว้ด้านหลังมือขวาไปจับนะลูกนะหลังตรงหน้าตรงนับตัวตรงนะตัวตรงนะหน้าตรงนะ
1: 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0: เยี่ยมมากอ่ะสลับฝั่งลูกสลับฝั่งอ่ะสลับเท้าด้วยสลับเท้าด้วยสลับท่านั่งด้วยอ่ะเอาเท่าที่ไหวถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะลูกนะทั้งต้นทางและปลายทางเลยถ้าไม่ไหวไม่ต้องฝืนมากนะครับเอาเท่าที่ไหวทำทุกๆวันทำบ่อยๆเดี๋ยวจะถึงเองนะอ่ะยืดหลังนับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0: มีคนนับ16อยู่เลยนะเรียบร้อยเราดัดตอนนาฏศิลป์เรียบร้อยแล้วปรบมือพร้อมยังพร้อมกับการเรียนแล้วนะคุณครูให้นั่งขัดสมาธิได้นะครับวอร์มร่างกายไปแล้วต่อไปการฝึกปฏิบัตินะลูกนะการฝึกปฏิบัตินะคุณครูจะให้นักเรียนท่องคำว่าจะจงจะทิงจงทิงนะฟังครูท่องอีกหนึ่งครั้งจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงเพื่ออะไรเพื่อกำหนดจังหวะในการปฏิบัติของนักเรียนให้เท่าๆกันนะไหนเราท่องตามครูซิทั้งต้นทางและปลายทางเลย1 2 3จะจงจะทิงจงทิงอีกหนึ่งครั้งจะจงจะทิงจงทิงเยี่ยมมากเอาละเดี๋ยวเรามาฝึกกันดีกว่านะครับสำหรับนาฏยศัพท์ส่วนมือนะลูกนะวันนี้ก็จะมีทั้งจีบและวงเลยนะครับส่วนแรกที่จะเรียนนั้นก็คือจีบนะเรามาดูซิมีท่าอะไรบ้างจีบคว่ำจีบหงายจีบปรกหน้าจีบปรกข้างจีบส่งหลังจีบลอแก้วนะครับเอาละนักเรียนนั่งหลังตรงทั้งต้นทางและปลายทางจีบที่1จีบความอ่ะยื่น2มือมาจีบความจีบให้ถูกนะแล้วเราก็จะท่องคำว่าจะจงจะทิงจงทิงต่อไปที่2คือจีบหงายเราก็แค่หงายมือขึ้นมานิ้วชี้ฟ้านะหักข้อมือเข้าหาท้องแขนท่องลูกจะจงจะทิงจงทิงต่อมาอะไรจีบปรกหน้าย้ายมาอยู่ด้านหน้านะอยู่ระดับหน้านะอยู่ระดับหน้าท่องครับจะจงจะทิงจงทิงต่อมาจีบปรกข้างแล้วก็แค่ย้ายออกใช่ไหมเราเคยเรียนไปแล้วหลังตรงนะท่องลูก
1: จะจงจะทิงจงทิง
0: เอาละต่อมาจีบที่5คือจีบส่งหลังส่งหลังมือจะต้องตึงนะท่องครับจีบสุดท้ายจีบลอแก้วจำได้ไหมจีบลอแก้วจำได้ไหมนิ้วกลางจรดที่ข้อแรกของนิ้วโป้งถ้าเราจีบลอแก้วนับครับจะจงจะทิงจงทิงนะเอาละเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนต่อเนื่องเลยทั้ง6ลักษณะนี้โอเคนะโดยเราจะท่องจะจงจะทิ้งจงทิ้งไปเลยโอเคนะลูกนะยืดหลังทั้งต้นทางและปลายทางเริ่มจีบที่หนึ่งจีบจะ จงจะทิ้งจงทิ้งจีบหงายจะ
1: จงจะทิ้งจง
0: จีบปรกหน้า
1: จะ
0: ทิ้งจงทิ้งจีบปรกข้างจะจงจะทิ้งจงทิ้งจีบทรงหลังจะช่วยครูท่องด้วยเออจีบรอแก้สุดท้ายคือ
1: จะจงจะทิ้งจงท
0: ิ
1: ้ง
0: ตบมือนี่คือนาฏยศัพท์การจีบนะครับต่อมาขอตัวแทนนักเรียนหน้าชั้นเรียนนะขอหนึ่งคนมาใครโฟร์ก็ได้มาลูกมาเดี๋ยวต่อไปผู้หญิงนะผู้หญิงนะต่อไปผู้หญิงครั้งต่อไปเอาละเราจะมาทบทวนการจีบนะลูกนะพร้อมนะลูกนะหนึ่งสองสามจีบความใช่ไหมเพื่อนท่อง
1: จะ
0: จงจะทิ้งจงทิ้งจีบหงายจะจงจะทิ้งจงทิ้งปรกหน้าจะจงจะทิ้งจงทิ้งปรกข้างจะจงจะทิ้งจงทิ้งสองหลังจะจงจะทิ้งจงทิ้งล้อแก้วจะจงจะทิ้งจงทิ้งปรบมือเยี่ยมมากนะครับเรามาต่อกันเลยสำหรับส่วนมือเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้จะเป็นการตั้งวงนะครับเป็นส่วนของวงนะดูซิมีอะไรบ้างมีวงบนวงกลางวงล่างวงหน้าและวงบัวบานนะครับดูวงบนวงบนผู้ชายจะอยู่แง่ศีรษะผู้หญิงจะอยู่หางคิ้วมันจะต่ำกว่าผู้ชายเล็กน้อยนะลูกนะวงบนวงกลางก็คือลดมาปลายนิ้วอยู่ระดับไหล่วงกลางวงล่างอยู่ไหนเข็มขัดวงล่างวงหน้าก็อยู่ระดับหน้าใช่ไหมลูกวงหน้าวงหน้าต่อมาวงสุดท้ายวงบัวบานแยกออกวงบัวบานนะวงบัวบานอีกครั้งหนึ่งโดยการนับจังหวะโอเคนะพร้อมนะยืดหลังปลายทางยืดหลังนะลูกพร้อมนะลูกมาวงบนจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งตบมือนะทีนี้เป็นไงยากไหมไม่ยากนะครับทีนี้ข่าวผู้หญิงแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยคุณครูขอตัวแทนมาหน้าชั้นเรียนด้วยนะครับครูขอผู้หญิงหนึ่งคนมาลูกหนึ่งคนนะมีไหมมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยปลายทางด้วยนะครับปลายทางด้วยนะขอตัวแทนนะลูกนะไม่ยากนะครับเราต้องฝึกออกมาหน้าชั้นเรียนบ่อยๆนะเราจะได้กล้าแสดงออกนะครับสำหรับวงนะลูกนะเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยนับนะเพื่อนช่วยนับนะครับเพื่อนช่วยนับสำหรับวงบนนะวงบนเพื่อนช่วยนับลูก

จงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งปรบมืออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปทีนี้คุณครูแก้คุณครูแก้ไขนิดนึงนะสำหรับวงหน้าวงหน้านะลูกนะแขนจะต้องงอไม่ตึงนะงอนะลูกนะวงหน้านะครับอยู่ระดับหน้าโอเคอ่ะวงบัวบานวงบัวบานแยกออกนิดนึงเมื่อกี้ชิดเกินไปนะแยกออกนิดนึงนะครับไปมือล่องโอเคตบมืออืมเอาละจบไปแล้วการทั้งวงต่อมาจะได้ยืนละนะจะไม่ได้นั่งละเป็นนาฏยศัพท์ส่วนเท้าวันนี้คุณนำมาฝากนักเรียนอยู่4ท่าเอาละทีนี้เราจะได้ฝึกละทีนี้ท่าที่1คือประสมเท้าประสมเท้าทำอย่างไรให้นักเรียนดูคุณครูนะครับนะดูคุณครูนะเวลาเรายืนเท้าเราจะเท่ากันใช่ไหมลูกเนี่ยเวลาเรายืนเท้าเราจะเท่ากันนะแต่เมื่อไรที่คุณครูบอกว่าประสมเท้าหนูจะต้องลากเท้าใดเท้าหนึ่งนะลูกนะมาวางอยู่ตรงกลางเท้าอย่างนี้นี่คือประสมเท้านะประสมเท้านะลูกนะถ้ายืนปกติอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้พอประสมเท้าก็จะต้องวางขาอยู่ตรงกลางเท้าอีกข้างหนึ่งอย่างนี้นี่คือประสมเท้านะครับยากไหมไม่ยากยืนขึ้นสิลองดูประสมเท้าได้ไหมประสมเท้ายืนตามคุณครูเลยนะครับใช่ไหมลูกประสมเท้าเท้านี้อยู่หน้าขยับมาเปิดปลายเท้าอย่างนี้อย่างนี้นะครับประสมเท้าแล้วเราก็จะเปิดปลายเท้าขึ้นเนี่ยเปิดปลายเท้าขึ้นอย่างนี้นะลูกนะโอเคได้ไหมได้ไหมยืนตัวตรงยืนใหม่เดี๋ยวเราทำพร้อมกันทำพร้อมกันนะลูกนะโดยการนับนะเราจะทำเท้าในก่อนเท้าซ้ายนะเท้าซ้ายนะพร้อม1 2 3ค่อยๆจะจงจะทิ้งจงทิ้งเสร็จได้ไหมลูกได้ไหมอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งยืนเท้าปกติพร้อม1 2 3จะจงจะทิ้งจงทิ้งได้ไหมได้เยี่ยมมากตบมือครับต่อมาเลยต่อมาเลยคือประเท้ามันจะเป็นท่าต่อเนื่องกันนะลูกนะหนูดูคุณครูหนูดูคุณครูนะเมื่อกี้เรายืนประสมเท้าใช่ไหมแต่พอประเท้าให้เราย่อลงแล้วก็ประอย่างนี้นะโดยใช้จมูกเท้าส่วนนี้นะลูกแตะที่พื้นแปะโอเคไหมได้ไหมนี่คือประเท้านะลูกนะครูทำให้ดูนะสองท่าติดกันครูก็จะท่องจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งนะเดี๋ยวจะมีท่าต่อนะลูกนะนี่คือประเท้านักเรียนลองซ้อมประเท้าสิพร้อมนะ1 2 3ไปจะจงจะเยี่ยมมากอีก1ครั้ง1 2 3จะจงจะทิ้งจงทิ้งเดี๋ยวมาดูท่าต่อจากนี้ท่าต่อจากนี้คือท่าที่3คือท่าอะไรลูกยกเท้าทีนี้มันจะมีข้อต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายนะสำหรับการยกเท้าผู้ชายเวลายกเท้าเท้าจะต้องกันเข่าอย่างนี้สังเกตครูสังเกตครูนะลูกนะนี่คือยกเท้าส่วนผู้หญิงผู้หญิงเขาจะไม่กันเข่าออกอย่างนี้เขาจะเก็บมาด้านหน้าอยู่อย่างนี้นี่คือยกเท้าผู้หญิงส่วนผู้ชายกางออกอย่างนี้เลยเท่ๆนะครับนี่คือยกเท้าเอาขาลงขาลงทีนี้ครูจะทำให้ดูต่อกัน3ท่า3ท่านะลองดูนะมีอะไรบ้างประสมเท้าประเท้ายกเท้า
1 2 3จะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งเสร็จ

อีกหนึ่งครั้งทีนี้ทำเป็นตัวนางทำเป็นผู้หญิงอ่านะลูกนะท่องด้วยนะอ่ะพร้อมนะครับ1 2 3จะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงเอาละวางเท้าลงตบมือท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายก็คือการก้าวเท้าการก้าวเท้าเมื่อสักครู่เรายกเท้าไว้ใช่ไหมยกเท้าไว้ใช่ไหมลูกยกทีนี้เวลาก้าวเท้าให้วางเท้ามาด้านหน้าก้าวเท้าผู้ชายจะต้องกันเข่าออกอย่างนี้นะส่วนผู้หญิงก้าวไม่ต้องกันเข่าเก็บเข่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะลองยกเท้าดูยกเท้าปึ๊บจะจงจะทิงจงทิงก้าวเท้าจะจงจะทิงจงทิงจบนะเอาละทีนี้เราจะต่อกัน4ท่าเลย4ท่าวันนี้มีให้4ท่านะครับ4ท่าอ่ะมือเท้าเอวมือเท้าเอวนักเรียนต้องช่วยคุณครูด้วยท่องด้วยนะดังๆนะอ่ะพร้อมเท้าเอวยืดหลังตรง1 2 3ไปจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงได้มั้ยอ่ะทีนี้ครูจะทำเป็นผู้หญิงบ้างนะครับอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอ่ะมือเท้าเอวยืดหลังตรงพร้อมนะอ่ะช่วยครูท่อง1 2 3จะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงจะจงจะทิงจงทิงได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมตัวตรงปรบมือนะครับนาฏยศัพท์ส่วนเท้า4ท่าท่าที่ต่อเนื่องกันนะโดยที่การฝึกเราก็จะต้องท่องจะจงจะทิงจงทิงด้วยเพื่อกำหนดนะลูกนะระยะให้มันเท่ากันนักเรียนจะได้ปฏิบัติพร้อมกันนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะมีเวลาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยได้ฝึกปฏิบัติกันสักครู่นึงนะครับดูคำชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มหรือจับคู่นะครับฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์ส่วนเท้าและออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับห้องเรียนต้นทางคุณครูขออนุญาตให้หนูฝึกเป็นแถวแบบนี้เลยนะฝึกเป็นแถวแบบนี้เลยนะครับส่วนปลายทางอยู่ที่ดุลพินิจของคุณครูปลายทางนะครับว่าจะให้นักเรียนเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มก็ได้เช่นกันนะครับและนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำในการฝึกปฏิบัตินาฏยศัพท์ของนักเรียนด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันเนาะเป็นแถวเหมือนเดิมนะครับ

0: เป็นยังไงลูกนักเรียนเป็นไงบ้างยากไหมไม่ยากเลยทั้งจีบหรือตั้งวงไม่ว่าจะเป็นนาฏยศัพท์ส่วนเท้าก็ไม่ยากใช่ไหมที่เราฝึกไปแค่สี่ท่าเองต่อเนื่องนะเอาละทีนี้เราจะต้องหาตัวแทนนักเรียนทั้งผู้ชายและผู้หญิงออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนนะลูกนะทั้งต้นทางและปลายทางของคุณครูเลยปลายทางคุณครูขอตัวแทนด้วยนะครับออกมาหน้าชั้นเรียนเลยอ่ะเชิญเลยลูกมาเลยมาเลยมาเลยตัวแทนของเรานะปลายทางด้วยนะครับขอตัวแทนด้วยนะลูกเอาละเราจะมาปฏิบัติหน้าตยศัพท์ส่วนเท้านะลูกนะที่เราได้ฝึกกันไปเนาะมีทั้งหมด4ท่ามีประสมเท้าประเท้าใช่ไหมลูกแล้วก็ยกเท้าแล้วก็ก้าวเท้านะก้าวเท้าโดยที่คุณครูจะให้เพื่อนๆที่นั่งอยู่นะช่วยกันท่องจังหวะให้เพื่อนนะอ่ะพร้อมมือเท้าเอวมือเท้าเอวเวลามือเท้าเอวอ่ะดูอีกทีสังเกตอีกทีปลายนิ้วต้องเปิดนะลูกนะปลายนิ้วต้องเปิดปลายนิ้วต้องเปิดหลังต้องตรงนะครับหลังตรงอ่ะพร้อมพร้อมไหมพร้อมแล้วอ่ะ1 2 3ไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งเปิดปลายนิ้วจะจงจะทิ้งจงยกทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งนิ่งไว้คืนตัวขออีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะอีกหนึ่งครั้งพร้อมนะลูกนะเดี๋ยวเพื่อนๆอย่าลืมช่วยด้วยช่วยเพื่อนท่องด้วยนะลูกนะช่วยเพื่อนท่องด้วยนะครับพร้อมนะหนึ่งสองสามไปจะจงจะทิ้งจงทิ้งจะจงจะทิ้งจงทิ้งยืดจะจงจะทิ้งจงทิ้งยืดไปนะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนปรบมือให้เพื่อนนะครับขอบคุณนักเรียน2คนนี้มากๆไปเลยประจำที่ครับเป็นไงไม่ยากนะไม่ยากครั้งต่อไปต้องเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนกันนะคนอื่นต้องออกมาบ้างนะครับเนาะเราได้ฝึกความกล้าแสดงออกนะวันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะครับสำหรับการเรียนรู้สำหรับวันนี้นั้นหนูดูนะลูกนะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกนาฏยศัพท์นาฏยศัพท์นะดูความหมายก่อนนาฏยศัพท์นั้นก็หมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดนาฏศิลป์โขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนาฏศิลป์ไทยนะครับนาฏยศัพท์ของเราแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1 นั้นคือนามศัพท์นะลูกนะก็จะเช่นมีอะไรบ้างมีวงมีจีบมียกเท้าซอยเท้าขยันเท้าซึ่งเมื่อกี้เราฝึกไปเป็นของนามศัพท์นะครับนะต่อมากิริยาศัพท์ก็จะแบ่งเป็นศัพท์เสริมและศัพท์เสื่อมศัพท์เสริมก็เช่นกันวงลดวงหักข้อเปิดคางส่วนศัพท์เสื่อมนะลูกนะก็เช่นวงหักวงล้นรำหน่วงจังหวะนั่นเองนะครับประเภทที่3นาฏยศัพท์เบตเตอร์เลตก็เป็นคำพูดทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องนามศัพท์และกิริยาศัพท์นะลูกนะก็จะเช่นนางกษัตริย์นางตลาดยืนเครื่องอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างเฉยๆนะเอาล่ะทีนี้ให้สังเกตที่หน้าจอดีๆสังเกตที่หน้าจอดีๆนะลูกนะภาพที่1กับภาพที่2ดูภาพที่1ก่อนภาพที่1ภาพสัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิดครับนักเรียนภาพที่1ถูกมั้ยถูกหรือผิด
1: ถูก
0: ต้นทางตอบว่าถูกปลายทางล่ะครับตอบว่าถูกหรือผิดเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะ

0: องปรบมือนี่คือจีบส่งหลังอ่ะมาดูตัวอย่างภาพที่2ภาพที่2ภาพสัมพันธ์กับข้อความหรือไม่ถูกหรือผิดลูก
1: ผ
0: ิดถูกหรือผิดนะ
1: ผ
0: ิดใช่ไหมดูเฉลยเลยผิดนั่นเองนะครับภาพคืออะไรทำอะไรอยู่จีบอะไรจีบปลอกข้างแต่ข้อความคือจีบปลอกหน้าใช่ไหมไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับมาดูภาพต่อไปเอาละดูภาพที่1ก่อนนะภาพที่1นั้นข้อความสัมพันธ์กับภาพหรือไม่ถูกหรือผิดลูก
1: ถูก
0: ถูกหรือผิดนะดูเฉลยเลยถูกต้องปรบมือครับมาดูภาพต่อไปภาพที่2ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ต้นทางตอบผิดปลายทางแล้วครับตอบถูกหรือผิดลูกเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับสำหรับภาพที่2นั้นคือผิดนั่นเองนะทำไมถึงผิดอ่ะลูกข้อความคืออะไรคือวงอะไรวงกลางแต่ภาพที่ปฏิบัติอยู่คือวงอะไร
1: ว
0: งบนนั่นเองนะครับเอาละมาดูส่วนเท้ากันบ้างมาดูส่วนเท้ากันบ้างดูภาพที่1ก่อนภาพที่1นั้นถูกหรือผิดถูกหรือผิดลูกตอบแบบมั่นใจผิดใช่ไหมผิดใช่ไหมดูเฉลยผิดนั่นเองนะครับภาพข้อความก็คือก้าวเท้าแต่สิ่งที่ทำคือยกเท้าเพิ่งเรียนไปเลยนะครับดูภาพสุดท้ายภาพที่2นะประสมเท้าถูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกดูเฉลยข้อนี้ถูกต้องปรบมือเยี่ยมมากนะครับนี่คือการสรุปบทเรียนของเราเนาะทีนี้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะลูกนะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรลูกดังๆ
1: ภาษาท่าทางนาฏศิลป
0: ์ภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเนาะเอาละสำหรับวันนี้ลูกคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนนั่งพับเพียบครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอทิ้งท้ายไปเพียงเท่านี้พบกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม

0: 186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แต่แกนี่ก็แปลกเน
3: า
2: ะ
3: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: เกาะทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะ

0: เราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเอง
1: อย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทย

0: ที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์เอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางเดี๋ยวเรานะคะมาพูดพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกับยานี11นะคะแต่ก่อนที่จะแต่งนั้นคุณครูมีกิจกรรมนะคะสนุกๆมาให้เด็กๆได้ร่วมกันทำก่อนนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: เด็กๆต้นทางพร้อมไหมลูก
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจับคู่คำคล้องจองเด็กๆรู้จักคำคล้องจองไหมลูก
2: ร
1: ู้
2: จ
1: ัก
2: ค่ะ
1: เด็กๆปลายทางล่ะคะรู้จักไหมคะเอาล่ะค่ะหลายคนนะคะอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักเดี๋ยวเรามีวิธีนะคะหรือสาธิตการเล่นให้เด็กๆนั้นได้ดูกันค่ะแค่เล็กๆง่ายๆนะคะเดี๋ยวเริ่มที่คุณครูนะลูกคุณครูจะเป็นคนเริ่มคำให้นะคะคำแรกค่ะใบบัวค่ะ
3: วัวร้องค่ะ
1: วัวร้องเห็นไหมคะคำว่าใบบัวบัวกับวัวใช่เป็นคำของจองกันอ่ะวัวร้องใครได้อ่ะหนู
4: ท้องฟ้าค่ะ
1: ท้องฟ้าวัวร้องร้องกับท้องตบไม้ท้องฟ้าเอามือจับหูเอามือจับหูใครคิดได้1 2 3อ่ะท้องฟ้าง
5: าดำครับ
1: ท้องฟ้างาดำเอาละค่ะสระอำใครนึกได้เอามือจับหู1 2 3
6: นำไปครับ
1: อะไรนะลูก
6: นำไป
1: นำไปไปไหนก็ไม่รู้เนาะอ่ะนำไปสระไอต่อแล้วเดี๋ยวเอามือจับเข่าเอามือจับเข่าสระไอนะ1 2 3อุ๊ยครูดูไม่ทันเลยอ่ะขอมาอีกรอบนึง1 2 3ครูตาตอนนี้ครูตาลายหมดแล้วลูกเอ้ยอ่ะขออีกรอบหนึ่งเอามือจับเอวจับเอวจับเอวนะคะใครที่ยกมือก่อนที่ครูนับ3ปรับแผลนะ1 2 3นำไป
7: ใส่ใจค่ะ
1: ใส่
7: ใจ
1: นำไปอุ๊ยใส่ใจด้วยสระไออีกแล้วอ่ะเดี๋ยวขออีก2

0: คนสุดท้ายนะลูกใส่ใจนะคะสละไออีกแล้วคนที่ตอบแล้วห้ามตอบเลยนะลูกให้เพื่อนตอบบ้าง1 2 3ป๊าดดีถกคนไหนคะ3คนนี้รอบหลังนะลุงนะ
1: ในสวนค่ะ
0: ใส่ใจในสวนปรบมือให้เพื่อนเป็นไงถ้าเล่นกันยาวๆจะสนุกกว่านี้นะคะหรืออาจจะกำหนดก็ได้นะลูกว่าเราอาจจะใช้คำคล้องจองโดยที่เราจะแต่งเรื่องทำยังไงก็ได้แต่คนสุดท้ายจะต้องจบเรื่องนั้นให้ได้ซึ่งคุณครูก็อาจจะสุ่มไปสุ่มไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็เป็นลักษณะของการเล่นนะคะคำคล้องจองนะลูกอ่ะเมื่อเด็กๆรู้จักคำคล้องจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะอ่ะเด็กๆดูนะตัวอย่างนะคะนั่นก็คือรถไฟนะคะรถไฟก็คือสายใช่ไหมคะคำคล้องจองของมันคือใบบัวอ่ะคราวนี้ใครตอบปูได้บ้างปูย่าอ่ะในตอบพร้อมกันเราจะตอบว่า
2: ตายาย
0: ตายายเก่งมากเลยค่ะต่อไปชูมือ
2: ถือของ
0: ถือของต่อไปมังคุด
2: จุด
0: มังคุดนะคะโดนจุดไฟหรือมังคุดจุดไฟแล้วนะต่อไปแบ่งปัน
2: ขวัญใจ
0: แบ่งปันขวัญใจต่อไปคำสุดท้ายมะม่วง
2: ร่วงโรย
0: ร่วงโรยเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกเป็นอย่างไรกันบ้างคะคำคล้องจองสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆสงสัยไม่เอ่ยว่าทำไมคุณครูถึงให้เด็กๆเรียนรู้คำคล้องจองก่อนที่จะแต่งกับยานี11รู้ไหมคะไหนลองทายดูสิ TikTok TikTok TikTok TikTok
3: กับยาน
0: ี
3: 11ต้อง
0: ใช้
3: คำคล้องจอง
0: เพื่อนบอกว่าเพราะว่าคำกับการแต่งกับยานี11นะคะเราเนี่ยจะต้องใช้นะคะคำคล้องจองแต่เราใช้แบบไหนนั้นเดี๋ยวเรานะคะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นั่นก็คือ 1. บอกหลักการแต่งกับยานี11ได้ 2. นักเรียนนะคะสามารถเติมคำประพันธ์ที่เป็นกาบยานี11ได้ถูกต้องข้อ3ค่ะเห็นคุณค่าและความงดงามของกาบยานี11เอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับการแต่งกาบยานี11ทบทวนความจำก่อนกาบยานี11วรรคหน้ามี5วรรคหลังมี
2: 6
0: นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่คือแผนผังนะคะชั้นทะลักของกาบยานี11เด็กๆดูนะวรรคหน้าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันก่อนนะลูกวรรคหน้ามี5มั้ย1 2 3 4 5วรรคหน้ามี5เรามาดูวรรคหลัง1 2 3 4 5 6วรรคหลังมี6รวมกันเป็น
2: 11
0: นะคะเวลาเราเรียกนะลูกเราก็จะมีอันนี้จะเรียกว่าวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4นะคะวรรคที่4เนี่ยหรือเราจะเรียกว่าวรรคส่งก็ได้นะลูกมันจะมีหลายชื่อแต่ว่าเราเอาแบบพื้นๆให้เด็กๆได้จดจําก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกว่าวรรค1วรรค2วรรค3วรรค4นะคะจําไว้เลยนะคะว่ากาบยานี11 1บทนะลูก1บทจะมีกี่บาทลูกดูนี่จะมีกี่บาท
2: 2บาท
0: 1

0: นะคะ1บทมี2บาทก็คือบาทเอกกับบาท
1: โท
0: โทอ่ะงั้นครูถามย่อยลงไปอีก1บาทมีกี่วรรคจริงเหรอเด็กเรามาใช้เขาเรียกว่าบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กันนะลูกเมื่อกี้เราบอกว่า1บทมีกี่บาทนะ2บาทถูกไหมคะเด็กๆดูนะวรรคที่1วรรคที่2นะคะวรรค1วรรค2เป็นบาทเอกวรรค3วรรค4เป็นบาทโทครูถามว่า1บาทมีกี่วรรค1บาทมีกี่วรรค
1: 2
0: วรรคคำตอบคือ2วรรคนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1บทมี2บาทครูถามแค่1บาทลูก1บาทแสดงว่ามีกี่วรรคมี2วรรคแต่ถ้าครูถามว่า2บาทมีกี่วรรค4วรรคเก่งมากให้เด็กๆจำไว้เลยนะคะว่า1บทมีกี่บาทนะลูก
1: 2บาท
0: 1บทมี2บาทนะคะอ่ะเรามาดูนะคะวรรคที่1กับวรรคที่2นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3กับวรรคที่4เราจะเรียกว่าบาทโทอ่ะเด็กๆจำได้หรือยังเอ่ยเด็กๆปลายทางล่ะคะจำได้หรือยังเอ่ยไหนลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่า1บทมีกี่บาทนะแล้ว1บาทมีกี่วรรคให้เด็กๆนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆลองสังเกตดูสิว่าในฉันทลักษณ์ในตัวอย่างที่ครูให้มาเนี่ยลูกสังเกตดูนะครูให้มากี่บทลูกถูกต้องค่ะคุณครูให้มา2บทด้วยกันนะคะเด็กๆรู้ได้อย่างไรลูกว่าเป็น2บท
2: เพราะมีกี่บาท
0: เพราะว่าเราดูออกแล้วใช่ไหมว่า1บทมีกี่บาท
1: 2บาท
0: เพราะว่า1บทมี2บาทนะคะอ่ะเมื่อเราดูนะคะเราก็จะพบว่าในตัวอย่างที่ครูยกมาให้เนี่ยครูจะยกตัวอย่างมา2บทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราแต่งกับยาน11นะคะหรือว่าแต่งกลอนอื่นๆเขาไม่นิยมนะคะที่จะแต่งแค่บทเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อแต่งแค่บทเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เนื้อความที่ครบและชัดเจนดังนั้นมันจึงมีการต่อบทที่2บทที่3บทที่4บทที่5บทที่6ก็คือต่อยาวไปสิ่งสำคัญเลยนะคะอ่ะเด็กๆดูเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆจะต้องต่อนะคะหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆแต่งกาบยานี11นะคะเสร็จแล้ว1บทเด็กๆเห็นลูกศรตรงนี้ไหมลูกลูกศรที่อยู่ระหว่างบาทเอกและบาทโทคือลูกศรตรงไหนเอ่ย
2: ลูกศรตรง
0: ตรงนี้ใช่ไหมลูกตรงนี้ใช่ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะเขาจะเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทให้เด็กๆจำไว้นะมันจะมีแค่เหมือนแต่ละบทอะลูกพอเราแต่งแล้วแต่ละบทจะต้องมีสัมผัสที่เชื่อมกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับคำคล้องจองไปเมื่อกี้เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าจะทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะการแต่งกับยานี11วิธีการจำง่ายๆเลยลูกในวรรคแรกคำที่5ในคำที่5คำที่5อยู่ไหนอ่ะคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะสัมผัสกับ คำที่3ในวรรคที่2พอดูออกไหมแต่ถามว่าถ้าเด็กๆแต่งแล้วมันลงสัมผัสกับคำที่1หรือคำที่2สามารถลงได้ไหมลงได้อารมณ์รวยลงได้นะคะแต่อาจจะไม่ไพเราะเท่ากับการลงคำที่3นะคะต่อไปเรามาดูอะไรอีกที่มันบังคับเราคำสุดท้ายของวรรคที
1: ่
0: 2จะต้องสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที
1: ่
0: 3เก่งมากครูระบายอย่างนี้ทำให้เห็นชัดขึ้นไหมลูกทำให้เห็นชัดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะในหนึ่งบทนะคะให้เด็กๆจำไว้เลยว่าคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคำที่เท่าไหร
1: ่
0: คำที่สามของวรรคที
1: ่
0: สองอ่ะต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3
0: เก่งมากคำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะซึ่งคำคล้องจองเหล่านี้เราจะเอามาใช้ในส่วนที่มันเป็นสัมผัสนี่แหละลูกที่เป็นสัมผัสบังคับนี่แหละนะคะสมมุติว่าตรงนี้ลงคำว่าผู้สมมุตินะลูกลงคำว่าคู่นะคะตรงนี้อาจจะลงคำว่าอู้คู่กับอู้ก็คือมันเป็นอะไรคือให้มันคล้องจองกันมันจะทำให้บทที่เราแต่งนั้นไพเราะมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันสมมุติว่าคำนี้คำว่าอะไรดีคำว่าอะไรคำว่าอะไรนะ
2: ไหน
0: คำว่าไหนคำว่าไหนเดี๋ยวเราต้องคิดนะว่าคำนี้เราจะลงคำว่าอะไร
2: อ
0: ะไรนะลูก
2: การ
0: สมมติคำนี้สมมติตรงนี้คำว่ากายคำสุดท้ายของวรรคที่สองจะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามคำว่ากายเราจะเอาคำอะไรลงไปได้บ้างคำว่าอายคำว่าคำว่าตายหูตายตั้งแต่แรกเลยเหรอลูกคำว่าคำว่ายายก็ได้นะคะคำว่ายายก็ได้สมมุตินะคะเห็นไหมว่ามันคือคำคล้องจองนะคะพอเราคล้องจองปุ๊บเราก็จะแบบเวลาเราอ่านมันก็จะไพเราะมากขึ้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็แต่งได้ตามสบายของนักเรียนเลยแต่จะต้องอยู่ในเรื่องเดียวกันนะลูกและที่สำคัญถ้าสมมุติอยากให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นท่านเรียนนะคะสามารถที่จะคิดคำนะคะให้ลงในคำที่3นี้ได้เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะลูกนะถ้านักเรียนสามารถให้คล้องจองนะคะได้ก็จะทำให้บทนั้นไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปเรามาดูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใน1บทนะลูก1บทมีกี่บาท
1: 2บาท
0: ตื่นปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1บทมีกี่บาท
1: 2บาท
0: 1บาทมีกี่วรรค
1: 2วรรค
0: เรามาดูวรรคที่1กับวรรคที่2เราจะเรียกว่าบาท
1: บาทเอ
0: วรรคที่3กับวรรคที่4เราจะเรียกว่าบาท
1: บาท
0: เก่งมากเราเดี๋ยวเรามาดูนะคะ สิ่งสำคัญเลยลูกบทถัดไปจะเป็นฉันทลักษณ์ของกัปยานีก็จะเหมือนกันแต่มันจะพิเศษอยู่ที่ว่าการสัมการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสัมผัสระหว่างบทนะลูกนะอันนี้คือสัมผัสระหว่างบทเช่นเดียวกันเราก็จะต้องใช้คำคล้องจองสมมติว่าตรงนี้เราใช้คำว่ากาอ่ะสมมติตรงนี้คำว่ากาแล้วกันอ่ะคำว่ากาสระอาอีกแล้วตรงนี้มันจะยากหน่อยก็คือหนูจะต้องแต่งให้ทำไมคะมัน
3: คล
0: ้องจองกับคำว่าก
3: า
0: อย่างเช่นคำว่าอะไรคำว่าขาคำว่ามาบ้านหนึ่งลูกอะคำว่ามาคำว่าอะคำว่าช้าคำว่าตาคำว่าย่าอะยกให้มาทั้งตระกูลเลยก็ได้นะลูกนะเออย่างไหมลูกยากไหมคะยากไหมลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแต่งสองบทขึ้นไปจำไว้เลยเราจะต้องมีสัมผัสระหว่างบทนั่นก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่เท่าไหร่วรรคที่2ของบทถัดไปให้เด็กๆจำไว้นะคำสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปเด็กๆต้องอย่าลืมนะคำว่าในบทถัดไปนะลูกนะเอาละค่ะเข้าใจยังถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ5ครั้งเด็กๆปลายทางแล้วคะเข้าใจแล้วหรือยังเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ10ครั้งเด็กๆต้นทางถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ10ครั้งเก่งมากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะลูกเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะในเมื่อเข้าใจแล้ววันนี้เราจะเรียนกันแบบง่ายๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเติมคำเติมความนะลูกนะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องกาบยานี11เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวคุณครูจะใช้ไข่วิเศษเดี๋ยวคุณครูจะใช้ไข่วิเศษนะคะเนื่องจากว่าครั้งแรกเราทำพร้อมๆกันแล้วใช่ไหมลูกอ่ะเราจะใช้ไข่วิเศษนะคะรวมใจเป็นหนึ่งจุดๆแม่น้ำเชี่ยวไม่แพ้ใครแรงจ้ำที่พร้อมใจแข่งทั้งได้ได้ชัยครองเด็กพร้อมเล่นหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหัวใครไม่พร้อมเอามือจับตาจับเปลือกตานะลูกไม่ต้องจิ้มเข้าไปในลูกตานะเอามือจับคิ้วใครไม่มีคิ้วว่างเนี่ยใครไม่มีคิ้วว่างเอามือจับไหล่เพื่อนยากหน่อยเอามือจับไหล่เพื่อนใครไม่ได้จับมือใครยังไม่ได้จับไหล่เพื่อนโอ้อันนี้กอดไหล่กันเลยนะฉันแค่ให้จับนั่นลูก

0: ับลูกใจเย็นๆนะอ่ะนั่งตรงๆเดี๋ยวครูจะจับนะคะทั้งหมด4ใบด้วยกันนะลูกนะเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะคะอันนี้ไข่ใบที่1ไข่ใบที่1นะคะไข่ใบที่2อุ๊ยสำคัญนะไข่ใบที่2จับพร้อมกันเลยอุ๊ยใบที่3และไข่ใบที่4อ่ะพร้อมนะคะพร้อมนะเดี๋ยวถ้าเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆคนใดนะคะได้เลขที่คุณครูจับให้หนูหยิบไมค์แล้วมาหน้าห้องนะลูกนะบางคนคือพนมมือไหว้แล้วนะลูกนะคือไหว้คืออยากเล่นหรืออยากหรือว่าไม่อยากพนมมือไหว้แล้วนะลูกอ่ะไปแล้วไข่ฟักออกมาแล้วเลข2หลักเอาเลขหน้าหรือเลขหลัง
1: หลัง
0: ใน17ลูกหยิบไมค์มาเลยค่ะหยิบไมค์มาเลยลูกเอามาเร็วหนูได้อ่านแล้วใช่ไหมลูกอ่ะหนูจะเลือกกอหรือขอ
2: กอค่ะ
0: เลือกกออ่านไหนเด็กหนูลองอ่านดูสิคะ
2: ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
0: ร่วมจิตลูกใจเย็นๆลูกใจเย็นใจหายใจเข้าหายใจออก
2: ร่วมจิตเป็นหนึ่งเดียวแม่น้ำเชี่ยวไม่แพ้ใครแรงจ้ำที่พร้อมใจแข่งครั้งใดได้ใช้ครอง
0: เด็กๆว่าถูกต้องไหมคะลูกไปรับรางวัลได้เลยนะคะเดี๋ยวครูขอไมค์ก่อนนะลูกรับรางวัลเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็มีสิทธิพิเศษนะคะให้หนูนะลูกจำได้ยังช้าช้าเดี๋ยวสลัดสิทธิ์ซะนะเดี๋ยวเลือกไข่3ใบลูกไข่3ใบหนูเลือกใบไหนหนูเลือกใบนี้อ่ะเปิดเลยลูกเลือกหลักล่ะเลือกหลักหมายเลขที
2: ่11ค่ะ
0: หมายเลขที่11นะคะหมายเลขที่11เดี๋ยวเรามาดูข้อใหม่กันเลยลูกอุ้ยต้องเติม2ข้อเดี๋ยวก่อนให้เพื่อนใช้สมาธิภาษาพาใจสุขลืมความจุดๆคลายกังวลอ่านได้หลายหลายจุดจุดจุดจุดนะจ๊ะดังเพื่อนสนิทชิดดวงมันเอาละสิอ่ะหมดเวลาข้อ2ตอบกอไก่หรือขอไข่ลูก
2: ขอไข่ครับ
0: ข้อ2ตอบขอไข่ถูกต้องค่ะเก่งมากลูกตอบไปข้อ3ตอบเอาดูสิเอาท่องพร้อมผู้คำสุดท้าย

0: ของวรรคที่1จะสัมผัสกับคำที่3ในวรรคที่2คำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที
1: ่คำสุดท้ายของวรรคที
0: ่ที่3ถูกไหมลูกดังนั้นดูค่ะคำสุดท้ายคือคำว่า
1: วนครับ
0: เออดังนั้นเราจะใช้กอไก่หรือขอไข
1: ่กอไก่ครับ
0: เราจะใช้กอไก่นั่นเองเด็กปวดมือให้เพื่อนค่ะไปรับได้เลยเห็นไหมว่าถ้าเด็กๆจำฉันทะลักของกาบยานี11ได้เด็กๆจะตอบได้ไหมลูกตอบได้นั่นเองได้หรือยังแน่มีแอบอีกอ่ะนับนะ1 2 3อย่าเอาได้อย่าเอายาดมครูไปนะลูกมาก่อนไปไหนล่ะมาก่อนเอาหยิบอีกหนึ่งใบเอาเปิดเลยลูกเปิดเลยอุ๊ยทำไมแบบวันนี้อ่ะพูดสิ
1: เป็นเลขคู่ครับ
0: เลขที
1: ่22ครับ
0: นะคะอ่ะเลขที่22นะลูกอ่ะเด็กๆปมมือหนึ่งครั้งอ่ะเลขที่22อ่ะมาทางครูลูกพร้อมนะอุดตายแล้วเดี๋ยวครูจะถามนะเดี๋ยวครูจะถามนะเกิดมาเป็นคนคงภูมิใจในชาติแผ่นดินภูมิลำพร้อมยังลูกพร้อมนะคะอ่ะหนูลองอ่านเป็นบทได้เลยลูก
2: เกิดมาเป็นคนดูคงภูมิใจ
0: อ่ะเกิดมาเป็นคนดูใช่หรือเปล่าดูอ่ะคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำ
3: ที่
0: 3อ่ะคำที่3คือคงภูมิอ่ะคงภูมิใจดังนั้นเราจะเปลี่ยนจากดูเป็น
2: ไทย
0: เป็นไทยเก่งมากลูกอ่ะมาดูจิตเลี้ยงหน่อยอ่ะให้โอกาสอีกรอบหนึ่งพร้อมนะ1 2 3
2: เกิดมาเป็นคนไทย
0: ใช่ค่ะเก่งแล้วค่ะ
2: คงภูมิใจในชาติ
0: ในชาติอะไรลูกในชาติอะไรเนี่ยลองเดามีพายกระซิบแล้วในชาติเรา
2: ในชาติเรา
0: ในชาติเราใช่ไหมคะต่อไป
2: แผ่นดินภูมิล้ำ
0: ภูมิล้ำเมื่อกี้เราแล้วจะต้องคู่กับ
2: ล้ำเนาค่ะ
0: แผ่นดินภูมิล้ำเนาอะไรต่อลูก
2: แต่ก่อนเก่าเราอยู่มา
0: แต่ก่อนเก่าเราอยู่มาอ่ะเดี๋ยวปรบมือให้เพื่อนยากไหมลูกไม่ยากเลยพายกระซิบเต็มเลยอ่ะต่อไปเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะขึ้นต้นด้วยเลข2ตามด้วยเลข9นั่นก็คือ29ค่ะเชิญค่ะอ่ะฟ้าใสยืนตรงนั้นได้เลยลูกอ่ะฟ้าใสยืนตรงนั้นได้เลยตอบได้เลยลูก

0: ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถ้าพร้อมแล้วบอกคุณครูได้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะอ่ะพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยลูก
1: ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเห็นไหมลูกว่าถ้าเราจำชั้นทลักกาบยานี11ได้เราจะแต่งกาบยานี11ได้ไหมได้นั่นเองเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมของนักเรียนแล้วค่ะกิจกรรมของนักเรียนนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งแล้วก็เดี๋ยวมาฟังนะคะว่ากิจกรรมพัฒนาทักษะนั้นคุณครูจะให้ทำอะไรให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4นะคะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันจากนั้นคุณครูประจำวิชานะคะเก็บรวบรวมชิ้นงานหรือว่าแบบฝึกหัดนะคะนำไปตรวจและประเมินผลค่ะต่อไปในส่วนของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนทำใบงานที่4ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เด็กๆนำชุดกิจกรรมนะคะส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนใช้คำด้านขวามือนะคะเติมข้อความที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์เหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่เราเล่นไหมลูกเหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่ไหมเหมือนไหมลูกอันนะคะถ้าอย่างนั้นลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการทำใบงานที่4เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคำถามนั้นมีอยู่ว่าทำไมเราต้องฝึกแต่งบทร้อยกลองเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางนะคะแสดงความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาค่ะเด็กๆต้นทางพร้อมที่จะตอบแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมที่จะตอบแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวครูจะสุ่มนะลูกนะเดี๋ยวครูจะสุ่มนะคะหมายเลขที่16ค่ะนักเรียนเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งตั้งใจฟังเพื่อนลูกตั้งใจฟังเพื่อนนะคะหนูลองดูเลยลูกทำไมเราต้องฝึกแต่งบทร้อยกลองคำว่าบทร้อยกลองไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่เฉพาะกับยานี11อาจจะเป็นก้อน4ก้อน8หรือว่าอาจจะเป็นกับยานี11อาจจะเป็นโครงอะไรก็ได้นะคะในความคิดเห็นของเด็กๆกันลูกทำไมเราถึงจะต้องฝึกแต่งบทร้อยกลองคะ
2: ทำให้เราเข้าใจในการแต่งบทร้อยกลองมากขึ้นค่ะ
0: ทำให้เราเข้าใจในการแต่งบทร้อยกลองมากขึ้นหนูจำตอนที่เราเล่นเกี่ยวกับคำคล้องจองได้ไหมลูก
2: จำได้ค่ะ
0: หนูเล่นกิจกรรมนะคะคำคล้องจองหนูได้อะไรจากเกมนั้นบ้างได้อะไรบ้างคะนอกจากได้ความสนุกสนานแล้วเรายังได้รู้จักใช้อะไร
2: ใช้คำคล้องจองค่ะ
0: เรารู้จักใช้คำคล้องจองนะคะให้เหมาะสมนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะนั่งลงค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเราจึงจะต้องฝึกแต่งบทร้อยกลองนะคะเพราะว่าการฝึกแต่งบทร้อยกลองจะทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้คำมากขึ้นเมื่อเรารู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคำคล้องจองหรือคำอื่นๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยนำไปใช้ในการเขียนการพูดนะคะได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่เด็กๆจะต้องฝึกแต่งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนกันในเรื่องการแต่งกับยานี11 2ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรานะคะไว้เรียนรู้ในบทเรียนครั้งถัดไปกันนะคะสิ่งที่เด็กๆนะคะและคุณครูจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบงานที่5เรื่องการแต่งกับยานี11นะคะเราจะใช้ใบความรู้เดิมนะคะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานที่5ได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูนะคะก็ฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนเกี่ยวกับฉันทลักษณ์กับยานี11นะคะ1บทมีกี่บาท1บาทมีกี่วรรคและฉันทลักษณ์นะคะหรือว่าสิ่งที่บังคับนะคะในการแต่งกับยานี11นั้นมีอะไรบ้างให้เด็กๆกลับไปทบทวนแล้วเรามาเจอในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้น
1: แต่เราเก่งนะ

0: มะเนี่ยขยันดีจังเลยนะตื่นแต่เช้าช่วยมะทำความสะอาดบ้านแถมยังเก็บหมอนผ้าห่มเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกต่างหากมะภูมิใจในตัวหนูนะคะ
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะเราต้องช่วยกันมะสอนไว้ไปกินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวมะไปส่งหนูที่โรงเรียนเสร็จแล้วมะก็จะเลยไปทำงานเลยโอเคนะคะ

0: ับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อมีอะไรกันบ้าง
1: มีความสัมพันธ์ที่ดี
0: ข้อที่2
2: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ค่ะข้อที่3จ้ะ
3: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: และข้อที่5
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนของเราทำได้ทั้ง5ข้อนี้เลยนะคะชุมชนของเราก็จะมีความสุขนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: เพราะคุณลุงเขาเป็นคนมีน้ำใจยังไงล่ะคะและสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนเลยนะคะ
6: นอกจากการมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะแค่นี้เราก็ช่วยการอนุรักษ์ได้แล้วค่ะ
6: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะจ๊ะเด็กๆและก่อนกลับบ้านจ้ะเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กัน
6: เพื่อนๆเรามีวิธีประหยัดน้ำมาแนะนำ
7: ยังไงหรอ
6: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วน้ำไปรองไว้แล้วเอาไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
7: ดีดี
6: ไปกันเถอะพวกเรา
0: เด็กๆเหล่านี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่สิเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนและตอนนี้เราก็จะได้เวลาที่จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งมีคนเสนอชื่อมาทั้งหมด2คนด้วยกันนั่นก็คือฟาอิกและไลลา
2: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไรก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นแต่เราเก่งนะ
0: ใครเลือกฝ่ายอีกยกมือขึ้นค่ะ
8: ลูกมะเนี่ยใส่ชุดนักเรียนแล้วดูน่ารักมากเลยนะคะมาเรามารีบทานข้าวกันเสร็จแล้วมะจะรีบไปส่งหนูที่โรงเรียนนะคะ
1: ค่ะมะ
8: ไลลาคะเมื่อวานอ่ะหนูยังไม่ได้บอกมะเลยว่าใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: อ๋อคุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่ได้ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะมา
0: แล้วหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือไลลาค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆทั้งประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะบทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้ง2คนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวขาย
3: ากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
2: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
3: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
3: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
2: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
3: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
2: ค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปไหมนะ
3: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะ
3: ได้
2: คำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
3: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
3: อะไรรสเปรี้ยวนะ
2: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบ

0: ในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
1: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิลก็ใบให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวขา
1: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
0: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
1: อะไรนะคะปลาดาวคำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
0: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
1: ้ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิ
0: วเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
1: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
1: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
0: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
0: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำเอาเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
1: ค่ะ
0: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวคะ
1: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอกตอบกลุ่มที่1ค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอน

0: ี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
1: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
0: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิวคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่สองนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิวกลุ่มที่หนึ่งเป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่หนึ่งนะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่สองนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่สองนะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็กลุ่มที่สองแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิวก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็กลุ่มที่สองเด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองเนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะยากไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิวลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่หนึ่งและคำว่ารถไฟในกลุ่มที่สองกันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ยาน
1: พาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้หรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
0: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
0: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
1: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่หนึ่งนะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
0: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
1: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่หนึ่งเขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่สองนะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่สองที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
0: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
1: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำประสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
0: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
1: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
1: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
0: คือสัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้น

0: ็มีความหมายต่างกันถูกต้อง
1: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
1: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
0: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเลย
1: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำประสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
1: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำประสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำประสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
1: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
0: ะ
1: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำประสมคะ
0: เป็นอาหาร
1: ว่าอะไรนะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
0: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
1: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำประสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำประสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึง อาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
0: ะ
1: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะคำไหนเอ่ย
0: แจกันหรือเปล่า
1: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เส
1: ียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
0: เตารีด
1: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
0: ๆ
1: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
0: ใช้ถ่าน
1: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
0: คำว่าอะไรคะ
1: TikTok TikTok คำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะตัวเล็กมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
0: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไป

0: นะคะคำว่าอะไรคะเด็กๆมีคำว่าก
1: ระติกกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
0: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
1: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่ม
0: ใช่ค่ะซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำผสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
1: ๆ
0: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำผสมเอ่ย
1: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
0: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
1: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ข้อนี้แตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
1: อยดินสอ
0: นั่นเองค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆเข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
1: ค่ะนั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
0: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
0: หาร2พยางค์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ
1: ถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
0: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิล
1: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำผสมกันค่ะคำผสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำผสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการผสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการผสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำผสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการผสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
0: ค่ะ
1: ประมาณนะคะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำผสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
0: คนสวน
1: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาคำผสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึง

0: การที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำผสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำผสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากสมคำสองคำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดาษนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เราก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำผสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการผสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำผสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำผสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: 2คำขึ้นไปค่ะ
1: มาผสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาผสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิลอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาผสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าการอับอาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
0: หน้าผากลงมาจนถึงคาง
1: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก๋งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
0: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
1: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
0: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ได้ละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่เอาละครับวันนี้

0: นี่นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
1: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆ ก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช
0: ้นี่คือเวอร์ชันแรก
1: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
0: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
1: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
0: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
1: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
0: สิ้นเปลืองทรัพยากร
1: สิ้นเปลืองทรัพยากรและทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
0: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
1: เสียเวลาครับ
0: แล้วก็เสียทุนด้วย
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อะครับ
1: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คือแก้ไขปัญหาอันนี้เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากเหมือนเดิมอ่ะนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเค้าเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองนึงเนี่ยมีถุง
0: 315ถุงทําไมถึงมีเยอะคร
1: ับเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทําให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทําเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทําความสะอาดนี่นะครับ
0: ครับผม
1: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
0: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
1: ครับจะเป๊ะจะมีการมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
1: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่า
0: ถ้าเกิดจะให้ชัดให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
1: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทําความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
0: ึ้
1: น
0: 315ถุงเนี่ย
1: ครับ315ถุงเนี่ย
0: เป๊ะเลย
1: เป๊ะเลยครับ
0: โอเค
1: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
0: นะมันไม่ดับสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
1: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
0: ครับ
1: ประหยัดพลังงานครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
0: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
1: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
0: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
1: ตัวกินไฟครับ
0: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายขึ้นทันที
1: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่อันนี้ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
0: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
1: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
0: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
1: ครับ
0: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วง

0: หน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ
1: คนไทยก็ทำได้
2: เพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ
1: ่คนไทยก็ทำได
3: ้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของคลีนนิ่งคาร์ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้ทั้งหมด
0: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
4: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอการที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
0: อัน
4: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
0: ่
4: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
0: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
4: คร
0: ับนะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
4: ์
0: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะ
4: ครับ
0: โอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
4: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
0: ง่ายขึ้น
4: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุด
0: ไปเลยอย่างเช่นถุงใช่ไหม
4: ครับผม
0: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
4: ใช่ครับ
0: อ๋อ
4: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาค

0: นาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นต่อๆไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับ เราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
0: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
1: นะฮะก็อยากให้อาจารย์ฝ่ายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
0: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์1ชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ด้วยที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุด
0: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได้
1: นะครับตอนนี้อ้าก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ พี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องสะอาดถุงกรอง
1: คือเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะคร
1: ับ อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่าดัสต์มอนิเตอร์นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: ครับที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่มั้ย
2: ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลัก
2: ๆครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
1: ว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถไม่ตกราง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกรางด้วย
2: การตกรางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
1: ครับ
2: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
2: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่า maintenance มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
2: ครับใช่ครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
2: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
2: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: ล้วครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู
0: ่ครับอ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชันที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบำรุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: หมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้การจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยในเวอร์ชั่น2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับนะฮะก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่าง
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี
0: ้อะไรอย่างนี
1: ้ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินด
0: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายัพสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้ฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ

0: ำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: ใช่
1: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2 ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โนนาโถนะครับรายการที่จะนำเสนอภูมิปัญญาองค์ความรู้เทคนิคเคล็ดลับวิธีการเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงและเพื่อที่จะให้พึ่งพาตนเองได้นะครับโดยรายการวิชาพึ่งตนเองนั้นเราแบ่งช่วงต่างๆออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1นั้นก็คือช่วงเกษตรพึ่งตนเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของคนในประเทศนี้นะครับสามารถที่จะนำวิชาความรู้เทคนิควิธีการเหล่านี้ไปใช้ได้และก็พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดและสำหรับช่วงที่2นะครับเราให้ชื่อช่วงว่าสุขภาพพึ่งตนเป็นการพึ่งพาตนเองในเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นการนำเสนอเอาองค์ความรู้ง่ายๆที่คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้นะครับสำหรับช่วงที่3นะครับเราให้ชื่อช่วงว่าพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้เป็นการนำเสนอพื้นฐานอาชีพโดยทั่วๆไปนี่แหละครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้รู้ถึงเทคนิควิธีการเคล็ดลับในการผลิตเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดแต่เชื่อว่าจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนนะครับสำหรับช่วงแรกช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยคำถามของชาวนาท่านหนึ่งจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาดินปลูกอะไรไม่ขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีกูรูผู้มีความรู้ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จมาตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ทราบกันนะครับ

ซัดฟ้าดินมันเป็นดินสายแล้วก็เป็นดินแข็งแข็งด้านพอโดนฝนมันก็เป็นโคลนไปด้วยเวลาน้ำแช่มันก็โคลนด้วยเวลาแห้งก็แห้งเป็นฝุ่นไปเลยปลูกมะม่วงปลูกอะไรมันก็มาไข่ดอดแต่พวกต้นมะขามต้นตาลถ้าหากเป็นหน้าฝนแล้วก็ฝนมันจะลางมันด้านของมันเองเพราะนั้นนำมาหลายมดหญ้าไม่ขึ้นผมอยากจะถามว่าจะแก้ปัญหายังไงดินมันเป็นแบบนี้เก็บน้ำมาอยู่จะมีวิธีอย่างไรที่จะช่วยได้บ้าง

้นจะไปยากอะไรก็ดูง่ายๆว่าพอใกล้ฤดูหนาวเนี่ยลมหนาวลมว่าวจะเข้าเนี่ยใบไม้ก็หล่นห่มไปแล้วก็เลียนแบบง่ายๆสิโบราณก็ทำให้ดูต้นไม้ก็ทำให้ดูแล้วห่มดินอย่าปล่อยให้ดินเปื่อยอย่าไปถากเอามาเผาอย่าไปขูดไปถากมาเผาทิ้งต้นหญ้าขึ้นห่มไว้โบราณสอนดินดีเพราะหญ้าปกก็อย่าไปฆ่าหญ้าทิ้งที่หญ้าขึ้นมาดูแลแม่พระธรณีเนี่ยโบราณก็สอนมาเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชและพืชจะมาเลี้ยงเรานี่ดินดานทั่วๆไปเนี่ยก็ยังไม่ร้ายแรงอะไรก็ทำง่ายๆเลยคือหาฟางหาหญ้าหาใบไม้หากิ่งไม้เนี่ยห่มลงไปเลยหนาสักฝ่ามือนึงเนี่ยหรือสองฝ่ามือนี่เลยแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่แห้งชามนึงเสร็จแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์น้ำอีกสักชามนึงใส่เข้าไปต้นนึงเนี่ยก็จะสามารถทำให้ดินฟื้นตัวได้ทีนี้ถ้ามันดินดานขนาดหญ้าไม่ขึ้นเลยล่ะจะรอดไหมทำให้ดูครับไม้ที่ควรจะปลูกในบ้านรอบๆบ้านเราเนี่ยก็ควรจะปลูกไม้ที่เป็นต้นสูงคือถ้าเราจะปลูกพืชทุกชนิดเนี่ยควรจะมีไม้ให้ร่มเงาให้อากาศออกซิเจนให้ความชื้นสัมผัสทั้งในดินและความชื้นสัมผัสในอากาศเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ปลูกพืชอะไรก็ได้จะปลูกพืชสมุนไพรจะปลูกพืชอาหารกินได้ปลูกพืชเป็นยาจะปลูกพืชเป็นของใช้ได้หมดเลยขอให้มีไม้สูงใหญ่ให้เป็นป่าระบบนี้พระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างมันจะทำให้ดินไม่สมบูรณ์เร็วแล้วก็ถ้าจะให้เร็วยิ่งขึ้นถ้าให้มั่นใจว่าระบบรากนี้จะอยู่ถูกอย่างลงในดินได้ดีก็เอายาสาปลูกเข้าไปอ่ะรากแฝกเนี่ยมันจะยั่งลงไปในดินได้เร็วมากแล้วก็จะทำให้เกิดรูอากาศในดินแล้วใบมันเนี่ยตัดออกมาห่มดินได้

ีด้วยเพราะฉะนั้นแฝกจึงเป็นพืชที่ในดินที่ตายแล้วควรจะใช้ชนิดที่แนะนำให้ใช้ก็คือแฝกลุ่มอวบๆเนี่ยท้องขาวๆท้องมันจะขาวหลังเขียวๆเนี่ยถ้าไม่มีหญ้าแฝกเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้ขั้นที่3ผมไปหาผู้ควบคุมแมลงเอาดอกไม้มาปลูกไว้ชวนตัวห้ามพรีเดเตอร์ชวนตัวเบียนมาอยู่กับเราเสร็จแล้วฟางห่มนี่ตอนต่อไปก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้หนึ่งต้นน่ะปุ๋ยแห้งหนึ่งชามปุ๋ยน้ำอีกหนึ่งชามนั่นเองแห้งชามน้ำชามขั้นตอนต่อไปปุ๋ยน้ำก็คือสมุนไพรรสจืดที่หมักได้เองจากพืชรสจืดทุกชนิดล้างจืดผักลอยน้ำทุกชนิดผักบุ้งข้าวได้เหมือนกันหมดเลยเมื่อได้สมุนไพรรสจืดมาแล้วก็สับพอสับเสร็จปุ๊บก็ใส่ถังไว้ผัก3กิโลน้ำ10ลิตรหัวเชื้อ1ลิตรน้ำตาล1ลิตรละลายให้เข้ากันให้ดีแล้วก็เทขั้นตอนนี้สำคัญนะปิดฝาให้แน่นไว้ให้ได้3เดือนเป็นอย่างน้อยถ้าเป็นพื้นที่อย่างนี้ดินอย่างนี้ควรจะใส่ประมาณ1ต่อ100เท่าใส่น้ำ100ลิตรใส่เป็น1ลิตรโดยประมาณสมุนไพรรสจืดเนี่ยจะทำให้ดินคือดินที่มันตายเป็นกรดอย่างนี้จะมีลักษณะเป็นกรดจัดเป็นพิษรุนแรงแล้วต้นไม้ต้นหญ้าก็ขึ้นไม่ได้แล้วนั้นต้องเริ่มจากสมุนไพรลดจืดสามารถใช้ลดความเป็นกรดลดความเป็นพิษได้ดีมากแล้วที่สำคัญคือในสมุนไพรลดจืดที่หมักได้ที่แล้วนี่จะเป็นสารกระตุ้นจุลินทรีย์ที่อยู่กับรากทั้งรากหญ้านะรากของต้นไม้ที่เราเลือกปลูกทั้งต้นไม้ผลหรือไม้ทรงเนี่ยที่เราเลือกปลูกไว้เนี่ยก็จะกระตุ้นให้จุลินทรีย์เนี่ยขยายตัวเร็วรากจะเดินลงไปในดินได้เร็วมากๆเราก็จะต้องมีคาถาฟื้นฟูคาถาคืนชีวิตให้แผ่นดินว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชวิธีเลี้ยงดินก็ง่ายๆอย่างที่ทำให้ดูนี่แหละอย่าลืมคาถานะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช

าการปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนั้นถือว่าเป็นโรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นกับคนทั่วโลกนะครับมีตั้งแต่อาการปวดหัวแบบเล็กๆน้อยๆจนถึงขั้นปวดหัวในระดับรุนแรงไม่สามารถที่จะทำงานทำการได้นะครับและทางออกของคนส่วนใหญ่นั้นก็คือการหันไปพึ่งยาหันไปพึ่งหมอนะครับจนต้องเสียค่าอยู่ค่ายาเป็นจำนวนมากแล้วก็ลืมนึกไปนะครับว่ายาแก้ปวดนั้นได้ส่งผลข้างเคียงและส่งผลในอนาคตต่อสุขภาพของตนเองได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้นะครับว่ายังมีองค์ความรู้และมีภูมิปัญญาอื่นๆที่สามารถแก้อาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายนะครับทั้งที่จริงๆแล้วนี่เป็นองค์ความรู้เก่าแก่ของแพทย์ทางเลือกในเอเชียนั้นใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับสมดุลร้อนเย็นโดยการกินอาหารแล้วก็กินยาสมุนไพรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการกลุ่มงานเวชกรรมอยู่ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับและเป็นนักบำบัดสุขภาพทางเลือกแนววิถีพุทธจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาโรคอาการปวดหัวตัวร้อนแบบนี้ให้เราได้ทราบเป็นวิธีการแบบง่ายๆโดยใช้พืชผักที่อยู่ข้างๆบ้านของเรานี่เองนะครับไปติดตามได้เลยครับ

ำหรับอาการไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนเนี่ยนะมันไม่ใช่อาการที่จะรักษายากอะไรหรอกถ้าเรารู้จักเขานะจริงๆแล้วสาเหตุเขาส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะร้อนเกินในตอนนี้นะครับแต่ความจริงเย็นเกินก็จะมีได้เหมือนกันแต่มีน้อยเย็นเกินมีสักประมาณ 5% ความจริงการปวดนั้นมันเกิดจาก2ประเด็นประเด็นนึงนั้นพิษร้อนหรือพิษเย็นนะเข้าไปเผาระบบประสาทนะทําให้เกิดการปวดขึ้นพอเผาระบบประสาททําให้เกิดอาการปวดขึ้นร่างกายจะรับรู้ว่ามันมีพิษอยู่ตรงนั้นก็จะทําการเกร็งตัวเพื่อที่จะบีบเอาพิษออกซึ่งเป็นรีเฟกปกติธรรมดาของร่างกายพอเกร็งตัวที่จะบีบเอาพิษออกมันก็จะกดรัดเส้นเลือดกดรัดกล้ามเนื้อต่างๆตรงนั้นทําให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกเมื่อเลือดไหลเวียนไปเรียนตรงนั้นไม่ได้เนี่ยในวงการแพทย์แผนปัจจุบันเองเนี่ยก็จะมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่ามันทําให้เกิดอาการปวดนะครับขั้นตอนที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี้ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับเดี๋ยวพอเราไปดูการสาธิตเนี่ยเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นครับสมุนไพรตามหลักแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์พื้นบ้านนะครับที่จะใช้ถอนพิษร้อนก็จะมีสมุนไพรเหล่านี้นะฮะก็จะมีพวกยานางอันนี้โสมไทยสเลดพังพรหญ้าปราบหรือผักปราบหญ้าม้าใบเตยมีผักบุ้งว่านกับหอยนะฮะหรือว่าอั่งเต็กอันนี้ผักสลัดฮะอันนี้ผักเป็ดหรือวอเตอร์เครสหอมแซ่บหรือว่าเบญจรงค์บางท่านก็จะเรียกว่าตำลึงหวานอันนี้จะเป็นบัวบกนะผักทั้งหมดนี้เป็นผักฤทธิ์เย็นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเอาทั้งหมดเราใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันนะครับแล้วแต่เราว่าเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเรามีหลายอย่างก็ใช้หลายอย่างรวมกันนะครับถ้าเป็นผักที่ซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขามีสารพิษหรือเปล่าให้เราถอดพิษก่อน1ถ้าเรามีน้ําซาวข้าวนะครับก็แช่ลงไปในน้ําซาวข้าวไม่ว่าน้ําซาวข้าวเหนียวน้ําซาวข้าวเจ้าก็ได้นะครับประมาณ10ถึง20นาทีก่อนนะแล้วค่อยไปล้างน้ําเปล่าแล้วค่อยเอามาทํายานะครับหรือถ้าเรามีถ่านนะก็ใช้ถ่านประมาณ1ถึง5ก้อนนะแช่กับน้ําเสร็จแล้วก็เอาผักลงไปแช่ด้วยแช่ประมาณ10ถึง20นาทีทั้ง2วิธีนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอาผักนั้นมาล้างน้ำเปล่าแล้วค่อยมาทำเป็นยา

เดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการทำกันดูนะถ้าเป็นใบยะนางเนี่ยถ้าเป็นคนผอมบางนะก็ใช้แค่ประมาณ 3-5 ใบก็ได้นะครับถ้าคนที่ตัวโตๆใหญ่ๆหน่อยก็ใช้ 10-20 ใบได้สมุนไพรตัวใดก็แล้วแต่นะถ้าง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะใช้ประมาณครึ่งถึง1กำมือของคนคนนั้นครับเดี๋ยวเราก็จะสาธิตกันเลยฮะเราก็เอาน้ำใส่ครับประมาณ 1-3 แก้วสาธิตการขยี้ก่อนขยี้ก็ทำเหมือนซักผ้าบิดอย่างไรก็ได้นะครับให้เซลล์ของเขาเนี่ยละเอียดหรือว่าย่อยเล็กลงหรือว่าคล้ายๆบอบช้ำมันนะพอเราบิดหรือขยี้เหมือนซักผ้าเนี่ยน้ำสมุนไพรเย็นน้ำคลอโรฟิลก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆแล้วเขาจะค่อยๆจากสีขาวก็จะค่อยๆกลายเป็นสีเขียวเรื่อยๆขยี้ก็ไม่นานนะส่วนใหญ่ก็แค่ 3-5 นาทีเนี่ยก็จะได้สมุนไพรมาใช้ประโยชน์แล้วพอขยี้เสร็จแล้วนะก็เอามากรองเทผ่านกระชอนนะครับเราก็จะได้น้ำคลอโรฟิลนะครับสีเขียวสวยงามทีเดียวนะครับเมื่อเราได้น้ำคลอโรฟิลมาแล้วนะครับวิธีการใช้ก็จะง่ายๆนะครับดังนี้ก็จะให้ผู้ป่วยที่ไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยเนื้อตัวดื่มในปริมาณที่รู้สึกสบายนะครับจะดื่มทีละน้อยหรือจะดื่มทีละเยอะๆก็แล้วแต่สภาพร่างกายของผู้ป่วยพอดื่มน้ำคลอโรฟิลเสร็จเนี่ยในจุดที่ไม่สบายเพื่อที่จะให้การรักษานั้นเป็นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะเราก็จะเอาผ้าอะไรก็ได้นะครับสะอาดสะอาดนะผ้าขนหนูอย่างเงี้ยนะครับชุบน้ำคลอโรฟิลเช็ดในจุดที่รู้สึกไม่สบายเช่นเช็ดที่หน้าที่ศีรษะเช็ดไปนวดไปบีบๆนวดๆ นอกผ้าไปนะครับให้รู้สึกสบายการทำแบบนี้โดยส่วนใหญ่นะครับประมาณ 1-3 วันนะอาการก็จะมักจะทุเลาลงนะครับถือว่าเป็นการรักษาแบบเรียบง่ายที่มีประสิทธิภาพสูงมากทีเดียวครับอย่าลืมนะครับหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองครับ

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิชาพึ่งตนเองแล้วนะครับค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นรูรั่วที่นำเงินออกจากกระเป๋าของครอบครัวไทยแต่ละครอบครัวในแต่ละเดือนมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คงจะหมดไปกับเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสระผมสบู่หรือว่าบรรดาเครื่องประทินโฉมต่างๆนะครับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณแม่บ้านนั้นก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าแต่ละเดือนนั้นเราใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้มากสักแค่ไหนเพียงหนึ่งครอบครัวนะครับยังใช้เงินปริมาณเท่านี้ลองคิดดูนะครับถ้านำหลายๆครอบครัวทั่วประเทศมารวมกันนั้นงบประมาณจำนวนมหาศาลจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้มากสักแค่ไหนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจำเป็นต้องซื้อต้องหาและไม่สามารถทำเองได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นสามารถทำเองได้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ซับซ้อนง่ายนิดเดียวด้วยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองติดตามช่วงนี้ดูได้นะครับในช่วงที่มีชื่อว่าพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวครับ
1: ปกติใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายทั้งหลายเนี่ยเยอะไหมคะ
2: เยอะค่ะก็มีพวกยาสระผมครีมนวดยาหมักผม
3: ก็มีแชมพูครีมนวดผมสบู่อาบน้ำ
1: เคยคิดจะทำของพวกนี้ใช้เองไหมคะ
3: คิดว่ามันยากขั้นตอนอาจจะหลายขั้นตอนกระบวนการมันอาจจะมากมายอุปกรณ์ที่เรามีมันอาจจะไม่พร้อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราสนใจอยากจะทำของพวกนี้ใช้เองแล้วเราจะต้องทำยังไงอะค่ะ
4: คุณแม่บ้านทั้งหลายต่อไปนี้ไม่ต้องมาคอยปวดสแมนแตนนะเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านครับเนี่ยจริงๆพวกเรื่องพวกนี้เราสามารถทำเองได้ใช่ไหมเพียงแต่เราไม่รู้เฉยๆแล้วคุณแม่บ้านจะคิดว่าโอ้จะไปทำแชมพูสระผมไปทำสบู่ทำสบู่เหลวเนี่ยน้ำยาซักผ้าปอดธนูโอ้ไม่จะทำยังไงมันต้องมีโรงงานขนาดใหญ่เป็นร้อยล้านพันล้านขอให้มีแค่นี้พอครับเนี่ย5นิ้วทำได้แล้วต่อไปนี้คุณแม่บ้านทั้งหลายครับเราก็จะต้องมาพากันมาประหยัดค่าใช้จ่ายเส้นผมก็จะนุ่มสลวยสวยเก๋ได้ด้วยเพียงอันนี้อันเดียวคุณแม่บ้านครับในมะกรูดเนี่ยถามว่ามันดียังไงครับเมื่อเรามาทำแชมพูสระผมครับข้อที่1ผิวมะกรูดจะมีน้ำมันมากเราจะเห็นว่าขาวๆใต้ผิวมะกรูดนี่นะครับมันจะมีสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าสารแทนนินสารเนี่ยจะช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียคือขจัดรังแคครับรสเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยชำระล้างหนังศีรษะวิธีการก็คือเราก็เอาลูกมะกรูดเนี่ยไปปิ้งไฟอ่อนๆครับเพื่อกระตุ้นให้น้ำมันออกมากเสร็จแล้วเราก็มะกรูดครับผ่าเป็นชิ้นเล็กๆครับแกะเอาเม็ดออกที่แกะเม็ดออกเพราะว่าเราไม่ต้องการความขมจากเม็ดความขมจากเม็ดก็จะอาจจะทำให้ผมกระด้างนะครับเราก็ใส่ในเครื่องปั่นครับใช้เนื้อมะกรูดนะครับ1ส่วนครับผสมกับน้ำสะอาด1ส่วนครับ1:1ครับ

0: เสร็จแล้วก็จะนำใจปิดคันด้วยผ้าขาวบางใช่ไหมครับถ้าเราไม่ต้องการเนื้อมันจะไปสระผมนะไม่เป็นติดผมไม่สะอาดแล้วก็คันมันก็จะได้เป็นน้ำมะกรูดออกมาใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการไปฆ่าเชื้ออีกเพื่อเก็บไว้ให้ได้3เดือนเนี้ยเราจะอุ่นตั้งไฟอ่อนๆครับตั้งไฟครับพอเป็นไอไม่ต้องถึงขนาดเดือดนะครับเพราะน้ำมันก็จะระเหยไปนะครับเสร็จแล้วครับเราก็ไปใส่ขวดครับเป็นแชมพูมะกรูด 100%
1: สุดยอด
0: ที่ทำในขวดนี้นะครับคุณแม่บ้านผมใช้มะกรูดลูกขนาดนี้นะครับ

ไปทั้งหมด5ลูกครับลูกละ50สตังค์2บาท50ครับเท่านั้นคราวนี้ผมจะทำสูตรแบบแชมพูในตามท้องตลาดเลยครับที่สำคัญก็คือคุณภาพดีเหมือนกันนี่ส่วนผสมอันแรกเราเรียกว่าหัวแชมพูครับซื้อได้แถววัดตึกครับอย่างที่สองนี่เราผสมสารกันลื่น SME 29อันนี้ช่วยทำให้ผมลื่นมันเงางามครับเกลือครับในที่นี้ผมจะใช้น้ำมะกรูดครับหรือแม่บ้านจะใช้เป็นน้ำอัญชันน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ครับแล้วก็น้ำเปล่าครับแล้วก็สารกันเสียครับใส่ก็เป็นนิดเดียวแชมพูของเราจะอยู่ได้2ปีครับสุดท้ายน้ำหอมครับโอ้โหหอมมากครับขั้นตอนแรกเกลือ30กรัมครับใส่ไปในน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดใช่ไหมครับ1ขีดก็คนครับคนให้ละลายครับเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารเร่งปฏิกิริยาทำให้หัวแชมพูเนี่ยมันเหนียวและข้นขึ้นครับแล้วก็ได้ปริมาณมากขึ้นครับอ้าวใส่น้ำมะกรูดครับจะเป็นแชมพูมะกรูดนะครับแต่นี่เป็นแบบสูตรตามท้องตลาดมีฟองกลิ่นหอมฉุยครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่สารที่ทำให้ผมนุ่มลื่นครับนี่ครับใส่ลงไปครับแล้วขั้นต่อไปหัวแชมพูไหมครับอันนี้เขาทำสำเร็จรูปแล้วเป็นฟองด้วยใส่สารทำให้ผมนุ่มชุ่มชื้นกันรังแคเขาผสมกันอยู่ในนี้พร้อมเลยครับเข้ากันแล้วครับเราจะเติมเกลือที่ละลายในน้ำสะอาด1ขีดใช่ไหมครับลงไปครับเห็นไหมครับเห็นปฏิกิริยาไหมครับมันจะหนืดแล้วครับเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าจะทำให้เซลล์ต่างๆในหัวแชมพูเนี่ยมันขยายพองตัวใหญ่ขึ้นขั้นตอนต่อไปครับเราจะใส่สารกันบูดครับ2 cc นะครับน้ำหอม10 cc นะครับแล้วแต่จะเอากินกุหลาบสตรอเบอรี่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่กินต้มกินอะไรก็ได้หอมเลยครับกินหอมสวยมากได้กลิ่นครับคุณแม่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วอยากมีขวดใส่สวยๆก็เลือกเอาครับคุณแม่บ้านครับเสร็จแล้วครับห้าวเงินไปซื้อท้องตลาดหมดเงินไปประมาณถึง800-900 บาททำเองหมด180 บาทเท่านั้น

ดาห์นี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ว่าผมมีคาถาสั้นๆในการพึ่งพาตนเองมาฝากคุณผู้ชมก่อนลาจากนะครับนั่นก็คือตัวอักษร3ตัวครับนั่นก็คือทอที่แปลว่าทำทันทีเพื่อที่จะพึ่งพาตนเองได้นำความรู้เหล่านี้ไปทดลองทำดูนะครับสำหรับสัปดาห์นี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทําการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

วัสดีครับพบกับผมสิทธานฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปย้อนความหลังในครั้งที่เรายังมีสายน้ำเป็นเส้นทางสัญจรหลักมีเรือเป็นหัวใจของการเดินทางและมีเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่หลากหลายชาติพันธุ์นะครับมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนกรุงรัตนโกสินทร์ลำน้ำสายหลักเส้นหนึ่งที่มีความสำคัญในครั้งนั้นก็คือลำคลองสายนี้ครับคลองบางหลวงไปกันครับ

0: คลองบางกอกใหญ่หรือว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะครับในสมัยอยุธยาก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าซึ่งต่อมาในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้มีการขุดคลองลัดบางกอกขึ้นนะฮะเพื่อตัดตรงย่นระยะทางขุดตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงปากคลองบางกอกใหญ่ก็เลยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับและบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ก็ได้มีการขุดคลองเล็กคลองน้อยเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเรือในสมัยอยุธยาเดินเรือไปยังที่ต่างๆโดยที่ไม่ต้องออกที่ปากอ่าวปากทะเลนะครับ
1: ในสมัยอยุธยาเนี่ยการเดินเรือออกไปทางทะเลมันอันตรายเราก็จะใช้คลองในเลือกส่วนไร่นาเหล่านี้นะคะเป็นคลองลัดตัดขึ้นไปออกที่ปากน้ำท่าจีนที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยตัดจากท่าจีนเข้าสู่แม่กลองเราก็จะไปออกบริเวณที่เป็นลำน้ำเนี่ยนะคะแม่น้ำแม่กลองด้านบนไปจนถึงนู่นเลยเมืองการจากเมืองการเดินบกเข้าไปพม่าได้นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือออกทะเลออกไปทางปากคลองที่เรียกว่าคลองบางตะบูนะไปบ้านแหลมนะคะไปออกเพชรบุรีแล้วเขาก็ใช้เส้นทางเหล่านี้เดินทางกันมาจนถึงสมัยกรุงเทพนะคะเพื่อการเดินทางข้ามคาบสุดตอนบนสุดของคาบสุดสยามกับคาบสุดมลายูเนี่ยนะคะตอนบนสุดก็คือตรงเพชรบุรีเนี่ยขึ้นไปที่ต้นน้ำเพชรนะฮะข้ามสันปันน้ำเข้าไปลงสู่คลองตะนาวสีจากคลองตะนาวสีเนี่ยเดินทางไปสู่หัวเมืองที่ตะนาวสีก็ได้แล้วก็หัวเมืองที่มาริดซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญในการที่เดินทางออกไปสู่อินเดียนะเพราะนั้นเส้นทางจะเป็นเส้นทางสำคัญมาโดย
0: ชื่อของคลองบางหลวงบางคนบางข้อมูลก็สันนิษฐานว่าเริ่มใช้เรียกในสมัยกรุงธนบุรีเพราะว่าบริเวณนี้มีขุนนางมีข้าราชการปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยกันเยอะแต่คำว่าหลวงก็อาจจะไม่ได้หมายถึงเป็นของหลวงอย่างเดียวอาจจะหมายถึงใหญ่ก็ได้นะครับสื่อถึงปากคลองที่มีขนาดใหญ
1: ่มันมีคำว่าบางหลวงหลายแห่งนะอย่างเช่นบางหลวงเชียงรากก็มีถ้าไปดูคลองเชียงรากถ้าเป็นคลองบางหลวงเชียงรากเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางน้ำที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นของบางหลวงเนี่ยเขาใช้เฉพาะตัวปากคลองนะไม่ได้เข้าไปจนถึงด้านในนะแต่ด้านในเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นบางกอกใหญ่หรือว่าคลองด้านหน้าวัดอะไรชื่ออะไรต่างๆชื่อคลองเนี่ยจะเป็นชื่อที่เปลี่ยนไปตามชุมชนเพราะนั้นคนจะเข้ามาตั้งชุมชนตรงนี้นะก็เรียกว่าบางนู้นบางนี้บางนั้นนะคะทั้งสองฝั่งปากคลองเลยแล้วก็เป็นจุดที่ชุมนุมเรื่องของเรือนแพนะเรื่องของตลาดตลาดการค้ามีศาลเจ้ามีวัดก็จะอยู่ตรงบางบางก็คือตัวที่เป็นทางน้ำเชื่อมต่อกันระหว่างเส้นทางน้ำใหญ่และเส้นทางน้ำเล็ก

0: ในหนังสือเด็กคลองบางหลวงนะครับของขุนวิจิตรมาตราเล่มนี้นะครับผู้เขียนได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของคลองบางหลวงในอดีตซึ่งผู้เขียนเรียกว่าคลองบรรดาศักดิ์เพราะสองฝั่งคลองเนี่ยเต็มไปด้วยบ้านเรือนของขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากมายเลยครับ
1: ผู้อยู่เยอะโดยเฉพาะทางโน้นทางใกล้ๆกรุงธนบุรีซึ่งไอ้พระราชวังเดิมมันก็มีฐานะเยอะแล้วมันก็ไล่มาตามคลองว่ามันต้องอยู่ตามคลองนะจนกระทั่งถึงคลองด่านมันก็จะค่อยๆบางไปมันเป็นสวนมาข้าราชการในคลองนี้เท่าที่จำได้นะมีพญาอยู่ 5-6 หลังมั้งนอกนั้นก็เป็นขุนมั่งเป็นร่วมมั่งเป็นพระมั่งบ้านที่เห็นเป็นโรงเรียนนี้นะเป็นบ้านวิเศษนิยมบ้านหลวงแจ่มวิชาสอนทำยาสีฟันวิเศษนิยมซึ่งเดี๋ยวนี้ยาสีฟันวิเศษนิยมก็ยังอยู่เขามารวยตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งญี่ปุ่นขึ้นอ่ะตอนไอ้ยาสีฟันจากนงจากนอกอะไรมันไม่มีนั้นก็ใช้ยาสีฟันวิเศษนิยมนี่แหละเขาเรื่องง่ายขายดีตรงข้ามเนี่ยวังเจ้าตุ้มวังเจ้าตุ้มเนี่ยจะเป็นชื่อเดิมท่านแต่ชื่อที่ได้รับสถาปนาใหม่ก็คือพระองค์เจ้าสนิทพงษ์พัฒนาเดชก็เป็นพวกเสน่ห์ดวงเหมือนกันการไปสมัยนั้นมันก็ไปเรือจ้างให้เรือจ้างไปบางคนเขามีเรือส่วนตัวเขาก็ให้บ่าวพายก็พายไปบางเจ้าก็มีเรือยนต์เล็กๆเป็นเรือยนต์ประจำบ้านเรือจ้างก็จะมีแต่ก็ไม่มีมากนะมีเป็นจุดๆแล้วก็ไปเรียกมารับแล้วก็ไปส่งถ้าเปลี่ยนมาปากของตลาดมันแค่นี้ไม่ได้ไปส่งไกล
0: แม้แต่บ้านของแม่พลอยตัวละครเอกจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็สันนิษฐานว่ามีบ้านอยู่ในคลองบางหลวงเช่นกันครับ
1: คือทุกคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าบ้านแม่พลอยตรงไหนได้แต่จินตนาการเอาตามความเข้าใจของตัวถ้าเพื่อไปถามหม่อมคึกฤทธิ์มันก็บอกท่านไม่ได้เน้นที่เป็นบ้านใครแต่จริงๆที่เราเห็นว่ามันใกล้ที่สุดนะคือบ้านคุณพินเพราะบ้านคุณพินเนี่ยจะเหมือนกับที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อ่ะท่านเขียนไว้เลยมีตลาดท่าน้ำมีตึกมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตรงกับบ้านของคุณพินคุณพินเทพเฉลิมเนี่ยท่านเป็นลูกพญาศรีสรราชตักดีท่านก็ตั้งชื่อลูกท่านยาวๆเหมือนกันพงสุริยันพันสุริยาพินเทพเฉลิมเพิ่มเสน่หาพุ่มมะลิร่วงพวงมะลิลาพี่ยศมูลภูนยศมาพลอยพันนาลายพลายพันนาลาพลอยเนี่ยเขาคิดว่าเป็นแม่พลอยอะแต่ก็ไม่มีใครยืนยันนะได้แต่สันนิษฐาน
0: และในฐานะที่คุณวราเองก็เป็นเด็กคลองบางหลวงซึ่งเกิดและอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2478จึงยังจดจำภาพชีวิตริมคลองในวันเก่าๆได้ดีครับ
1: คลองเนี่ยมันไม่ได้เงียบเนี่ยหรอกหมายก่อนเรือแล่นตลอดวันมีเรือหลากหลายชนิดเรือสำปั้นแกวพายเรือข้างกระดานเรือถ่อเรือข้าวเรือลากจูงเรือแท็กซี่เรือฝรั่งมาเที่ยวอะไรเงี้ยของราคาครับมีทุกอย่างมีตั้งแต่ของสวนของอะไรอะไรไอ้ของกินมีตลอดวันอ่ะ
0: เมื่อก่อนเรือที่มาขายของขายผลไม้นี่ยังไงพี่จอดยังไงอ
2: ๋อจอดยาวแบบนี้เลยครับเขาขายมะม่วงนะ
3: ขายมะม่วง
2: จอดยาวนี่เลยตั้งแต่ปากคลองมาถึงนู่นเลยเจริญท่านนู่นเลย
0: โอ้เรือขายผลไม้นี่จอดตั้งแต่ปากคลองใช่ไหมติดเป็นน้ำเจ้าพยายาไปถึงสะพานเจริญพาส
2: ใช่ใช่
0: สะพานเจริญพาสก็นี่เนาะ
2: ใช่ใช่สะพานเจริญพาส
0: โอ้ยาวมากเลยเป็นร้อยลำได้ไหมเนี่ย
2: ร้อยลำ
0: เลย
2: บ้านผมญาติพี่น้องผมมาจากอยุธยานะมีเรือมาตกกุ้งตกปลาเนี่ยแล้วก็ไปขายตลาดท่าเตียนก็มีมะม่วงมีส้ม แม่ผมขายผลไม้ก็บางมดบางมดก็ซื้ออย่างอื่นมาด้วยแต่ไปลงที่บางมดเป็นหลักเลยก็บรรทุกเรือมา
3: ผมก็เป็นเขาเรียกสัตว์บุรุษคือคนดั้งเดิมของที่นี่ครับเกิดในคลองบางหลวงเนี่ยนะบ้านก็อยู่ริมคลองนะก็ว่ายน้ำเกาะเรือพ่วงสมัยก่อนตรงเนี้ยวัดจริยาเนี่ยมันจะมีท่าเรือมะม่วงก็จะมาจอดตรงเนี้ยก็เปลี่ยนแปลงหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนบ้านเยอะหมดเดี๋ยวนี้กลายเป็นสะพานพี่น้องเพื่อนฝูงก็หายกันไปหมดเพราะว่าต่างคนต่างไปอยู่นะแยกย้ายกันไป
0: ทุกวันนี้หากถามว่าคลองบางหลวงยังมีร่องรอยอะไรในวันเก่าๆให้เราได้เห็นบ้างนอกจากแม่น้ำลำคลองบ้านเรือนสองฝั่งน้ำแล้วก็ศาสตร์สถานต่างๆแล้วยังมีเรื่องราวของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะเรื่องราวของชนชั้นนำชาวมุสลิมที่สามารถเชื่อมโยงกลับไปได้ถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับ

0: อิหม่ามครับอิหม่ามช่วยเล่าความเป็นมาของมัสยิดต้นฝนให้ฟังหน่อยครับ
1: ครับมัสยิดต้นฝนเดิมนะฮะก็เป็นบางกอกนี่เป็นเมืองปากน้ำก่อนจะเข้าอยุธยาเพราะนั้นก็มันทางคนที่ลงเรือสำเภามาก็ต้องล่องเรือเข้าไปอยุธยาสมัยก่อนก็จะเป็นมันจะเป็นป่าสนเป็นป่าสนก็เพราะว่าสมัยที่เจิ้งเหอบกงเนี่ยเข้ามาก็ผ่านทางนี้นะแล้วก็ปลูกต้นสนไว้สมัยที่ศตวรรษที่15ช่วงรัฐอาณานิคมตอนตกเริ่มมาล่าอาณานิคมแถวนี้แล้วจึงเป็นที่มาของที่ว่าสมเด็จพระนารายณ์ได้ดึงชาติต่างๆดึงฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อที่จะขานอำนาจอาณานิคมในยุคนั้นและส่วนใหญ่ที่ปรึกษาท่านก็เป็นพวกมุสลิมเปอร์เซียมุสลิมเติร์กอะไรเงี้ยสมัยนั้นเจ้าเมืองบางกอกเนี่ยก็เป็นเชื้อสายเติร์กนะครับนั่นก็เป็นที่มาของมุสลิมที่นี่ซึ่งมันกว่า450ปี
2: เมืองมังกอกตอนนั้น เป็นเมืองหน้าด่านนะครับแล้วเป็นเมืองที่อยู่ในมือแขกกับจีนนะครับเพราะนั้นขุนนางมุสลิมที่ดูแลตรงนี้นะครับก็จะมาตั้งตรงนี้ตั้งชุมชนตรงนี้พญาราชบังสันมหมูดคือคนที่เคยมาเป็นแม่กองดูแลป้อมที่นี่ในสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับแล้วมาตั้งชุมชนมีสุเหร่ากาดีใหญ่ขึ้นมาที่นี่มันเป็นมัสยิดซึ่งงานรัฐพิธีเกี่ยวกับเรื่องแขกทั้งหมดต้องมาทำที่นี่ขุนนางมุสลิมทั้งหมดนะครับตั้งสมัยกรุงธนบุรีหรือแม้ตั้งศรีอยุธยาเมื่อเขาตายที่ไหนไม่รู้ต้องมาฝังที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมัสยิดเหมือนเป็นมัสยิดหลวงประจำเมืองบางกอกนะครับแล้วก็เป็นฐานชุมชนของคนแขกมาลายูแล้วก็พวกมุสลิมหลายกลุ่มซึ่งมาอยู่ตรงนี้ด้วย
1: แล้วก็มัสยิดนี้ก็เป็นมัสยิดที่มีข้าราชบริพารในอดีตนะเป็นตำแหน่งที่สมศักดิ์นะฮะแล้วก็มีจุฬาชมุนราชมนตรีหลายท่านอยุธยาจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร
2: ์นี่ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมุสลิมนะครับกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับได้ดูแลงานตรงนี้เพราะว่าสามารถจะติดต่อแล้วก็เรียกอะไรอ่ะรู้ธรรมเนียมกันเท่าทันกันมีอาวุธพอกันรู้เทคนิคการเดินเรือรู้เทคนิคการสื่อสารรู้ธรรมเนียมการทูตเหมือนกันนะครับเริ่มต้นมาก็คือมาเป็นค้าขายก่อนแล้วต่อมาก็รับราชการแล้วก็เติบโตในที่ราชการหลายคนนะขุนนางมุสลิมเองที่อยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับก็จากที่เรารู้ก็สายท่านเชคอามัดพระยาจุฬาฯมตีพระยาจุฬาฯนี่ไม่ได้เป็นผู้นำศาสนาไม่ได้มานำละหมาดนะจริงๆเขาคือดูแลงานต่างประเทศดูงานเรื่องภาษีอากรนะครับดูแลเรื่องงานการทูตนะถ้าทูตที่มาจากฝั่งตะวันตกนี่นะครับพวกฝรั่งพวกแขกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านขุนนางพวกนี้
1: มีหลายคนที่เป็นแม่ทัพในกองอยู่ในแถวๆนี้อย่างนี้ก็เก่าแก่มาก
3: ครับ
1: นะและนี่พระราชบังสันสมัยรัชกาลที่2เป็นแม่ทัพเรือต้องมาจากบังสันนั่นแหละเนี่ยก็เลยเป็นราชทินนามของแม่ทัพเรือพระสนมหงซึ่งเป็นพระสนมอีกท่านหนึ่งในสมัยรัชกาลที่2ครับเจ้าจอมมดาเรียมอยู่ที่นี่ด้วยเจ้าจอมมดาเรียมคือใครชื่อนางมาเรียมหรือมารยามเจ้าจอมมดาเรียมเชื้อสายสุลต่านสุไลมานบวกกับสายเกดะหรือไซบุรีที่เราเรียกกันเจ้าจอมมดาเรียมคือพระราชมดาของรัชกาลที่3นี่จะเป็นเจ้าพระยาจักรีที่เป็นสหายพระเจ้าตากสินผู้รวมคู่ชาติ
4: เจ้าพระยาจักรีแขก
1: อาไข่หมดชื่อหมด
4: วันมรุดผมอยู่ที่นี่อ่ะขุนโยธาสมุทรพ่อผมก็อยู่นี่ย่าผมก็อยู่ที่นี่ฝังอยู่ใกล้ๆกันทวดอะไรครับย่าอยู่ฝั่งนู้นนะเป็นมัสยิดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แล้วก็เป็นที่ในของบรรพบุรุษของมุสลิมเยอะที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินั่นนะฝังอยู่ในแนวเนี้ยเยอะ
0: ความน่าสนใจของมัสยิดต้นสนก็คือที่กุโบนี้นะครับเป็นที่รวมความแตกต่างด้านสำนักคิดของนิกายชีอะหรือที่เราเรียกว่าแขกเจ้าเซนด้วยนะครับเป็นไปได้ว่าในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงธนบุรีมุสลิม2นิกายนี้ได้ใช้มัสยิดต้นสนหรือที่เรียกว่ากุดีใหญ่ร่วมกัน แต่ต่อมามุสลิมนิกายชีอะหรือที่เรียกว่าแขกเจ้าเซนได้ขอพระราชทานที่เพื่อสร้างกุฏิหลวงและกุฏิล่างหรือที่เรียกว่ากุฏิเจริญพาสครับเราจะพบมัสยิดอยู่หลายแห่งเลยนะครับในแถบคลองบางหลวงเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนกับศูนย์กลางเก่าแก่ของชุมชนมุสลิมทั้งนิกายชีอะและนิกายซุนีคนมุสลิมเหล่านี้เรียกตามชาติพันธุ์และความเป็นมาที่หลากหลายเช่นแขกเจ้าเซนหรือแขกมงนแขกชวาแขกมาลายูแขกจามหรือบ้างก็เรียกตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเช่นแขกแพครับ
4: เพราะอยู่ในแพแต่ก่อนนั้นบ้านเรือนอย่างนี้มันไม่มีมีเป็นแพประจำไม้ก็ไม้ไผ่เนี่ยมันผูกๆแล้วเป็นข้างบนอาศัยกินอยู่หลับนอนอะไรนี่ค้าขายอะไรก็อยู่บนแพไปหมดสร้างกระสมัยคุณทวดอะไรอย่างเงี้ยนะพอมาหลังสามกรุงศรีอยุธยาก็จะล่องเรือมาตั้งบ้านเรือนตั้งพระรามหกยันท่าช้างเนี่ยแหละ
2: แล้วก็เรือนแพนี่แหละที่เป็นห้างการค้าลอยน้ำแล้วก็เรือนแพเนี่ยมันเป็นเซฟโซนอยู่ในทีคือใครจะมาก็ต้องนั่งเรือมาต้องว่ายน้ำมาคือตั้งแต่ท่าดินแดงจนกระทั่งมาถึงตรงที่เป็นสะพานพุทธปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงนั้นเป็นชุมชนมุสลิมหมดเลยและเป็นย่านการค้าย่านพ่อค้ามุสลิมอยู่เป็นกระจุกใหญ่เลยฝรั่งเขียนตรงนั้นว่ามุสลิมสแควร์แล้วถัดลงไปถึงจะเป็นกลุ่มย่านคนจีนฝั่งทนเนี่ยจะเป็นฝั่งที่พวกเจ้าของกิจการนี่อยู่นะครับเพราะว่าฝั่งที่เป็นฝั่งพระนครเนี่ยเป็นท่าเรือมันมีอั้งยี่มันมีซ่องโสเพณีมันมีนักเลงมันมีบ่อนการพนันมันมีเพราะนั้นพวกนี้ก็มีย่านการค้าตรงนั้นมีโกดังอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพอเราเขาอยู่เขายักข้ามมาตรงนี้ทำไงก็นั่งเรือข้ามไปแต่สังเกตพวกนี้เป็นพื้นที่เซฟโซนนะเอาแม่น้ำเนี่ยเป็นเซฟโซนนะอันนี้คนมุสลิมอินเดียเนี่ยอธิบายผมเองสังเกตว่าบ้านฝั่งนี้เนี่ยเป็นพวกอีลีทอยู่หมดเลยตระกูลใหญ่ๆอยู่หมดเลย
0: ด้วยความที่คนมุสลิมอยู่ร่วมผืนแผ่นดินสยามหรือแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานถึง3กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์วัฒนธรรมต่างๆจึงหลอมรวมกลมกลืนกันในหลายๆมิติครับเราอาจจะสังเกตได้จากฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ที่มีฉลองพระบาทปลายงอนรวมถึงพระชดาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหมู่กลอมพ่อของแขกมงนครับแล้วเรายังได้รับวัฒนธรรมอาหารมาจากมุสลิมไม่น้อยเลยนะครับจำได้ไหมครับมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหากับเฮชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2บทนี้ซึ่งมีที่มาจากคำว่ามุสลิมานแปลว่าแกงของมุสลิมไงครับเช่นเดียวกับของว่างชาววังที่เราเรียกว่ารุ่มครับเห็นรุ่มรุ่มทรงเศร้ารุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลในอาวรร้อนรุ่มรุ่มรุ่มกลางสวงรุ่มมีที่มาจากคำว่าแขกรุ่มตุรกีหรือที่แปลว่าผู้มาจากอาณาจักรโรมันตะวันออกไงครับแม้แต่ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของคนมุสลิมบางแห่งก็ยังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงมัสยิดบางหลวงหรือกุฏิขาวซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ครับความโดดเด่นของที่นี่ก็คือหน้าบันปูน

ั้นรวมถึงมิหรอบและแท่นแสดงธรรมที่ผสมผสานศิลปะลวดลายแบบไทยตกแต่งก้านใบแบบตะวันตกและดอกไม้ประดับแบบจีนเข้าด้วยกัน

ืออันนี้ที่เขาทำมาเนี่ยที่อื่นเขาไม่มีแบบผมแล้วก็ใครมาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยมีสุราอื่นเข้ามาจะขอสร้างโดมให้ทางในหมู่บ้านผมก็ไม่ยอมจะเอารูปแบบตลอดเขาไม่ให้อย่างอื่นเอาแบบนี้คนไทยมาศาสนาพุทธมามายกมือไหว้นี่ก็เป็นอะไรเรียกกงกีนอะไรสมรวมใจเลยนั่นที่สมรวมใจเลยแน่นอนแน่นอนเป็นถ้าไม่มีมัสยิดนี่มันก็เละเทะไปหมดแล้วถึงจะมีมัสยิดอื่นก็มันก็สู้บ้านเราเกิดไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรก็มารวมหัวกันวันตุดวันอะไรก็มารวมกันแบบนี้

0: กวันนี้นะครับภาพของคลองบางหลวงไม่ได้คึกคักไปด้วยเรือและผู้คนเหมือนก่อนแล้วนะครับถนนเขื่อนริมตลิ่งและประตูน้ำได้ทำลายระบบนิเวศของคลองทำลายระบบการหมุนเวียนของน้ำในคลองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยากที่จะฟื้นคืนกลับมาได้สำหรับชาวมุสลิมที่มีพื้นที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ย่านคลองบางหลวงมายาวนานถึง400ปีพวกเขายังมีมัสยิดที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของผู้คนหลายๆท่านที่ฝังร่างอยู่ในสุสานย่านนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทความสำคัญของคนมุสลิมในทุกยุคสมัยโดยเฉพาะช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเมื่อครั้งรัชกาลที่1โปรดให้แขกมุสลิมกรมอาสาจามไปช่วยรบในสงครามก้าวทัพหรือเมื่อครั้งที่ขุนนางมุสลิมคนสำคัญท่านหนึ่งที่ได้มีส่วนช่วยในการสถาปนากรุงธนบุรีเมื่อครั้งสิ้นกรุงศรีอยุธยา
1: ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับก็มีท่านพระยาจักรีหมุดนะครับซึ่งเป็นกรมอาสาจามท่านก็เป็นบุคคลสำคัญมากท่านไม่ได้เป็นทหารท่านเป็นขุนนางในเรื่องของพาณิชย์เรื่องของงานสนองงานวังเก็บภาษีอากรนะครับที่หัวเมืองฝ่ายตะวันออกแล้วตอนนั้นกรุงมันแตกพอดีนะครับก็ไปพบกับพระเจ้าตากนะครับก็ได้เอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยนะครับให้พระเจ้าตากในการรวบรวมกำลังคนสร้างกองเรือกลับมาย้อนกู้กรุงคืนเมื่อเป็นยุคกรุงธนบุรีนะครับท่านเองก็ได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางที่ชั้นสูงที่สุดนะครับรองลงจากพระเจ้าตากเลยนะครับก็คือพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหานายกแล้วก็ในทางเดียวกันพระยาจักรีหมุดเองก็ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายมุสลิมในสมัยกรุงธนบุรีด้วย
2: เป็นกลุ่มที่ผ่านเรื่องของการเสียบ้านเสียเมืองการกอบกู้บ้านเมืองเกิดขึ้นเนี่ยนะคะผ่านกันมาด้วยกันเป็นชุมชนมุสลิมที่อพยพโยกย้ายมาจากกรุงศรีอยุธยานะคะเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่มาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเมื่อมาอยู่ที่กรุงเทพก็มีความสืบเนื่องสามารถกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มที่เก่าที่สุดในกรุงเทพนะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีรากเหง้ามีหลักฐานมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกลุ่มทางศาสนานะฮะแล้วก็มีการกลืนกลายทางวัฒนธรรมแล้วก็กลายเป็นตระกลุ่มกลุ่มตระกูลที่มีบทบาทสูงมากในสังคมของกรุงเทพนะฮะ
3: ไม่ได้กอบด้วยคนชาติเดียวนี่คือความงดงามของชาติพันธุ์และการร่วมมือกันสร้างประเทศของสยามในอดีต

0: 18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตติสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like

0: small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ

การนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระทีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตะลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตะลองรออยู่ข้างในแล้ว
2: รออยู่ข้างในแล้ว
1: ใช่
2: งั้นไปกัน
1: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตะลองครับ
3: อ้าว
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ีคร
3: ับโอ้หวัดดีลูกหวัดดีหวัดดีหลานทั้งสอง
1: ครับผม
3: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
4: จริงครับ
3: โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย 2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียนใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค์ 4เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
2: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
3: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
2: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับ

0: เนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วหลานเอ้ย
2: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดี

ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

0: อาณาจักรสุโขทัยเฉพาะในเขตจังหวัดสุโขทัยพบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยทวารวดีดังนี้แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาดตำบลตลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอยพบหลักฐานทั้งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมัยทวารวดีอายุราว 2,000 ปีถึง 1,200 ปีมาแล้วอาทิเครื่องมือหินเช่นขวานหินกระเทาะขวานหินขัดเครื่องประดับเช่นต่างหูทองกำไลสำริดแหวนสำริดลูกปัดแก้วลูกปัดหินอาเกตและคานิเลียนเครื่องมือเครื่องใช้เช่นใบมีดเหล็กใบหอกเหล็กตราสัญลักษณ์เช่นเหรียญเงินมีตราสีวัตสะเหรียญเงินมีตราพระอาทิตย์นอกจากนี้ในการสำรวจยังพบแหล่งเตาถลุงโลหะและหลุมลักลอบขุดพบโครงกระดูกฝังอยู่ลักษณะการฝังศพเป็นการฝังศพครั้งที่สองมีการฝังเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับแสดงให้เห็นว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วยังเป็นที่ฝังศพด้วยโดยพบว่าที่ฝังศพส่วนใหญ่อยู่ชายเนินริมน้ำและเชิงเขาริมแม่น้ำลำพันธ์แหล่งโบราณคดีวัดชมชื่นในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้จากการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเรียงต่อเนื้อสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายพบหลักฐานเป็นเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบมีเม็ดทรายมากมีการตกแต่งผิวเป็นลายเชือกทาบกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่9สมัยทวารวดีพบหลักฐานสำคัญเป็นโครงกระดูกมีทั้งเพศหญิงและเพศชายเด็กและผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับฝังรวมกับศพกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่10ถึง16
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พระราชวังจันทร์เกษมหรือวังหน้าตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางทิศตะวันออกริมแม่น้ำป่าสักสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชโปรดให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช2120เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในขณะที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งพระยุพราชครองเมืองพิษณุโลกเมื่อเสด็จลงมาอยุธยาเป็นครั้งคราวเมื่อแรกสร้างนั้นประชาชนทั่วไปเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าวังใหม่หรือวังหน้าตามตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่หน้าพระราชวังหลวงต่อมาข้าราชบริพารได้ตามเสด็จลงมาพร้อมกับสมเด็จพระนเรศวรได้เรียกชื่อพระราชวังแห่งนี้ว่าวังจันทร์เช่นเดียวกับวังจันทร์อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองพิษณุโลกหลังจากเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วพระราชวังจันทร์เกษมได้เป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินและพระมหาอุปราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีก7พระองค์เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในพุทธศักราช2310พระราชวังแห่งนี้ได้รับความเสียหายและถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงโปรดให้มีการฟื้นฟูพระราชวังแห่งนี้ขึ้นใหม่โดยย่อให้มีขนาดเล็กกว่าเดิมและใช้เป็นที่ประทับขณะเสด็จประพาสอยุธยาต่อมาพระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลกรุงเก่าที่ทำการของส่วนราชการต่างๆอยุธยาพิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษมในปัจจุบัน
1: ภาพสลักประดับบนสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าปราสาทมักเป็นเรื่องราวในศาสนามีทั้งเรื่องในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังเหล่านี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ว่าศาสนสถานแห่งนั้นสร้างขึ้นในศาสนาใดภาพสลักเล่าเรื่องทางศาสนาส่วนใหญ่จะนิยมทำตอนต่างๆอันเป็นตอนสำคัญในเรื่องนั้นๆเราจึงได้พบภาพสลักเรื่องเดียวกันตอนเดียวกันซ้ำๆศาสนาฮินดูและลัทธิไสวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรสำคัญกว่ามหาเทพองค์อื่นๆศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระองค์จึงมักจะเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะนั่นเองภาพหลักตักเล่าเรื่องพระศิวะที่พบบนทับหลังและหน้าบันของปราสาทหินในประเทศไทยที่พบมากได้แก่ภาพศิวะนาตราชและอุมามเหสวนศิวะนาตราชคือภาพแสดงการฟ้อนรำของพระศิวะที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจักรวาลแสดงถึงพลังที่ไม่มีวันจบสิ้นในการกระทำกิจกรรม5ประการคือการสร้างการดูแลรักษาการทำลายการปิดบังและการอนุเคราะห์ในภาพ

สลักเป็นรูปพระศิวะ10กรยืนฟ้อนรำบนแท่นแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดาซึ่งหมายถึงการฟ้อนรำบนเขาไกรลาศเช่นที่หน้าบันปราสาทพนมรุ้งปราสาทพิมายเป็นต้นภาพสลักเรื่องพระศิวะที่นิยมมากอีกภาพหนึ่งคือภาพพระศิวะและพระอุมาประทับอยู่คู่กันเหนือโคนนทิพระอุมาประทับนั่งอยู่บนพระเพลาซ้ายขององค์พระศิวะทั้งสองพระองค์ทรงอกประคองซึ่งกันและกันภาพอุมามเหสวนโดยปกติมักจะสลักอยู่บนหน้าบันและทับหลังเช่นบนหน้าบันที่ปราสาทเปื่อยน้อยอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้น

เมืองคูบัวตั้งอยู่ที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในอดีตเป็นชุมชนโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี

แผนผังของเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมากถึง60แห่งในจำนวนนี้มีโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรีเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองจากการดำเนินงานทางโบราณคดีได้พบหลักฐานส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานแห่งนี้เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงลักษณะการใช้สอยอาคารโบราณสถานว่าสร้างเพื่อเป็นพุทธสถาน

โบราณสถานที่เมืองโบราณคูบัวนั้นมีการสร้างเป็นอาคารพุทธสถานสองลักษณะได้แก่พุทธสถานฝ่ายเถรวาทพุทธสถานฝ่ายมหายาน

ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: สบายใจจังได้มาไหว้พระที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
2: ก็ใช่นะแต่อากาศร้อนแบบนี้พักสักวันไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้ไม่ได้รู้หรือเปล่าที่เราไปกันมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงเสี้ยวของเรื่องราวจาก238ปีของกรุงรัตนโกสินทร์นะ
2: โห
1: และอย่างนึงเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้มาไหว้พระอย่างเดียวด้วยที่พามาดูเนี่ยก็คือความวิจิตรของศิลปะที่มีอายุกว่า100ปีให้ดูและตอนนี้เราก็อยู่กันที่พระวิหารหลวงของวัดสุทัศน์แล้วและที่บอกจะให้ดูเนี่ยก็คือจิตรกรรมฝาผนัง
2: โอ้โหเพิ่งมองขึ้นไปนี่สวยมากอ่ะ
1: ใช่สวยไหมล่ะเนี่ยนะบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติทุกอย่างเลยนะละเอียดมาก
3: ๆง่ายมากันแล้วเหรออ
1: ้าวตาลองสวัสดีครับ
3: สวัสดีลูกสวัสดีสวัสดี
2: นี่อย่าบอกนะว่านัดตาลองมาด้วยอ่ะ
1: ใช่แน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องจิตรกรรมฝาผนังของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยตาลองเนี่ยชอบสุดๆเลย
3: ใช่ลูกชายนี่นี่ดิตาจะเล่าให้ฟังนี่นี่นี่ก่อนอื่นต้องเกริ่นสักเล็กนึงก่อนนะชื่อวัดสุทัศน์เนี่ยมาจากสุทัศนนครก็คือนครที่ประทับของพระอินทร์บนยอดเขาพระสุเมนและวัดแห่งเนี้ยนะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่2แต่ว่ามาสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมต่างๆภายในวัดเนี่ยก็ได้เป็นจิตรกรรมคาบเกี่ยว2รัชกาลด้วยกันแล้วก็ภาพวาดต่างๆภายในวิหารแห่งเนี้ยวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ก็เลยเป็นนิยามเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติโดยหนึ่งนี่ฝาผนังทั้ง4ด้านเนี่ยนะก็จะเป็นภาพวาดที่เกี่ยวถึงประวัติอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และเสา8ต้นในวิหารเห็นไหมก็จะเป็นภาพวาดโลกสันฐานป่าหิมพานต์แล้วก็ทวีปทั้ง4ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระทุเมนนั่นแหละนี่ในยังนะยังมีภาพทีเด็ดอีกภาพโอ้ถือเป็นภาพชิ้นเอกเลยคือภาพช้าง10ตระกูลในป่าหิมพานต
2: ์ช้าง10ตระกูล
3: เออในป่าหิมพานต์เออนี่เราคุยมาตั้งเยอะแล้วไม่มีใครเคยสงสัยมั้งเหรอสงสัยมั้งไหมว่าเปรตวัตถุทัศน์น่ะคำเนี้ยมันมายังไง
2: ผมครับผมสงสัยครับสงสัยมากเลยครับ
3: คำเนี้ยเปรตวัตถุทัศน์เนี่ยมาจากเสาต้นสุดท้ายนั่นแหละด้านที่หันหน้าออกหน้าต่างนั่นนะก็จะมีภาพวาดอยู่ด้านบนนั่นเป็นภาพพระอรหันต์ยืนโปรดเปรตตนหนึ่งอยู่นี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่าเปรตวัดสุทัศน์ล่ะ
1: แล้ววัดสุทัศน์นี่มีจิตรกรรมฝาผนังแค่ในพระวิหารเท่านั้นเหรอครับ
3: โอ้ยังลูกเอ้ยในพระอุโบสถก็มีในพระอุโบสถนั่นก็จะเป็นภาพจิตรกรรมสวยงามมากเลยแต่พระอุโบสถเนี่ยนะไม่มีเสานะลูกนะ
1: เ
3: ป็นห้องโถงกว้างๆและผนังทั้ง4ด้านก็จะเป็นภาพวาดเล่าถึงประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า
2: สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับจิตรกรรมฝาผนังของวัดสุทัศน์แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
3: ใช่ใช
2: ่แล้วเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยคร
3: ับ โอ้ถูกต้องเลย
1: และถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเนี่ยที่เหล่าศิลปินเนี่ยได้ใช้ความสามารถในการบรรจงแต่งเติม

0: สีและเล่าเรื่องราวออกมาให้เหมือนงานจิตรกรรมที่มีความขลังและมีพลังสุดๆไปเลยครับผมรู้สึกยอดมากๆเลยครับ
1: ใช
2: ่สำหรับวันนี้พวกผม2คนขอขอบคุณตาลองมากนะครับที่มาให้ความรู้ผม2คนครับ
1: โอ้สบายมากเรียกดึกทุกๆเวลานะลูกนะเท่ากับตาได้ออกมาเที่ยวได้ออ
2: กมาเที่ยว
0: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
2: JJ ครับ
0: และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ

ในพุทธศักราช2517ถึง2518กรมศิลปากรได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกันทำการสำรวจและขุดค้นที่บ้านเชียงและบริเวณใกล้เคียงในการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียงครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทยเพราะเป็นการทำงานของนักโบราณคดีฝ่ายไทยและนักโบราณคดีตีต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาเวียดนามกัมพูชาลาวและยังใช้วิชาการหลายสาขาเป็นการทำงานแบบสหวิชาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยผลจากการสำรวจและขุดค้นได้กำหนดอายุสมัยของวัฒนธรรมบ้านเชียงจากโบราณวัตถุที่พบและจากการตรวจหาอายุโดยวิธีคาร์บอน14ไว้ดังนี้สมัยต้นอายุประมาณ 5,600 ปีถึง 3,000 ปีมาแล้วพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบลายขีดสีเทาดำมีการฝังศพเด็กทารกโดยบรรจุลงในภาชนะดินเผาบางศพฝังในท่างอตัวพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากสำริดสมัยกลางอายุประมาณ 3,000 ปีถึง 2,300 ปีมาแล้วมีการฝังศพในท่านอนหงายเหยียดยาววางภาชนะสีขาวหลายใบที่มีสันที่ไหลภาชนะเขียนสีแดงที่ขอบปากและเนื้อภาชนะบางเริ่มมีการใช้เหล็กมาทำเป็นเครื่องมือและมีลูกปัดที่ทำจากแก้วใช้แล้วสมัยปลายอายุประมาณ300ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสตศักราช200ภาชนะที่พบมีสีขาวนวลเขียนสีแดงเป็นลวดลายหลายแบบและภาชนะขัดมันสีแดงทั้งใบพบเครื่องมือที่ทำจากเหล็กและสำริดโดยเฉพาะเครื่องประดับสำริดและเพราะภาชนะดินเผาลายเขียนสีในสมัยนี้เองที่ทำให้บ้านเชียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

0: ากมาเยือนเมืองนครแล้วไม่ได้ลองลิ้มชิมรสมังคุดคัดถือว่ายังมาไม่ถึงคำกล่าวนี้เป็นคำยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนเมืองนครและต้องไม่พลาดจะชิมของเรื่องชื่ออย่างมังคุดคัดมังคุดคัดคือการนำผลมังคุดดิบที่เปลือกยังแข็งเป็นสีเขียวมาปอกเปลือกออกด้วยมีดซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากเพราะหากพลาดไปถูกยางมังคุดเพียงนิดเดียวจะทำให้เนื้อมังคุดมีสีคล้ำและเสียรสชาติรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาอธิบายว่าคำว่าคัดในภาษาใต้แปลว่าคัดเปลือกออกหรือตัดเปลือกออกในการทำมังคุดคัดจะต้องใช้มีดที่คมมากปาดหัวปาดท้ายเอาเปลือกออกจากนั้นนำไปแช่น้ำเกลือปนสารส้มเพื่อล้างยางออกทำให้ได้มังคุดเนื้อขาวๆรสชาติอร่อยจนกลายเป็นของขึ้นชื่อเมืองนคร
1: เมื่อพูดถึงมังคุดก็คิดว่าท่านคงนึกออกนะครับเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกนะเป็นราชินีผลไม้รองจากทุเรียนซึ่งเป็นราชาผลไม้มังคุดคัดก็หมายถึงการเอามังคุดแก่นะครับสีเขียวๆอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยนะเอามาเพื่อที่จะงัดเปลือกออกนะครับคำว่าคัดเป็นภาษาไทยภาคใต้แปลว่าการงัดเปลือกออกเมื่อเปลือกออกปาดหัวปาดท้ายเปลือกออกหมดแล้วก็นำเอาไปแช่น้ำเกลือบนสารส้มนะครับนะเนื่องจากมันมียางถ้ากินทั้งยางกินไม่ได้มันจะกัดปากกัดลิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงเหลือเฉพาะเนื้อแต่ในการคัดเปลือกออกก็จะต้องเอาออกหมดทั้งไอ้สิ่งที่เป็นเยื่อเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อขาวๆนะครับนะเพราะในการคัดออกเขาใช้มีดคมมากกรีดปาดหัวปาดท้ายกรีดแล้วก็งัดหรือแงะหรือคัดในภาษาใต้ออกก็เหลือเป็นเนื้อขาวๆนะซึ่งไม่มียางแล้วนะครับแล้วก็เอาไม้นะเสียบนะเสียบประมาณสัก3ลูกนะเพื่อนำไปขายอันนี้เรียกว่ามังคุดคัดและรสชาติอร่อยไม่ต้องบอกใครนะครับเพราะถ้าบอกเขาเรียกเขามาแย่งกินหมดนะเพราะฉะนั้นมังคุดคัดจึงเป็นที่นิยมกินของชาวนครศรีธรรมราชช่วงแรกๆราคาไม่ค่อยสูงนะพอคนนิยมกินมากขึ้นนะครับตอนนี้ราคาเริ่มแพงนะครับนะขณะนี้ขาย3ไม้ไม้ละ3ลูกนะครับ100บาทหรือบางทีกว่านะในช่วงที่มังคุดเขียวๆนี้ไม่ค่อยมีนะครับนะนี่คือมังคุดคัดนะซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้จักกันของคนนครศรีธรรมราชของคนใต้และก็คนไทยส่วนหนึ่งก็นิยมกินเหมือนกันนะครับนะ
0: ถึงแม้มังคุดคัดจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557แต่การสนับสนุนและส่งเสริมให้ภูมิปัญญานี้ยังคงอยู่เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างมาก
1: ในเรื่องการเผยแพร่ให้คนรู้จักมังคุดคัดนะเพราะว่าผมภูมิใจตรงที่ว่ามังคุดที่อร่อยมากๆอยู่ที่นครศรีธรรมราชนี่เองมังคุดที่อื่นผมเคยไปกินมาเหมือนกันแต่รสชาติมันสู้ที่นี่ไม่ได้คงจะเป็นเรื่องของดินหรืออาหารหรือธาตุในดินนั่นเองนะครับวันจึงพูดได้ว่ามังคุดอร่อยที่สุดในโลกก็ต้องที่นครศรีธรรมราชแถวแถวอำเภอพรหมคีรีลานสกาหรืออำเภอเมืองเพราะมังคุดคัดจึงเป็นสินค้าที่น่าสนใจอย่างหนึ่งและคิดว่าพี่น้องชาวชุมชนรถไฟหรือผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญานี้และไปทำก็คิดว่าน่าจะเพิ่มรายได้กับเขาได้นะครับนะก็เป็นความหวังหนึ่งของประเทศไทยเราในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ
0: ด้านป้ากุ้งสุธารัตน์บุญฤทธิ์ตัวแทนผู้ค้าขายมังคุดคัดบริเวณชุมชนสะพานยาวใกล้สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งขายมายาวนานกว่า50ปีบอกว่าหากอยากให้มังคุดคัดขายตลอดทั้งปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาช่วยดูเรื่องวัตถุดิบเพราะที่นี่เมื่อหมดหน้ามังคุดก็แทบจะไม่มีมังคุดคัดมาขายให้กับนักท่องเที่ยว
2: ค่ะอยากจะช่วยส่งเสริม1ช่วยป้อนวัตถุดิบให้เราเช่น1มังคุดละตัวหลัก เพราะอุปกรณ์อื่นเราพอจะหาได้อย่างเช่นมังคุดคัดของจังหวัดนครเองมันจะมีอยู่สักประมาณ 2-3 เดือนกุมภามกรามีนาใช่ไหมคะพอช่วงนี้หมดช่วงนี้ปั๊บมังคุดบ้านเราก็เริ่มจะหมดละจะเป็นของจังหวัดอื่นทีนี้เราอยากจะให้ทางจังหวัดช่วยสอดส่องดูว่าของจังหวัดไหนมังคุดออกจะได้ป้นวัตถุดิบตัวนี้มาส่งให้เราเราจะได้ทำกันต่อไปอะค่ะจะได้ไม่ต้องขาดสายไม่ต้องขาดตัวไม่ต้องขาดรายได
0: ้ขณะที่นางกฤษยาตระบันพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่จะสำรวจและเก็บรวบรวมองค์ความรู้จากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อรักษาไว้ซึ่งมรดกภูมิปัญญาพร้อมๆกับทำให้ทุกคนในพื้นที่เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาที่ตนเองเป็นเจ้าของเพื่อร่วมกันรักษาให้ยังคงอยู่แบบมีคุณค่าและสร้างมูลค่าสืบไป
3: อย่างมังคุดคัดเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสินค้าบริการทางวัฒนธรรมที่จะหาทานได้ก็เฉพาะในนครศรีธรรมราชเท่านั้นค่ะแล้วการทานมังคุดคัดเนี่ยนะคะผู้ที่จะบริโภคหรือผู้ที่จะรับประทานเนี่ยเขาก็จะไม่เฉพาะแต่ว่ามาหาซื้อแล้วก็รับประทานได้เลยแต่เขาจะ เรียนรู้แล้วก็ต้องการองค์ความรู้ด้วยว่าความเป็นมาของมังคุดคัดเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็มีคุณนับประโยชน์อย่างไรก็ทำให้ เราเนี่ยได้สามารถที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตของคนนครศรีธรรมราชผ่านอาหารนะคะมังคุดคัดเนี่ย บางคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่า คำว่ามังคุดคัดเนี่ยคืออะไรนะคะเป็นอาหารชนิดนึงแต่คำว่าคัดเนี่ยคืออะไรไม่ใช่คัดแยกหรือว่าคัดเกรดนะคะแต่เป็นการคัดคือกรรมวิธีของการนำเปลือกออกจากอาหารที่จะทานได้จริงๆค่ะ

0: แนะนำแม่ค้ามังคุดคัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเชิญท่านทุกท่านที่ว่ามาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแวะมานมัสการพระบรมธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เชิญแวะมาทานมังคุดคัดได้ที่แถวชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตสะพานยาวค่ะอยู่ใกล้ๆกับวัดศรีทวีเนี่ยค่ะมาแวะมาทานดูนะคะมังคุดคัดของเราหนึ่งเดียวในเมืองไทยค่ะเราจะอนุรักษ์ของเราต่อไปเชิญท่านทุกท่านนะคะมาลองชิมดูค่ะว่าร้อยจังอู
1: ้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
2: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
1: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

0: ต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้าน

กลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: JJ กับ AJ รู้ไหมกว่าประเทศไทยของเราจะคงความเป็นเอกราชไว้ได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ของเราทรงเสียสละอย่างมากมายเลย
3: ใช่ครับพวกผมรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจมากๆเลยนะครับเนี่ย
2: แต่ว่ายังมีอีกสิ่งนึงนะที่สามารถช่วยทำให้ประเทศไทยหรือสยามประเทศของเราคงความเป็นเอกราชไว้ได้ตั้งแต่อดีตรู้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไร
4: คือป้อมมันอะไรสักอย่าง
2: โอ้ยถ้าโหลดนานขนาดนี้แสดงว่าไม่รู้แง่ๆเลยจะบอกให้สิ่งที่ตากำลังพูดถึงนี้คือป้อมปราการของกรุงรัตนโกสินทร์ไงที่ตาพาสองคนมาถึงที่เนี่ยตาจะให้ดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนี่คือป้อมมหาการ
3: โอ้โหใหญ่โตมากๆเลยนะครับเนี่ย
2: มันก็ต้องใหญ่ขนาดนี้แหละถึงจะใช้ป้องกันข้าศึกได้ป้อมปราการเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้สำหรับป้องกันตัวเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่น
3: แปลว่าป้อมปราการที่ตารองพูดถึงนะครับต้องสร้างไว้ตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องแล้วป้อมปราการเนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เลยนะแล้วก็มีป้อมปราการล้อมรอบพระนครอยู่เนี่ยทั้งหมด14ป้อม
3: 14ป้อมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแต่พวกผม2คนเนี่ยคุ้นหูอยู่แค่ไม่กี่ชื่อเองครับตารอง
5: ใช่ครับก็จะมีป้อมมหาการกับป้อมพระสุเมรุนะครับ
2: นั่นแหละเพราะว่า2ป้อมที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยคือ2ป้อมที่เหลืออยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี
3: ้แล้ว2ป้อมนี้มีความแตกต่างกันยังไงล่ะครับ
2: อ๋อแน่นอนต้องแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแต่ละป้อมก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างป้อมมหาการเนี่ยก็เป็นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้รักษาพระนครมีลักษณะเป็นลูกแปดเหลี่ยมแล้วก็มีกําแพงล้อมรอบ2ชั้นเป็นป้อมที่รักษาพระนครประจําด้านตะวันออกป้อมพระสุเมรุเนี่ยเป็นป้อมที่สวยงามและมีพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมีเชิงเทินมีช่องยิงปืนมีห้องเก็บกระสุนดินดำและยุทโธปกรณ์ต่างๆต่อมาในปี2524กรมศิลปากรก็ได้บูรณะซ่อมแซมตามรูปแบบเดิมโดยดูจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5จนดูแลสวยสง่าเหมือนเดิมอย่างไปดูได้เลยในปัจจุบันนี
3: ้
2: และในนั้นนะเขายังใช้พื้นที่โดยรอบน่ะสร้างสวนสาธารณะอีกด้วยนะชื่อสวนสันติชัยปราการและก็ยังมีพระพลาด้วยชื่อพระที่นั่งสันติชัยปราการและปัจจุบันเนี่ยลูกเอ้ยมีการตัดถนนก่อสร้างอาคารมากมายไปหมดก็เลยจำเป็นต้องรื้อถอนป้อมต่างๆเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างแต่ว่าโชคดีปัจจุบันเนี่ยราชบัณฑิตยสภาได้อนุรักษ์ป้อมประตูและกำแพงพระนครไว้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และก็เป็นโบราณสถานสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย
3: ถือว่าเป็นป้อมปราการสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่าร้อยปีวันนี้ผมได้มาเห็นกับตา ผมรู้สึกภาคภูมิใจจริงๆครับตารองถือว่าเป็นป้อมปราการที่สุดยอดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
2: ใช่
3: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
6: สวัสดี

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: นักวิชาการเชื่อว่าก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในพุทธศักราช1893นั้นพื้นที่บริเวณนี้ได้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ก่อนแล้วมีชื่อเรียกว่าเมืองอยุธยาหรืออยุธยาศรีรามเทพนครหรือเมืองพระรามมีที่ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยาปัจจุบันปรากฏร่องรอยชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางสำคัญหลายวัดเช่นวัดมเหยงวัดกุดีดาวและวัดอยุธยาหรือวัดเดิมเป็นต้นเมืองอยุธยานี้คงเจริญรุ่งเรืองมากในปลายพุทธศตวรรษที่19ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติที่กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปที่เรียกพระเจ้าพะแนงเชิงหรือพระพุทธไตรรัตนนายกหลวงพ่อโตพระประธานของวัดพนัญเชิงในปีพุทธศักราช1867ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปีซึ่งแสดงว่าพื้นที่บริเวณนี้มีชุมชนซึ่งมีความมั่งคั่งและมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจนสามารถสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของชุมชนได้เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้ได้ผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งหลายคราวจนยากที่จะศึกษารูปแบบทางศิลปะเมื่อครั้งแรกสร้างได้แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงเค้าโครงพระพักของพระพุทธรูปก็จะเห็นว่ามีเค้าโครงเป็นรูปเหลี่ยมอันเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะที่ได้รับความนิยมในช่วงก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่าหลักฐานจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่บริเวณดังกล่าวกลับไม่ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของผู้คนในพื้นที่บริเวณนี้ก่อนพุทธศตวรรษที่20แต่อย่างใด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เป็นสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็คือโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยามน้ำหลากก็รองรับน้ำสดเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

0: ไปติดตามกันค่ะ
1: เกษตรกรเองเขารวมตัวกันประชุมบอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประทานล้ำหลากเป็นเรื่องที่เป็นคำใหม่ที่แปลกก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดำเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคเอาน้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลังเก็บหลังเก็บเกี่ยวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำการปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่เขาเรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเริ่มมาน้ำพอฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกวันที่ต้นเดือนธันวาคมตั้งที่สามปลูกก่อน 3-4 เดือนเอาเท่าหนึ่งครอปนี่เป็นความต้องการของเกษตรกรนะหลังจากนั้นเองก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกครั้งที่สองเป็นข้าวไปเรียกฤดูฝนนาปีก็แล้วกันและเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ำเข้าสองครอบก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามนอกจากทำลดบรรเทาลดหรือความรุนแรงของโรคภัยแล้วก็คือชุมชนชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะปลูกข้าวได้สองฤดูผลผลิตมากกว่า

0: น้ำท่วมว่าบารกรรมมีการน้ำท่วมซ้ำซากแต่ท่วมแล้วทำไงให้เกิดประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับทางชลประทานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปรับปฏิทินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ำช่วงขอบนาปีก็จะเป็น1พฤษภาเราก็ขอเลื่อนจาก1พฤษภามาเป็น1เมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมา1เดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันร้อนข้าวนี่จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏว่ามีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ 80,000 ไร่เนี่ยขอน้ำจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย 80,000 ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหายในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามีมิถุนาเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี่ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20-25น้ำท่วมเนี่ยตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของอำเภอประกำเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตำบลคือตำบลท่านางาม1จุดและตำบลชุมแสงสงคราม1จุดเชิญเกษตรกรทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วมาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได้ข้อสรุปตรงที่ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราจะขอน้ำในการทำการเกษตรเนี่ย2รอบด้วยความมึงใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ำคือก็จะได้ยินว่าหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานกว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสมฤทธิ์เนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทำโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี2560ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าข้าวทุกเล็ดในทุ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนน้ำจะท่วมหลากไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยรัฐต้องมาชดเชยในพื้นที่ตรงเนี้ยในการท่วมเสียหายทางการเกษตรปีละร้อยกว่าล้านหลังจากปี60มาดูข้อมูลได้เลยครับรัฐไม่ต้องมาชดเชยครับแล้วได้เงินส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบารกรรมเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่มีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เหล่านั้นเราก็ได้น้อมนำพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เราได้โควต้ามาจากกรมเนี่ยที่จริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาดสระที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ำเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็นำมาใช้ครับ
1: ประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะเวลาช่วงน้ำท่วมปั๊บ

0: ็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบารกรรมโมเดลมั่งน้ำถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาก็รู้ไปเองโดยวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบารกรรมโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดกักน้ำอะไรเพราะน้ำมันหน่วงน้ำโดยธรรมชาติของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้วหรืออะไรอย่างนี้นะให้น้ำท่วมอย่างนี้ไม่ใช่นะครับชาวบ้านเขาก็รู้ที่ก็หายไปตั้งแต่2ปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ำทำนาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วครับมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับพอสมัยก่อนกว่าจะได้น้ำทำนานี่ต้องไปขอตั้งแต่เขื่อนนเรศวรตั้งแต่เขื่อนศิริกิติ์มาครับกว่าจะได้มาทำตะละคราวเนี่ยผู้นำในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ำกันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี่ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปก็พวกผู้นำเลื่อนไปดูน้ำดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ำมาที่จะเอามาทำนากันเนี่ยเขาเห็นความลำบากแต่นี่มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทำมานานแล้วแต่นี่ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้วจัดเวรน้ำกันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้ว่าความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน
1: ในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ํามาไว้ในพื้นที่เป็นที่หน่วงน้ําสําหรับพื้นที่บารกรรมโมเดลได้ประโยชน์2ต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือแมลงจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ํามันท่วมแล้วก็พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอสังต่างๆเราไม่ได้เผางดเผาฟางไปเลยใน1คาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ําเนี่ยมาท่วมปุ๊บไอ้ฟางพวกเนี้ยตอสังหัวคะน้าต่างๆไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าน้ํามันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยทําให้เราประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรก็พอมอพอเวลาลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เมื่อก่อนเนี้ยจากใช้นี่ทกสใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้นี่ได้บางรายได้หมดแล้วนะครับบางรายหมดแล้วแล้วก็บางรายก็เหลือน้อยลงนะครับก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ได้กำไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้างในเมืองในเขตตัวพิโลกไงครับไปก่องานก่อสร้างคนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่ดอนที่ไม่มีที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในช่วงของหน้าน้ำท่วมพอเวลาน้ำลงแล้วแล้งก็จะเอาปลาไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมสุขภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประมาณว่าปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เพิ่มช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันจะราคาผักก็จะแพงขึ้นก็จะให้เกษตรกรมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่แต่ละหมู่ก็จะมีเป็นกลุ่มๆของเขาจะทำการปลูกผักขายก็นอกจากที่ไปใช้แรงงานในเมืองครับ
2: ช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำท่วมทุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเรานะคะกรมชลประทานกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดค่ะแล้วก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการดูแลทุ่งนานะคะผันน้ำเข้าทุ่งหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผันน้ำเข้าทุ่งพอผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อบรรเทาอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วก็เอาโอกาสตรงช่วงน้ำหลากเนี่ยค่ะปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เขาได้สามารถเลี้ยงตัวในทุ่งได้เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาในธรรมชาตินะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่ออกหาปลานะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในกลุ่มชุมชนที่เราเข้าไปทำค่ะปกติแผนงานเราจะปล่อยปีละ30ล้านตัวค่ะก็จะเป็นปลาไวอ่อน30ล้านค่ะแล้วก็เป็นปลาขนาด 2-3 เซนนะคะอีก 500,000 ตัวค่ะก็30ล้าน 500,000 ค่ะแต่ปีนี้เราปล่อยไปแล้ว35ล้าน 500,000 นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มปลาไวอ่อนก็คือปลาตะเพียนขาวนะคะก็จะปล่อย4ครั้งค่ะก็จะปล่อยตามประตูน้ำที่เป็นอยู่ในทุ่งนะคะของโครงการบางระกรรมโมเดลมีบางส่วนที่เราผลิตปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำยมอย่างเช่นปลาแดงปลาขาวดำปลาขาวขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างเราเข้าไปชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะบอกว่า เกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่จะปาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็จะละจากนาข้าวหรือละจากงานมาหาปลาในช่วงนี้พอน้ำเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทำนาใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเราอะรู้จักว่าจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะไม่ได้เอาปลาไปปล่อยอย่างเดียวนะคะไปสำรวจก่อนว่าในพื้นที่นั้นมีปลาพื้นถิ่นอะไรบ้างนะคะปริมาณปีนี้เป็นยังไงแนวโน้มว่าเขาวางไข่ช่วงไหนมันก็เลยจะเป็นที่ว่าเราประกาศฤดูน้ำแดงในช่วงฤดูปลาวางไข่ได้ค่ะแล้วก็ต้องไปคุยว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางไข่ชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหนเขาออกไข่ช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
3: ความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีระยะเวลา 2-4 เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย 12.94 กิโลกรัมต่อคนต่อวันคิดเป็นเงินเฉลี่ย400บาทต่อคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแพงพวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกำชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เราถ่ายทำกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนำไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะ
4: ณวันนี้นะครับโครงการยมหน้าเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF นะครับโดยดำเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการสิ่งที่เขามองคือว่าเกษตรกรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมเขาอยู่ได้แล้งก็อยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุน GCF เข้ามานะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอยู่3เอาท์พุตแบ่งเป็นเอาท์พุตหลักๆก็คือเอาท์พุตที่1เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ำท่าต่างๆและก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการคาดการว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจำการเพาะปลูกไงจะแล้งไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาท์พุตที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น 2.1 กับ 2.2 นะครับเอาท์พุต 2.1 เนี่ยจะเป็นตัว UNDP ให้เงินมาสร้างอาคารหรือโครงสร้างสีเทานะฮะซึ่งเป็นปูนในเราเรียกโครงสร้างสีเทาเราได้รับงบประมาณมาในการก่อสร้างปตท.คลองเมืองช้างแห่งที่1และแห่งที่2ส่วนเอาท์พุต 2.2 เนี่ยดำเนินการโดย GI Shot ของเยอรมันนะครับตัวนี้จะใช้โครงสร้างสีเขียวหรือใช้ธรรมชาติมาช่วยซัพพอร์ตอาคารชุมทานอาจจะเช่นมีการปลูกพืชชะลอการพังทลายของดินหรืออะไรต่างๆแนวนี้มีการขุดลอกนะฮะแนวนี้ส่วนที่3เนี่ยเอาท์พุตที่3เนี่ยเราจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยการมามีส่วนร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมชลประทานด้วยเพื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาด้วยแล้วก็มีการให้โรงเรือนให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพาะปลูกเครื่องเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ย มีการส่งเสริมให้มีการค้า

0: ขายออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมแจ้งไปว่าเราทำนาปุ๊บพอน้ำเข้าทุ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้บางส่วนเกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทำปลาล้าปลาแห้งปลากรอบอะไรเงี้ยและให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปรษณีย์ด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของกันโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีธ.ก.ส.เข้ามาร่วมด้วย
1: การสืบสานตามแนวพระราชดำรินะครับว่าโครงการแก้มลิงโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้ำช่วยลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดไปที่อื่นๆได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แต่เป็นโมเดลแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากให้คนรุ่นหลังครับเข้าใจหลักการของคำว่าแก้มลิงเข้าใจหลักการถึงคำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำและใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระราชดำริตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำและจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับ
2: ในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานนำมาพัฒนาต่อยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คำว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของประเทศไทยแล้วต่างชาติ UNDP ก็รับมาศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างที่ว่ามาเรียนรู้จากเราแล้วไปขยายผลในประเทศอื่นด้วยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่เฉพาะในประชาชนคนไทยแล้วอาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนหลวงเช่นเดียวกัน
3: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสัมฤทธิ์ล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่หน้าสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่

0: ทำไงดีเลยทีเนี้ยมือถือก็ไม่ได้เอามาดันจำไม่ได้อีกว่านัดไว้ที่ไหนแล้วจะไปหาตาลองไงเนี่ย
1: ก็ไหนบอกอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสมัยก่อนโนโซเชียลโทรนัดกันทีเดียวก่อนออกจากบ้านเป็นไงล่ะ
0: เดี๋ยวนะก็ลืมเรื่องกันทั้งคู่ป่ะตอนเนี้ยมาคิดหาวิธีแก้ก่อนไปไม่ทันนัดผู้ใหญ่อะมันไม่ดีนะรู้ไหม
1: ยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็โทรหาตาลองไง
0: เฮ้ยความคิดดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีเหรียญเหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอยืมคุณลุงคุณป้าแถวนี้สักบาท2บาทก็ได
1: ้
0: เพราะเห็นป้ายมันเขียนว่าชุมชนบ้านบาท
1: เฮ้ยบ้านบาทหมายถึงบาทพระบออาตอรออ
0: ๋อก็หยอกเล่นเฉยรู้แล้ว
1: รู้ไปนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไปสวัสดีครับคุณตาผมขอรบกวนคุณตานิดนึงครับคุณตาพอจะมีสักบาท2บาทให้ผมไหมครับ
2: หนูจะเอากี่บาทแล้วลูกเพราะนี่ก็มีอยู่2บาทแล้ว
3: เฮ
2: ้
3: ย
2: โธ่หนูว่าใครเอเจกับเจเจนี่เอง
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีสวัสดีโอ้เก่งมากเรา2คนเนี่ยมาตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยแถมยังมาถูกที่ตั้งหาก
0: อย่างนั้นแสดงว่าสิ่งสุดยอดที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือบาทพระใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วลูกเพราะเนี่ยคือภูมิปัญญาของไทยแต่โบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเลยไปๆๆเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า
0: ผมอยากดูแล้วครับ
1: ไปดูผมอยากดูมากเลยครับ
2: ชุมชนบ้านบาทเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบข้อมูลกันอย่างแน่ชัดนะแต่ว่าชุมชนเนี้ยมีอายุยาวนานกว่า200ปีนะนะลูกและเวลาหนูเข้ามาในที่นี้นะเสียงที่หนูจะได้ยินแน่ๆก็คือเสียงค้อนที่ตีเหล็กซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบาทที่เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการทำบาทเนี่ยต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงเพราะทุกขั้นตอนนั้นต้องทำด้วยมือมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแค่ไม่กี่อย่างปัจจุบันก็เหลือช่างที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำบาทของชุมชนนี้ไม่มากแล้วล่ะลูก

0: นี่เป็นงานช่างฝีมือไทยเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีราคาสูงมากๆสิครับ
1: อ๋อใช่แล้วลูกแต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะดูที่นี่การทำบาดเขาพิถีพิถันและก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเลย
2: ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางฝีมือแรงงานที่ประสานกับจิตใจทําให้บาดแต่ละอันเนี่ยครับมีคุณค่าเฉพาะตัวและก็เหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นี่เองครับ
1: ใช่ใช่
2: ครับผมอย่างนี้ซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติสักอันคงดีใจมากแน่ๆเลยครับเนี่ย
3: เจ๊จัดเลยความคิดดี
2: ซื้อด้วยซื้อด้วยนั่นในคราวหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journeyสำหรับผม AJ และผม JJ ครับและตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดี

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอราษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอ ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมคะปู่
2: ปู่ว่าง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าค่ะปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดิน

0: และทรัพยากรธรรมชาตินะ
1: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
1: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปูครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปูปูครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปูรู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
0: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะ งั้นปู่จะให้รางวัลเป็น

0: ชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
3: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเน
4: า
3: ะ
4: อุกาบาต
5: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
3: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
6: สิบแปดสิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบไข่และภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์

วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดเก่าโบราณมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดวังหลวงและโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดให้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งวัดโพจึงรุ่งเรืองงดงามด้วยฝีมือช่างชั้นเอกในสมัยรัชกาลที่3และยังโปรดให้จารึกสรรพตำราวิทยาการทุกสาขาวิชาบนแผ่นศิลาเพื่อประดับโดยรอบเขตพุทธาวาสเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยพระอุโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่1ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายแต่ได้รับการปฏิสังขรณ์และขยายใหญ่ขึ้นเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่3ด้านนอกพระอุโบสถล้อมรอบด้วยเฉลียงที่พนักระหว่างเสาเฉลียงด้านนอกประดับด้วยแผ่นศิลาสลักนูนต่ำขนาดประมาณ45ตารางเซนติเมตรเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์มีโครงจารึกบอกเนื้อเรื่องติดไว้ทั้งหมด152ภาพภาพสลักศิลาเหล่านี้มาจากภาพหนังใหญ่ซึ่งนับวันมีแต่จะเสื่อมความนิยมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าหนังใหญ่เป็นการเล่นมหรสพของไทยมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์การเล่นหนังใหญ่ชักคลายความนิยมลงเพราะมีโขนละครเข้ามาแทนประกอบกับการเล่นหนังใหญ่ต้องใช้ศิลปะชั้นสูงหลายด้านเพราะเหตุนี้การเล่นหนังใหญ่จึงเป็นของเล่นให้ดีได้ยากนับวันแต่จะเสื่อมโทรมลงไปเพื่อให้อนุชนได้ชมภาพตัวหนังดังกล่าวจึงให้เอาตัวหนังใหญ่มาแกะลงบนแผ่นศิลาให้เหมือนหนังฉลุทุกส่วนติดไว้ให้ชมภาพแกะสลักเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่3ที่งดงามวิจิตรยิ่งนัก

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันอาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นครูและน้องเทย่าเราทั้งสองคนอยู่ที่ร้านอาหารซึ่งมีการผลิตวัตถุดิบซึ่งนำมาประกอบอาหารหลายชนิดด้วยตัวเองนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของระบบเศรษฐกิจผ่านจานอาหารที่เรารู้ที่มาของอาหารในจานนั้นๆกันครับ
1: แล้วทำไมเราต้องรู้แหล่งที่มาของอาหารด้วยคะครูปกติคนทำอาหารก็ต้องทำอาหารให้เรากินดีๆอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ
0: จริงๆแล้วถ้าคนทำอาหารที่ดีให้เรากินเราไม่จำเป็นต้องรู้ที่มาของอาหารก็ได้ครับแต่คนทำอาหารก็คือผู้ผลิตคนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งผู้ผลิตอาจจะไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอไปครับคนทำอาหารบางคนอาจจะเอาวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาเจือปนอยู่ในอาหารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะครับ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องซื้ออาหารเลยดีกว่าไหมคะเราทำเองกินเอง

0: จะปลอดภัยกว่าค่ะ
1: แต่ว่าคนเราก็ไม่สามารถที่จะทำอาหารเองได้ทุกอย่างรวมถึงไม่สามารถที่จะผลิตวัตถุดิบเองได้ทุกอย่างนะครับดังนั้นเราจึงยังต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและยังต้องอาศัยการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอยู่ครับ
0: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจจะต้องมีผู้ผลิตและผู้บริโภคใช่ไหมคะครู

0: ระบบธนาคารกฎหมายต่างๆเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายภาษีและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคครับนอกจากนี้ยังจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจคร่าวๆครับ
1: ฟังแล้วยากจังเลยค่ะครู
0: จริงๆแล้วไม่ยากนะครับเพราะว่าในอาหาร1จานก็สามารถทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวของระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจได้ครับเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะอาหารกันเลยดีกว่าไหมครับ
1: ไปกันเลยค่ะ
0: งั้นเราไปกันเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวครูขอสั่งก่อนละกันเอายำโมโรเฮยะทอดครับเป็นครูชอบกินอะไรที่มันเผ็ดๆนิดหนึ่งแล้วก็เอาลาบปลาดุกครับผมแล้วก็ผัดสายบัวกุ้งสดครับ
2: งั้นหนูขอเอาเป็นไข่พะโล้คุณย่าค่ะแล้วก็ต้มจืดหน่อไม้ค่ะ
0: ครับ
3: ไม่ทราบว่ารับน้ำอะไรดี
0: ครับผมเอาน้ำอัญชันครับ
1: หนูขอเอาน้ำอัญชันด้วยค่ะ
0: ได้ครับเทย่าครับที่ร้านนี้เขาปลูกผักที่จะนำมาทำอาหารเองทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมโรเฮยะสายบัวหรือว่าผักเคียงต่างๆครับ
1: แบบนี้ราคาที่ครูบอกว่าเราควรรู้แหล่งที่มาของอาหาร
0: ใช่ครับเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราเดินไปดูส่วนของเขากันก็ได้ครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมครับ
1: แล้วเขามีความรับผิดชอบยังไงหรอคะ
0: เขาไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วเขาก็ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกผักด้วยนะครับเพราะว่าสารเคมีเนี่ยอาจจะตกค้างอยู่ในผักแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ครับ
1: ถ้าทุกร้านคิดอย่างนี้ก็ดีสิคะ
0: ใช่ครับคนกินหรือว่าผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องรู้จักลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเองนะครับเราจะต้องไม่สนับสนุนร้านค้าที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมครับ
1: ค่ะต่อไปนี้หนูจะบอกคุณแม่ให้สังเกตร้านค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบค่ะ
0: นอกจากการสังเกตแล้วเรายังต้องรู้จักพิทักษ์สิทธิของตัวเองครับและเรายังต้องรู้จักเรียกร้องสิทธิของเราในฐานะผู้บริโภคด้วยครับเพราะว่ามีผู้ผลิตหลายประเภทนะครับที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมยกตัวอย่างเช่นผู้ผลิตที่ไม่แจ้งราคาสินค้าให้ชัดเจนและผู้ผลิตที่โฆษณาเกินจริงครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคก็รู้แล้วแต่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีระบบเศรษฐกิจก็จะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ครับ
1: ค่ะต่อไปนี้หนูกับคุณพ่อคุณแม่จะช่วยกันบอกต่อเรื่องนี้เองค่ะ
0: ดีมากเลยครับน้องเทย่าครับระหว่างที่เรากำลังรออาหารอยู่คุณครูมีตัวอย่างของเกษตรกรชาวญี่ปุ่นที่เขาปลูกผักเพื่อให้ผู้ป่วยกินโดยเฉพาะน้องเทย่าอยากรู้จักวิธีคิดและวิธีการของเขาไหมครับ
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยครับ
4: ผมจะไปดูผักชนิดหนึ่งครับตั้งชื่อว่าเป็นผักปฏิหาริย์เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเด็ดออกมาจากต้นแล้วนะฮะมันยังสดและก็กรอบอยู่2อาทิตย์เลยที่สำคัญคนที่เป็นโรคไตก็สามารถกินได้ทำไมผักเนี่ยเกี่ยวอะไรกับโรคไตครับไปดูให้รู้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับ
5: คลีนสูตรนี่คือการ
6: นี่ครับก็คือนะฮะเขาเรียกคลีนสูตรนะครับเป็นเสื้อที่นะฮะใส่แล้วไม่ให้เกิดเศษผงต่างๆแล้วก็ไม่ให้ไข่มแมลงวันหรือไข่พวกมแมลงนะฮะเข้าไปข้างในครับพร้อมไหมครับข้างในเป็นยังไงไปต่อครับอ๋อซูริมอนเนี่ยตบบทจิบไปเขาบอกว่านะโอ้โหวิธีการล้างมือต้องจับเวลาด้วยนะฮะห้ามล้างเร็วเกินไป
7: ทั้งเปลี่ยนชุดทั้งล้างมือแถมอุปกรณ์ถ่ายทำทุกอย่างก็ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยนี่คือการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับผักที่ปลูกในพื้นที่ควบคุมตัวแปรอย่างแน่นหนาค่ะดังนั้นนี่ไม่ใช่การปลูกผักธรรมดาแน่ๆตามไปดูกันต่อไปค่ะ
5: これは粘土で種をコーティングしてます。
6: ああ、本当種の中に入ってるんですね。
5: そうですね。
6: 粘土で。おお。นี่ครับก็คือเมล็ดของผักกาดแก้วเลตัสนะครับเป็นยังไงครับเลตัสนะครับชื่อพันธุ์ฮูลิลูไอส์นะครับดูครับเมล็ดออกมานี่เป็นอย่างนี้ครับทำไมรูปร่างแปลกๆไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่า

0: ใช้ดินเหนียวเคลือบเอาไว้นะครับอยู่ข้างในครับ
1: それが
0: はい今日午前中に
1: はい
0: おนี่ไงครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาเมล็ดนะฮะเอามาปล่อยลงนะเป็นการขั้นตอนการปลูกขั้นตอนแรกเลยครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเช้านี้เพิ่งปล่อยเข้าไปนะครับเพื่อจะรอให้เป็นต้นกล้าออกมานะครับประมาณ 5,000 ต้นครับเป็นแบบนี้ครับแล้วใช้เวลาประมาณ2วันก็จะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ครับเล็กน่ารักมากเลยครับนี่มีการตกแต่งต้นนำไปถึงใช่ไหมโอ้นี่ไงใช้เวลาผ่านไป2วันแล้วโอ้น่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ออกมาแล้ว
2: เป็นกระบวนการปลูกผักที่คิดคำนวณมาอย่างดีแล้วจริงๆค่ะลงเมล็ดไว้2วันก็งอกออกมาเป็นต้นอ่อนผักแบบนี้มีความพิเศษเพราะไม่ได้มีสารอาหารเหมือนในผักทั่วไปค่ะ
0: พืชธรรมดานะครับจะมีโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมมันเป็นตัวที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้แต่ถ้ามีโพแทสเซียมเยอะคนที่เป็นไรนะฮะจะกินไม่ได้แล้วเขาใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ไม่ให้มีโพแทสเซียมอยู่ในต้นไม้นี้ครับ
2: จากต้นอ่อนก็ต้องย้ายไปลงพื้นที่ปลูกอื่นต่อไป
0: เมื่อปลูกมานะครับอยู่ทางด้านนู้นประมาณ1อาทิตย์แล้วก็จะโตเท่านี้ครับและหลังจากนั้นก็ต้องย้ายเข้าไปนะเวลาย้ายนี่ต้องทำยังไงจะทำให้ดูครับเจ้าในชิมัสครับถอดตึงตึงโอ้ฮัซเซลุนですねโอ้ถอดได้เลยนะเนี่ยตึกโอ้これで持ってはいโอ้
1: こういう形の
0: ものはあそこに行くんですねนี่ครับหยิบมานะครับมาใส่ในนี้แล้วก็ปล่อยให้มันลากโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงครับมันก็ย้ายไปลงทางด้านนู้นครับแล้วก็นะครับย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับโดยใช้นะครับเป็นไฟพิเศษนะครับที่ทำให้มีการสังเคราะห์แสงได้ให้เติบโตได้เป็นเวลา2อาทิตย์นะครับครับตรงนี้ก็เป็นผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ก็โตประมาณนี้ครับ
1: ショベコントロールをやってまして、
0: はい、
1: まあ順番についてる消えてるついてる消えてる
0: という。ตรงนี้นะครับทำไมถึงปิดไฟนะครับสังเกตไหมครับว่าไฟไม่ติดเขาบอกว่านะครับถ้าเป็นเลตัสเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีเวลาที่จะไม่มีการสังเคราะห์แสงนะครับให้เขาพักผ่อนนะครับจะมีเวลาที่เปิดไฟเพื่อให้สังเคราะห์แสงเป็นคล้ายๆกับแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ13ชั่วโมงก็เหลือ11ชั่วโมงเนี่ยเป็นการไม่เปิดไฟให้เขาพักผ่อนครับ
2: แต่ละขั้นตอนทำอย่างรู้ใจพืชจริงๆนะคะนั่นก็แสดงว่าได้ผ่านการวิจัยมาแล้วอย่างหนักกระบวนการที่พืชเจริญเติบโตก็คงเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ง่ายแต่ว่าสิ่งที่อยู่ลึกลงไปกว่าการปลูกธรรมดาคืออะไรล่ะคะคุณฟูจิถึงได้ผักโพแทสเซียมต่ำออกมาได้
0: เขาบอกนะครับว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปลูกแบบหลอกต้นไม้หลอกต้นไม้หลอกยังไงเขาบอกว่ากระบวนการพิเศษนี้นะครับอยู่ในนี้ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับให้ดูได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับก็คือน้ำที่ใส่โซเดียมแทนโพแทสเซียมนะครับธรรมดาแล้วนะครับพืชเนี่ยนะฮะจะต้องดูดโพแทสเซียมวิธีการที่ว่าใส่โซเดียมเข้าไปแทนพอเข้าไปแทนแล้วเนี่ยต้นพืชเนี่ยมันกำลังเติบโตก่อนที่พืชจะรู้ตัวว่าเป็นโซเดียมเขาก็ตัดเอาไปขายแล้วครับเป็นการกรรมวิธีเป็นการหลอกให้พืชเติบโตโดยใช้โซเดียมนั่นเองครับ
2: หลอกกันดื้อแบบนี้เลยเหรอคะเปลี่ยนอาหารของผักจากโพแทสเซียมให้เป็นโซเดียมแทนในระยะสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวพืชยังไม่ทันจะรู้ตัวก็โตเอาจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวพอดีผักที่ได้ก็จะกลายเป็นผักโพแทสเซียมต่ำไปในทันทีค่ะ
0: มีกรรมวิธีโดยการที่จะเอาโพแทสเซียมออกจากผักโดยการใส่โซเดียมแต่ไม่ใช่โซเดียมอย่างเดียวมีสูตรลับอะไรต่างๆมากมายในนี้ซึ่งท่านบอกว่าไม่สามารถบอกได้เพราะว่าท่านใช้กรรมวิธีในการทดลองอย่างมากมายกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ครับผม
2: และเพราะการปลูกในพื้นที่ปิดแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแต่ว่าคนจะเข้าออกก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากเพราะถ้าปล่อยให้มีแมลงเข้ามาได้ก็จะทำลายพืชได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะก็ไม่แปลกที่คุณฟูจิจะกลายเป็นเหมือนมัมมี่เมื่อเดินเข้าไปในโรงงานนี้นะคะ นอกจากนี้ก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอากาศด้วยค่ะ
0: ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งสำคัญมากพืชเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในห้องนี้จะมีการปรับคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชเขาหายใจเพื่อจะได้เจริญเติบโตได้ดีนี่ก็คือผักกาดแก้วที่ใกล้จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับดูครับว่าสวยงามขนาดไหนครับเขาบอกว่าทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนลูกของตัวเองเหมือนหลานตัวเองเหมือนครอบครัวตัวเองครับต้องมีความละเอียดพิถีพิถันมากครับดูสิครับว่าดูไม่มีศัตรูพืชไม่มีแมลงเข้ามาเจือปนทั้งสิ้นนะครับ
2: เก็บมาแล้วก็ไม่ใช่จะขายได้เลยนะคะเขาจะต้องตรวจวัดระดับโพแทสเซียมของผักก่อนด้วยค่ะ
0: นี่ก็คือเครื่องวัดโพแทสเซียมนะฮะจากเลตัสนะครับดูว่าผักกาดแก้วมีโพแทสเซียมต่ำจริงหรือเปล่าครับโดยการใช้เครื่องนี้ในการวัดครับก่อนที่จะวัดเนี่ยจะต้องมีการเซตก่อนนะครับจะเอาตัวนี้นะฮะใส่เข้าไปในนี้เมื่อหยอดแล้วนะฮะก็จะมีตัวเลข150 ppm แล้วก็เตรียมที่จะใช้เลตัสมาวัดใช้น้ำนะครับล้างนะเพื่อให้เป็น0 ppm นะเป็นกลางนะครับตอนนี้ครับใช้นะฮะผักกาดแก้วเนี่ยเอามาบดเอามาฝนให้มันเป็นของเหลวขึ้นมาให้ได้คุณไหมตัวโอ้ตึก
1: ไม่จะ
0: ได้ตรวจแล้วเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วนี่800ถามดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองถามเขาว่าเขาจะให้เราลองชิมดูหรือเปล่าこれ実際に後で試食してもいいですか？
1: はい、ぜひお願いします。はい。
0: โอเคเขาบอกว่าโอเคครับให้สามารถชิมได้ครับแต่ว่าต้องเข้าไปข้างในก่อน
3: เทย่าเห็นกระบวนการผลิตของเขาไหมครับมีความรัดกุมมากๆเลยครับ
4: เขานะคะเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้ามีแมลงเข้าไปแม้แต่ตัวเดียวต้องยกเลิกการผลิตทั้งหมดเลยค่ะ
3: ใช่ครับและนั่นคือตัวอย่างหนึ่งครับของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับตอนนี้อาหารมาแล้วเดี๋ยวเรากินกันเลยดีไหมครับ
4: ดีค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวคุณครูกับน้องเทย่าขออนุญาตถอดเฟซชิลแล้วก็เราทั้งสองคนมีช้อนกลางส่วนตัวของเราด้วยนะครับ
4: ครูคะอาหารหนึ่งจานเนี่ยสามารถเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างไรคะ
3: ได้สิครับเดี๋ยวคุณครูจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นจานนี้ครับผัดสายบัวกุ้งสดเทย่าลองตอบคุณครูได้ไหมครับว่าผัดสายบัวกุ้งสด1จานมีอะไรเป็นวัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบบ้างครับ
4: มีสายบัวกุ้งกระเทียมน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลค
3: ่
4: ะ
3: เก่งมากเลยครับเทย่าครับเทย่าคิดว่าในบรรดาวัตถุดิบทั้งหมดที่อยู่ในผัดสายบัวกุ้งสดจานนี้วัตถุดิบชนิดไหนเป็นวัตถุดิบที่ร้านอาหารแห่งนี้สามารถผลิตได้เองครับ
4: สายบัวค่ะ
3: เก่งมากเลยครับเพราะว่าร้านนี้เขาปลูกผักเพื่อนำมาประกอบอาหารด้วยตัวเองครับแต่ว่าวัตถุดิบอื่นๆที่เขาไม่สามารถจะผลิตได้เองเขาก็ต้องซื้อมาจากภายนอกถูกไหมครับเทย่าคิดว่ากว่าผัดสายบัวกุ้งสดจานนึงจะมาปรากฏอยู่บนโต๊ะอาหารให้เราได้กินเนี่ยต้องผ่านกระบวนการที่ยาวนานไหมครับ
4: ยาวนานค่ะ
3: ใช่แล้วครับในฐานะที่ร้านอาหารร้านนี้ได้ทำผัดสายบัวกุ้งสดขึ้นมาให้เรากินร้านอาหารร้านนี้ถือได้ว่าเป็นบทบาทอะไรในระบบเศรษฐกิจครับ
4: ผู้ผลิตค่ะ
3: เก่งมากเลยครับแล้วเราในฐานะลูกค้าที่มานั่งกินอาหารร้านนี้เราถือได้ว่าเป็นใครในระบบเศรษฐกิจครับ
4: ผู้บริโภคค่ะ
3: เก่งมากครับแต่ในขณะที่ร้านอาหารร้านนี้เป็นผู้ผลิตผัดสายบัวจานนี้ขึ้นมาให้เราได้กินกันร้านอาหารร้านนี้ก็ไม่สามารถที่จะผลิตวัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาประกอบเป็นผัดสายบัวได้ดังนั้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ร้านอาหารร้านนี้เป็นผู้ผลิตผัดสายบัวให้เรากินร้านอาหารร้านนี้ก็ยังมีบทบาทเป็นผู้บริโภคด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องซื้อหาวัตถุดิบอื่นๆที่เขาไม่สามารถผลิตได้ด้วยตัวเองจากผู้ผลิตรายอื่นๆครับเช่นน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลและเนื้อกุ้งครับ
4: น่าจะจริงค่ะ
3: เทย่าพอจะนึกออกหรือยังครับ
4: พอจะนึกออกแล้วค่ะ
3: ดีมากเลยครับแต่ที่สำคัญเราจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆทั้งสองฝ่ายในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคครับ
4: เข้าใจแล้วค่ะ
3: น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับในระหว่างนี้เราไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากรายการดูให้รู้กันต่อเราจะไปดูกันว่าเกษตรกรที่เขาปลูกผักเพื่อให้ผู้ป่วยกินโดยเฉพาะนั้นนอกจากเขาจะมีขั้นตอนในการผลิตที่รัดกุมและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุดแล้วเขายังมีแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจที่น่าสนใจอีกด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ
5: よろしくお願いします。
1: この会社なんですけど、もともとはどんな会社なんですか？
5: はい、もともとはですね、空港で、飛行機の。
6: บริษัทนี้นะครับ เดิมทีเป็นบริษัทอะไรก็บอกว่าบริษัทนี้ถามแล้วตกใจเป็นบริษัทนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินนะไฟฟ้าในเครื่องบินแล้วก็เครื่องปรับอากาศในเครื่องบินแล้วก็ในตึกต่างๆ
2: โอ้โหธุรกิจนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะแต่นำคุณสมบัติบางอย่างในกระบวนการผลิตมาใช้ทำธุรกิจอีกอย่างคือระบบปิดที่ควบคุมทุกอย่างทั้งแสงความชื้นอุณหภูมิและก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆนั่นคือข้อดีค่ะที่เหมาะกับการปลูกผักเช่นเดียวกันเมื่อมองเห็นช่องทางนี้ทางบริษัทก็เลยหันมาขยายธุรกิจเพิ่มเลยค่ะแล้วก็เป็นไปได้ดีซะด้วย
7: ปัจจุบันนี้มีการขายกันมาเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าที่โรงงานนี้โรงงานเดียวนะครับปลูกได้ถึง 4,000 ต้นต่อวันนะฮะและในทั่วประเทศญี่ปุ่นจะมีอยู่5ที่นะครับแล้วก็จะมีการขายประมาณ 1,200 สาขา
2: ลูกค้าส่วนใหญ่ของผักโพแทสเซียมต่ำจะเป็นประเภทร้านแซนด์วิชค่ะเพราะผักจากที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นตรงไหนอีกรู้ไหมคะก็ตรงที่ก่อนจะกินก็ไม่ต้องล้างค่ะเพราะเขาเชื่อว่าผักของเขาสะอาดมากแล้วจากกระบวนการผลิตถ้าเอาไปล้างน้ำที่ล้างนั่นแหละค่ะที่จะทำให้ผักสะอาดน้อยลงขนาดนั้นเลยนะคะและข้อดีอีกอย่างก็คือผักโพแทสเซียมต่ำที่ปลูกในห้องควบคุมตัวแปรนี้จะทำให้เกิดแบคทีเรียที่น้อยมากคือผักทั่วไปเมื่อทำแซนด์วิชแล้วจะเก็บไว้ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงก็เกิดแบคทีเรียจำนวนมากแต่ผักของที่นี่เก็บไว้ได้2วันเลยล่ะค่ะ
7: คนที่ซื้อไปเนี่ยรู้ไหมว่าไม่ต้องล้างถ้าล้างแล้วนะฮะน้ำที่ล้างเนี่ยอาจจะสกปรกกว่าซื้อไปยังไงเป็นอย่างนั้นเลยเอาไปกินเลยครับแล้วก็ถ้าล้างแล้วเนี่ยมันอาจจะหายกรอบไงผักกาดแก้วเนี้ยมีข้อดีอีกอันนึงคือเขาบอกว่าไม่ขมเมื่อให้เด็กทานแล้วนะฮะเด็กบอกว่าเด็กชอบเลยไม่มีความขมนะฮะ
2: สะอาดขนาดนั้นการบรรจุใส่ถุงหน้าตาเป็นยังไงคะคุณฟูจิขอดูหน่อยค่ะ
7: หยิบดูนะครับก็ดูเหมือนผักกาดแก้วธรรมดาแต่นะครับดูข้างหลังนะครับนี่มีอธิบายนะครับธาตุอาหารนี่ไม่ใช่อาหารนะเป็นผักธรรมดาแต่มีการเขียนอธิบายถึงธาตุอาหารนะมีนะครับโพแทสเซียมเนี่ยนะฮะต่ำกว่าธรรมดาถึง1ส่วน5เท่าร
2: ู้ไหมคะว่าผักในถุงนี้เมื่อเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่แบบคงสภาพเดิมคือกรอบอร่อยได้ถึง2สัปดาห์เลยค่ะทั้งโพแทสเซียมต่ำทั้งเก็บได้นานคนคิดค้นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะ
7: เทคนิคการหลอกผักให้ผักเนี่ยนะฮะมีโพแทสเซียมน้อยนะครับและใช้ธาตุอะไรแทนที่โพแทสเซียมก็คือใช้โซเดียมผสมเข้าไปนะครับเทคนิคนี้ใครเป็นคนคิดก็คืออาจารย์โอกาวะจากมหาวิทยาลัยนะครับอากิตะนะครับทำให้วงการนี้ตกใจมากครับเปิดเผยมาแล้วก็การสร้างโรงงานแบบนี้นะครับเป็นที่นี่เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นแห่งแรกครับ
2: แซนวิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคไตนี้เริ่มจำหน่ายมาได้3ปีแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่แพร่หลายมากผู้ป่วยโรคไตจำนวนมากก็ยังไม่ทราบคงต้องพยายามกระจายข่าวกันต่อไปนะคะ
7: อนาคตอยากทำอะไรบ้างท่านก็บอกว่าครับก็อยากจะทำผักที่มีสีต่างๆมากมายเพื่อให้คนที่เป็นโรคไตกินแล้วสบายแล้วก็ปลอดภัยนะครับความสุขของการทำผักเพื่อคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะฮะดียังไงบอกว่าตอนที่ผลิตออกมาเนี่ยมันสวยงามมากนะครับแล้วก็ตอนที่กินเนี่ยมันกรอบแล้วก็ไม่ขมนะและโดยเฉพาะตอนที่นะฮะไปที่ซูเปอร์แล้วเห็นคนหยิบซื้อเนี่ยเขารู้สึกมีความภูมิใจมากเลยมันเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคไตเป็นประโยชน์คนทุกคนสามารถกินได้รู้สึกว่าภูมิใจมาก
3: เ พย่าเห็นไหมครับว่าจากรายการที่เราดูผู้ผลิตจะต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมากๆเลยนะครับผู้ผลิตจะต้องวิเคราะห์ผู้บริโภคก่อนว่าผู้บริโภคมีความต้องการอะไรแล้วจึงจะสามารถผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดครับซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการตัดสินใจผลิตในระบบเศรษฐกิจเลยนะครับ
4: ครูคะแล้วบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคมีอะไรบ้างคะครู
3: บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังครับบทบาทของผู้ผลิตผู้ผลิตหมายถึงผู้ที่นำเอาทรัพยากรและปัจจัยการผลิต3ประการได้แก่ที่ดินทุนและแรงงานมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคบทบาทของผู้ผลิตในระบบเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้หนึ่งเป็นผู้นำทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยการผลิตมาแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าทำให้เกิดสินค้าหรือบริการขึ้นมา 2. เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตว่าจะผลิตสินค้าหรือบริการชนิดใดจะผลิตอย่างไรและจะนำสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นไปจำหน่ายให้กับใคร 3. เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 4. เป็นผู้ที่กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและบริการคุณสมบัติของผู้ผลิตที่มีคุณภาพผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะต้องมีคุณธรรมในการดำเนินการผลิตสินค้าและบริการโดยต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆต่อผู้บริโภคและสังคมส่วนรวมดังนี้ 1. มีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการ 2. มีความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อผู้บริโภค 3. คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบต่างๆ 4. มีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 5. มีการวางแผนก่อนเริ่มลงมือทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 6. มีทัศนคติที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล
4: แล้วบทบาทของผู้บริโภคล่ะคะ
3: บทบาทของผู้บริโภคก็จะไม่เหมือนกับบทบาทของผู้ผลิตนะครับบทบาทของผู้บริโภคมีดังต่อไปนี้ครับ
8: บทบาทของผู้บริโภคผู้บริโภคหมายถึงผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเช่นผู้ที่ซื้ออาหารเพื่อกินเมื่อหิวหรือผู้ที่ใช้บริการร้านตัดผมเมื่อผมยาวหรือต้องการเปลี่ยนทรงผมบทบาทของผู้บริโภคระบบเศรษฐกิจคือ 1. เป็นผู้ชี้นำให้เกิดการผลิตและ 2. เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้จ่ายเงินที่ตนเองหามาอย่างไรคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีได้แก่ 1. วางแผนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการทุกครั้ง 2. เลือกซื้อสินค้าและบริการตามหลักการเลือกซื้อได้แก่หลักความจำเป็นหลักความมีประโยชน์และหลักความประหยัด 3. สำรวจสินค้าและบริการจากหลายๆร้านเพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบราคาปริมาณและคุณภาพของสินค้าก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ 4. ตรวจสอบลักษณะและคุณภาพสินค้าอย่างรอบคอบและ5หากสงสัยในคุณภาพของสินค้าให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ
3: และนั่นก็คือบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคครับถ้าเราสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างถูกต้องได้เราก็จะสามารถเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้ครับ
4: เข้าใจแล้วค่ะหนูจะนำไปประยุกต์ใช้นะคะ
3: ดีมากเลยครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับกิจกรรมอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
4: โลกกลมกล่อมกับครูสังคมพองหนูค่ะ
3: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเทย่าเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทาง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมา
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีการมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในตามแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับมันความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

ประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากครูก็เรามาปิ้งกับทานเอง

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
4: 34 34
5: เช็ดทุกคน

0: ำปลาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานเฉลทะแนนตึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองตึงนุ่งเรียนบิทลงลักลักตึงนุ่งเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระสายตึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมปัวยาจวยแหน่กระถังทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมปัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเการะมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกืดไม่แหละดังเรื่องทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่กี่เลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุประดองกี่เลยกับอีเว้าภาษาบรูกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กับตามตั้งภาษาบรูตลอดพ่อเลยเป็นหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กี่เลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเว้าภาษาบรูออนกอนสงัดอันในตั้งปะตะเวตระณะหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว
3: ออนไลน์เกิดกับ

0: ងណែនចកតេរូនជារេនេអញក៏តុំតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប្រួរតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជុំមកជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺបែបថាហ៊ីនមិនតង់ផុនណាណាគូលមិនតង់ពុនណាណាครับអគីជក់ងក់ជក់ចាក៏ឆ្បាយអណ្ដោតឆែតជឺអញតអបនជក់ងក់ជក់ចាប៉ក់ថែវណៃលក់សពប៉ងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉ក់កណោះអយុតាដកខងណៃបបនពើយ៉ាងនេះ
1: หากคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานลื่นเลิงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเตาเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เตาหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเตาอีอดตึงวีลอีอโยทะอายเป็นความสามัคคีเอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลยเบินความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเซยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอตึแจมครอบครัวตึงดอง
3: ញាមូគណាញាវិថលងមិនសែងធ្វើដកខងបាយធ្វើដកខងញាគូណាដកខងកណៃហើយយករៀងតាយ៉ាអន្តកតសោះតាយ៉ាអំប៉ែភយានាអបើនភយានាអខសោះសើយអើយជកតាយ៉ាអន្តិសតអកាពវិបហាយបហាយនៃអីអយោដកខងដកតឡាតជន់បហាយថៅហើយនេះ
2: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงเดาะคองเคยประจิตัวระเจาะปัดเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปัดระเจาะเดาะถึงคองเดาะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ้นปัญหาหรือให้เบิ้นทุกความเจ้าให้หลายปัดระเจาะถึงเดาะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบเดาะคองก็ช่วยเบิ้นทุกอย่างปัญหาเดอะคองที่ซองอะตึไกเบิ้นในส่วนตรงในกาวคือว่านายเบิ้นปัญหาผลกระทบที่แหนมอะตึสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิ้นนะเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
4: เดอะคองเลยกอดกับวีลนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้อย่าเออแบบสภาพเดิมๆ
3: าวนปะจุอากาปะดะคองมีหายเกาเบิ้นอากาสะอึยเตกาเบิ้นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิ้นอากาคือสะอึยที่สุดเตกาบ่ายหายาออนดะ

0: องอาการบาดอาการสะอื้นหนึ่งดอกทองอาการปื้นสะอื้นอาการแต่ละทอยอันหนึ่งดอกทองอันสะอื้นเอ้ย
1: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมอ่ะไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล์
2: ปังปังอันไหนจับปลาที่ไ
1: หมอ่ะไปเอาพี่จับปลา
3: ปัญหาหนวดที่เบลเตอร์ท้าออนเปรียบเทียบเดอร์คองออนากาออนเดอร์เนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงท้าปัญหาจุ่มในสางซอลเลอร์ไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
0: กำลังจ
3: ะจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอร์หนวดโดยเอตุสื่อยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาหยุ่งเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคืนอาเทียยาออน

0: tôi chưa ăn cái ăn tên này cũng có cả mưa anh ấy mua tay bên chắc cả anh ấy xuống bên này có cả anh ấy tao bên phô ba như này ở can xanh của tia
1: ประสานก็ดาดองวีนบาไฮออนซุนซอนบาไฮตอนยุบอแซงออนันกัดปืดซอกุติยะก็ยาออนวีนบาไฮเกิดเกิดจายมูกุนาหาอยอวีนบาไฮดาจะกะให้นับถือศาสนาวีนภาษาบาไฮจะกะให้นับถือกุมุยตะยาออนอะไรปะทำลายกันเรื่องของวีนไฮ

ยออ่อนทะแนนเนี่ยสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊สซอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิมพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือดันเดอร์คองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดอร์คองดาบจนอายะจวยจนไหลเทาที่อาจพเนยเปาะ

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตถึงเรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ย

ชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไป

พระรามพยายามขอคืนดีกับสีดาแต่ไม่สำเร็จพระรามคิดว่าจะขอพระโอรสไปแทนเมื่อนางคิดถึงลูกคงยอมโอนอ่อนบ้างในอนาคตซึ่งแม้นางสีดาจะยอมให้ลูกไปแต่ถึงอย่างไรนางก็ไม่ยอมคืนดีด้วยพระรามจึงทำอุบายแกล้งตายแล้วให้หนุมานอัญเชิญนางมากราบพระโกศนางสีดายอมมาและร้องไห้คร่ำครวญจนสลบแต่เมื่อนางรู้ว่าถูกพระรามหลอกก็ยิ่งโกรธถึงกับแทรกแผ่นดินหนีไปอยู่กับท้าววิรุณนาคที่เมืองบาดาลพิเภกทูลว่าพระรามอยู่ในเกณฑ์พลัดพรากให้สะเดาะเคราะห์ด้วยการเดินป่าปราบยักษ์มารอีก12เดือนพระรามก็ทำตามคำแนะนำนั้นโดยการเดินป่าครั้งนี้ได้ปราบเท้ากุเวนุราชปลดปล่อยกุมภันนุราชให้พ้นคำสาปและปราบเท้าอุณาราชด้วยต้นกกจากนั้นก็เดินทางกลับกรุงอโยธยาแม้พระรามจะกลับมาครองเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่พระองค์ก็ยังคงทุกข์ระทมถึงสีดาเมื่อพระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้าเข้าเฝ้าพระอิศวรต่างก็เล่าเรื่องความทุกข์ของพระรามที่พลัดพรากจากสีดาให้ทรงทราบพระอิศวรให้จิตุราชไปนำนางสีดามาจากเมืองบาดาลและให้เล่าเรื่องของนางให้ฟังตั้งแต่ต้นจากนั้นก็สั่งให้จิตุบดนำรถชัยไปรับพระรามกับอนุชาและพระอิศวรกล่าวโทษพระรามพลางปลอบใจสีดาจนนางยอมทำตามพระบัญชาพระอิศวรจึงจัดงานอภิเษกสมรสพระรามกับสีดาอีกครั้งหนึ่งในปราสาทบนเขาไกรลาศหลังจากเสร็จพิธีอภิเษกพระอิศวรก็อวยพรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและไพร่ฟ้ามีความสุขสถาวรตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เมื่อพระมงกุฎพระลบหนีมาได้พระรามทรงกริ้วให้จองจำผู้คุมแล้วทรงยกกองทัพตามไปเพื่อจับพระมงกุฎมาประหารพร้อมกันกองทัพพระรามและพระอนุชายกไปพบพระมงกุฎที่รออยู่ที่ชายป่าพระรามเห็นพระกุมารแล้วได้แผลงศรเป็นบ่วงบาทจะให้ไปมัดมาถามว่าเป็นวงกษัตริย์เมืองใดแต่พระมงกุฎป้อนแก้เป็นพระขันฟันบ่วงนั้นขาดสะบั้นลงพระรามแผลงศรเป็นไฟพิษพระมงกุฎก็แผลงศรเป็นฝนดับไฟเสียสิ้นแล้วว่า

ท่านเห็นเราเป็นเด็กจึงคิดเอาชนะด้วยกำลังพระรามได้ฟังโกรธนักแผลงสอนเป็นพญาครุฑจำนวนมากมายเกินจะนับแต่พระมงกุฎก็แผลงสอนเป็นลมกรดพัดหายไปสิ้นพระรามแผลงสอนมีฤทธิ์ทำให้แผ่นดินไหวและทำลายภูเขาต้นไม้โดยรอบแหลกลาลงแต่สอนนั้นกลับไม่สามารถเข้าใกล้พระกุมารได้และเมื่อพระมงกุฎแผลงสอนตอบโต้มาสอนทั้งสองกลับไปเวียนเคียงกันไม่ได้ทำลายล้างกันพระมงกุฎจึงสำรวมจิตภาวนาคุณอาจารย์ขอให้สอนไปประหารกษัตริย์ทั้ง4สอนนั้นกลับกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้โปรยปลายบูชาองค์พระรามซึ่งทรงสงสัยนักว่าพระองค์ฆ่าศัตรูมาเป็นจำนวนมากแต่ไม่อาจทำอันตรายเด็กน้อยนี้ได้หรือจะเป็นญาติร่วมวงเดียวกันคิดแล้วจึงอธิษฐานว่าหากกุมารนี้อยู่ต่างวงกันขอให้สอนนั้นไปสังหารแต่ถ้าเป็นญาติร่วมวงขอให้บันดาลเป็นขนมนมเนยจากนั้นทรงแผลงสอนไปเกิดเป็นขนมนมเนยตกลงเบื้องหน้า2กุมารพระรามจึงถามนามวงแต่พระมงกุฎเกี่ยงว่าเป็นผู้ใหญ่ควรบอกก่อนพระรามจึงบอกว่าตนคือพระรามครองกรุงอยุธยาพระมงกุฎครั้นรู้ว่าเป็นพ่อผู้ให้ประหารมารดาจึงบอกเพียงว่าแม่ตนคือนางสีดาแต่พ่อนั้นหามีไม่ทราบแต่ว่าครองกรุงอยุธยาครั้นพระรามรู้ว่าเป็นลูกได้กล่าวขอโทษแต่พระมงกุฎน้อยใจที่พ่อสั่งประหารตั้งแต่อยู่ในครรภ์จึงหนีไป

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
1: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ปูนะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนปูแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของปูใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับ
2: ถ
0: ังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: อ๋อวิธีสังเก

0: เกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทําความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี
1: ้อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะ

0: ี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ๆอยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโอ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยมันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล
2: ้
0: ว
2: น่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงบอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี้
1: ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: มีเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: คร
0: ับใช
1: ่
0: ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับหูรูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่หลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
2: นี่นะครับอีกรูนึง
0: ตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วง

0: เดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะยืดกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดอ่ะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังพุ่งเต็มแล้วนะ
2: เหรอพุ่งเต็มหลายแ
0: ขก3ตัวเฮ้ย
2: ก็ทั้งนั้นแ
0: ขกเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
0: อ๋อนี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงแล้วทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
4: เป็นอาชีพหลัก
0: หาปู
4: นะเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการดูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
0: ผักแกน
2: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พูด
2: เอาไปต้ม
0: ไปต้ม
2: ต้ม
0: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างเงี้ยหรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค่ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพูดได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
0: ึ
5: งได้แต่มัน
0: จะขาด
6: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวงผักขี้ขมก็มีนะครับเป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
0: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
0: ั้
2: งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่บ้อย
2: มันก็ขึ้นตามนี่แหละลดคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
2: จ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้ๆน้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
0: ้
2: ะ
0: อ่าเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่นะมันก็เต็มนี่เด้ทีนี้มันลดลงกับสะเดาดินมันก็ขึ้น
0: อืมคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
2: ่
0: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
2: เด
0: ี๋
2: ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ
2: ๋
0: อ
2: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
6: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
0: แม่บุญมีสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอ้วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
7: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
7: แซ่บแซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
7: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
7: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
7: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
7: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะ
7: วางไว้ก่อน
0: อ๋อแค่นี้เลย
7: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเลยครับ
7: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เก็บตรงตัดซิ่งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
7: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
7: ั
0: ดซิ่งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
7: มาตำก่อน
0: จ้ะ
7: แล้วก็กรองเอาน้ำส
0: ่
7: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
0: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
7: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
7: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
7: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
7: ใส่หม้ออ่อม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
7: ใบ
0: มะกรูด
7: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้พูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะ
6: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
0: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
7: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
0: อ
7: ัน
0: นี้ต้องทิ้งเลยเหรอ
7: ทิ้งเลยค่ะ
0: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
7: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
0: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
7: แกงอ่อม
0: ทีนึง
7: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำ
6: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
0: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
7: คอย
0: เด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
7: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
7: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
6: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
0: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
7: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
7: ค่ะ
6: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
7: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
7: จับต
0: ั
7: วแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
7: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
0: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
7: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
7: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
7: พอดีแค่นี้พอดี
0: แล้วนะฮะ
7: ค่ะ
6: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
0: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ ผักแก่นโขมลง
7: ไป
0: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
7: ยกลง
0: ยกลงได้เลยนี่คือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
7: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
7: ค่ะ
0: ใส่แก่นโขมฮะ
7: แก่นโขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอันนี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
8: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม่
8: จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
8: า
0: ะแล้วนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนาะ
8: จ้าม
0: ีต้นหอม
8: ผักชี
0: แ
8: ล้วก็หอมแดงมะนาว
0: จ้าเท่านี้เลย
8: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้า
6: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
0: นี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูลงไปผู้ก็จะเคี่ยว
8: จ้า
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
8: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
0: สำคัญคือผู้ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
8: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันจะจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
8: จ้
0: าไว้ใส่ในลาบนะนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
6: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
0: โหยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้ว
9: เริ่มลาบกันเลยครับ
6: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
8: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
8: จ้ะ
0: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
8: จ้าม
0: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
8: หวานเนื้อปู
0: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
8: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
10: เน
8: ื้
10: อปูมันปูค่ะ
0: หวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
8: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
8: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
0: ่น้ำปลาราดลงไปหรอ
8: กแ
0: ซ่บนัวอร่อยมาก
8: ๆมันหวาน
0: แซ่บแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบ
10: น่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่กงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณมากครับ
12: พี่ดูดิ
13: อ๋อ
12: หรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
13: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
12: อ๋อ
13: เราเลยตามเขาไม่ทัน
12: เนี่ยๆแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ พี่ดูดิ
14: อมรินทร์ทีวี18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
15: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ายวีรบัตรโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

0: นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์หน่วยและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพลพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติของกองกำลังสุรนารีแบ่งออกเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1จัดแสดงข้อมูลภาพรวมตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันโดยมีเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเช่นปี2526ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527การสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไลและช่องพริกปี2528การสู้รบในพื้นที่ช่องโอบกและบ้านตาตุมปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมือนและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2การจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568สมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระเครื่องแก่พลโทบุญสินพลาดกลางแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นเพื่อนำพระเครื่องพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของประทานให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนที่3จัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554และปฏิบัติการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์ต่างๆและส่วนที่5เป็นการรำลึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละชีพรวมจำนวน197นายนำเสนอในรูปแบบฮาโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรดการให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและที่บาดเจ็บทุพพลภาพ
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกคนก็ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีสร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกคนอย่างนั้นจะสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลัง

0: ที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลง ชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
1: ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีได้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราวบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโองการให้ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทในการนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที
0: ่เป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกว่าเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็ต้องเรากองเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
1: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีร่วมกันขับร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการ Future Support วันนี้เวลา 16:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางจักรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จะแสดงภาพผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือ Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคล คนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตราภรณ์สยามซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธาลทองเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบจากท่าราชวรดิษฐ์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองทองผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาฏหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสบศวชิรพาหะช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามจะจัดจนถึงเดือนเมษายน2570นิทรรศการศิริราชภัสตราภรณ์บรมราชินีนาถพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาจัดแสดงด้วยเสมอนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันโดยจะแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิณ ณร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการภาคศิลปาชีพสัญจร The Support A Craft Jamie Journey เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและภาคไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกภาคไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

ดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qsmtthailand.org ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่งทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเช่นที่คาดผมพวงกุญแจน้องหนอนไหมหรือซิลกี้กรอบใส่รูปกระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากเทศกาลต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพเช่นผ้าไหมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมอนปักกระเป๋ากระจูดและเตยปานัน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัตรยุราชาวาสวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยในงานบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช

2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรวมใจของข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจการไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุดิวรารังสฤทธิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดวัดลาดพร้าววัดกุณฑีรุทธารามวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้วและวัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายาวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคฮิรันวัดบรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีดเพรสจำกัดได้รับพระราชทาน

การพระบรมราชญาติที่เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: อุ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของรัษฎรแห่งแรกหมด

0: ตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
0: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
2: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลุ้นยังไง

0: าพูดถึงอาหารจีนวัดจีนร้านค้าของคนจีนหรือแม้กระทั่งเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะเยาวราชก็คงจะเป็นหนึ่งในที่ที่ทั้งคุณผู้ชมแล้วก็ตัวพัชชัยเองต้องนึกถึงแน่ๆเลยใช่ไหมคะทั้งอาหารการกินผลไม้แล้วก็ขนมที่มีขายอยู่มากมายแทบจะทุกหัวมุมถนนแม้แต่ป้ายร้านค้าที่เป็นอักษรภาษาจีนก็มีกันอยู่เกือบทุกร้านในย่านเยาวราชเลยค่ะตั้งแต่ร้านทองวัดไปจนถึงร้านขายข้าวแกงก็ยังมีเลยนะคะและนี่แหละค่ะเป็นต้นตอของความฉงนในวันนี้ว่าทำไมคนจีนจึงต้องอยู่ที่เยาวราชค่ะ
1: ก็คิดว่าเยาวราชมันเป็นย่านคนจีนด้วยกันคือถ้าอยู่ตรงนี้ก็เหมือนรู้สึกเหมือนอุ่นใจว่าเรามีพี่น้องอยู่ตรงนี้ก็จะดีกว่าที่แบบไปกระจัดกระจายกันอยู่อะค่ะเคยได้ยินมาว่าเขาย้ายมาจากที่หนึ่งอะแล้วเหมือนตรงนั้นเขาเอาที่คืนแล้วก็เลยย้ายมาอยู่แถวเนี้ยค่ะ
2: คือคิดว่าไอ้รุ่นแรกเนี่ยมันคงมีคนอพยพเข้ามาอยู่ก่อนนะฮะเพราะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้นะก็คืออย่างท่าน้ำราชวงศ์นะฮะสำเพ็งอย่างเงี้ยก็คือการขนส่งอะไรที่มันสะดวกก็เริ่มต้นจากการ

0: ค้าขายอะไรประมาณนั้นฮะ
1: แต่คือว่าบรรพบุรุษของคนส่วนใหญ่จะมาตั้งหลักปักฐานอยู่นี้ก่อนแล้วพวกลูกหลานเขาก็ต้องตามมา
2: เพื่อนแพรก็อยู่ที่นี่เขาก็ต้องมาอยู่ที่นี่กันที่มาที่ไปเราก็ไม่ทราบนะเราก็เกิดมาก็อยู่แถวนี้ก็เลยตั้งลกหลานอยู่แถวนี้กัน
3: ปู่ย่าเขาก็มาจากเมืองจีนก็มาบุกเบิกที่นี่
4: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะเขาก็มาตั้งลูกหลานที่นี่นะคะขาย
5: เพราะว่าเยาวราชเป็นที่เมืองเจริญแล้วก็การกินก็มีทุกอย่างค่ะ
6: หลังสงครามโลกอ่ะเขาจะนั่งเรือสำเภาข้ามมาแล้วเขาก็เลยมาค้าขายที่นี่อะไรก็มีของคนจีนคุณพ่อของป้าเนี่ยก็มาจากเมืองจีนจริงๆเลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการใครสงวนแล้วก็ประชาอีกแล้วนะคะความสงวนของสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องจีนเพราะฉะนั้นจะไปเริ่มต้นกันที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นะคะเยาวราชค่ะและที่ประชายืนอยู่ตรงนี้ก็คือวงเวียนโอเดียนนะคะประชาจะไปเริ่มต้นการใครสงวนกันที่ไหนดียังไม่บอกค่ะแต่ว่าให้ตามกันมาเลยค่ะ

นเยาวราชนะคะเนื้อที่ถนนเริ่มต้นตั้งแต่วงเวียนโอเดียนถนนเจริญกรุงค่ะยาวไปจนถึงแยกวัดตึกหรือว่าบริเวณสะพานหันสะพานเหล็กมีระยะทางทั้งหมดประมาณ1กิโลเมตรสองข้างทางของถนนเยาวราชถูกรายล้อมไปด้วยร้านค้ามากมายเลยค่ะด้านข้างขนาบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ถนนเจริญกรุงนะคะถนนเยาวราชนี่ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าถนนมังกรโดยที่ส่วนหัวของมังกรเริ่มต้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณวงเวียนโอเดียนค่ะส่วนท้องของมังกรอยู่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและปลายหางของมังกรก็ไปจรดที่สุดถนนเยาวราชด้านสะพานเหล็กค่ะ

ค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาเยาวราชนะคะก็ต้องไม่พลาดเข้ามาที่นี่ค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญของย่านเยาวราชเลยค่ะแต่ว่าแพทย์ได้ยินมานะคะว่าที่นี่ค่ะมีพระพุทธรูปองค์สำคัญนะคะซึ่งมีประวัติมายาวนานเลยค่ะก่อนอื่นเราเข้าไปสักการะกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากกราบหลวงพ่อทองคำแล้วนะคะก็ได้เวลาเริ่มต้นคลายฉงนกันแล้วค่ะและสถานที่แรกนะคะที่เราจะมาคลายฉงนกันเกี่ยวกับเรื่องจีนๆสัปดาห์นี้ค่ะอยู่ภายในวัดไตรมิตรนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเราไปคลายฉงนกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คือพระชาเนี่ยมาถึงที่นี่เพราะความฉงนค่ะมีความสงสัยอยู่ว่าย่านเยาวราชที่พระชาผ่านไปผ่านมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะก็เห็นว่ามีอะไรมีความเป็นจีนเต็มไปหมดเลยแล้วก็คนจีนเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: ความฉงนคือทำไมคนจีนถึงจะต้องมาลงหลักปักฐานกันที่เยาวราชที่นี่เป็นถึงศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชทั้งทีต้องคลายฉงนในประชาได้แน่เลยค่ะ
2: จริงๆแล้วศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชเนี่ยนะคะก็อยากเล่าเรื่องราวนะคะของคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยแต่ว่าเข้ามาตั้งหลักแหล่งจนเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญจนเฟื่องฟูทุกวันนี้ก็คือจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงยุคปัจจุบันนะคะก็จะมีตำนานชีวิตของท่านเจ้าสัวด้วยนะคะว่ามีความลำบากยากเข็นแค่ไหนนะคะกว่าจะได้ตั้งตัวจากเจ้าเสือพื้นมอนใบนะคะจนเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีธุรกิจนะคะจนรุ่งเรืองทุกวันนี้ได้นะคะก็คือสามารถชมได้ในศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชเลย
0: ค่ะแต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นย่านนี้นะคะเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: อยากจะทราบแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่า
2: ลองไปดูกันค่ะ

0: จะเห็นว่าเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศของเมืองจีนเลยนะคะย้อนอดีตกลับไปเมื่อประมาณ200ปีก่อน
1: ค่ะ
0: เป็นจุดกำเนิดที่คนจีนอพยพจากโคนทะเลนะคะโดยใช้เรือสำเภาเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็สำเพ็งเนี่ยเป็นตลาดสำเพ็งแห่งแรกนะ
1: คะ
0: ในย่านนี้ที่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจจนรุ่งเรืองได้จนถึงทุกวันนี้นะคะอาชีพแรกที่คนจีนจะต้องทำเนี่ยถ้าใครไม่มีเงินเนี่ยเขาก็จะมาเป็นจับกังก่อน
1: จับกัง
0: ก็คือเป็นคนที่แบบว่าใช้ไม้หาบไม้คานี่แหละ
1: หา
0: บสิ่งของเนี่ยทำทุกอย่างสารพัดเลย
1: นะ
0: จนสะสมเงินส่งกลับบ้านเกิดได้บางคนที่มีเงินทุนหน่อยก็จะไปเปิดร้านค้านะคะบางคนก็อาจจะไปประกอบอาชีพเกษตรกรน
1: ะคะ
0: หรือว่าไปรับราชการนะคะในเมืองไทยเพราะว่าตอนนั้นแรงงานไทยมีน้
1: อ
0: ยนะคะรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้คนจีนเนี่ยอพยพเข้ามานะคะในการก่อร่างสร้างเมืองนะคะ
1: แล้วนอกจากอาชีพที่ใช้แรงงานเป็นเกษตรกรหรือว่ารับราชการต่างๆแล้วยังมีอาชีพอะไรที่แบบขึ้นชื่อของชาวจีนอีกไหมคะ
0: ค่ะคนจีนเขาจะเก่งในเรื่องการพวกทำเย็บผ้า
1: ะ
0: นะคะเย็บปักถักร้อยนะคะหรือว่าทำพวกขุนจีนโคมจีนอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: จะมีพวกวัฒนธรรมจีนเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยด้วย
1: ค่ะงานฝีมือต่างๆ
0: งานฝีมือ
1: ค่ะอย่างภาพที่พัดเห็นหลายๆภาพข้างหลังตรงนี้ค่ะเหล่านี้นี่เป็นรูปโบราณจริงๆใช่ไหมคะ
0: เป็นภาพวาดจากที่วัดทองธรรมชาตินะคะอยู่แถวฝั่งทนเป็นภาพวิถีชีวิตของคนจีนในสมัยยุคต้นรัตนโกสินทร
1: ์ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าประวัติศาสตร
0: ์
1: ไว้หลายอย่างเลย
0: ใช่ก็จะเห็นความผูกพันระหว่างคนไทยกับคนจีนด้วยบางคนที่มีการแต่งงานระหว่างคนไทยกับคนจีนละจนลูกหลานกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีน
1: เกิดลูกครึ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือคนจีนเป็นคนไทยแล้วล่ะค่
0: ะ
1: ยังมีอะไรที่พัดแบบสนใจอีกหลายอย่างเลยแต่ว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูต่อกันเลยดีกว่า
0: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: ค่ะอะไรเครื่องประดิษฐ์เผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าเป็นของเรื่องชื่อเหมือนกัน
0: จริงๆแล้วเป็นสินค้าที่นําเข้าหลักของจีนเลยนะคะที่เอาเข้ามาในเมืองไทย
1: อ๋อเป็นของที่ต้องเอาเข้ามาไม่ได้มาทําที่นี่
0: ใช่เครื่องประดิษฐ์เผาเพราะคนจีนเก่งในเรื่องการทําพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเครื่องประดิษฐ์เผาไทยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเราจะไม่ก้าวก่ายกัน
1: ค่ะแล้วสินค้าของจีนมีอะไรบ้างคะ
0: สินค้าจีนก็จะเป็นพวกอาหารนะ
1: คะ
0: พวกอาหารอย่างเช่นพวกเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้นะคะแล้วก็เป็นพวกถั่วลิสงเขานิยมทำพวกขนมกันในวันมงคลเช่นขนมจันอาบเขาจะนำเข้าพวกถั่วลิสงถั่วเหลืองเนี่ยเข้ามาทำ
1: ก็เป็นของที่เอาเข้ามาเยอะแล้วอย่างเนี่ยค่ะภาพที่พัดเห็นข้างหลังอันนี้คือเป็นเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเหรอคะ
0: ค่ะเขาเรียกว่าเรือสำเภาหัวแดงเป็นเรือของชาวจีนแต้จิ๋ว
1: ค่ะที่หัวมีตาด้วยนะคะ
0: คือเป็นภาพของเรือสำเภาในยุคสมัยรัชกาลที่1ถึง3นะคะที่เห็นตานี่คือเป็นสัญลักษณ์เป็นหัวเรือของคนจีนแต้จิ๋วนั่นเองนะคะ
1: ก็คือนี่เลยมีตาจริงๆบนเรือจริงๆด้วย
0: ที่เป็นสำนวนให้ดูตามาตาเรือ เรือก็มีตาม
1: าจากตรงนี้จริงๆก็น่ารักดีนะคะแล้วก็มีที่มาที่ไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามีอะไรน่าสนใจพัดได้ยินอยู่ตรงนี้นะคะ
0: เดี๋ยวไปดูบรรยากาศใต้เรือสำเภากัน
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นไง

0: อันนี้หน้าตาเป็นบรรยากาศจริงมากๆข้างบนมีเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวด้วย
1: ก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นที่อาศัยของคนจีนนะคะที่อพยพเข้ามาส่วนใต้ท้องเรือจะเป็นที่บรรทุกสินค้านะคะเขาใช้เวลาเดินทางกันเป็นเดือนเลยกว่าจะถึงเพราะต้องอาศัยแรงลมพัดพาเรือนะคะบางคนก็เสียชีวิตระหว่างทาง
0: ก็สมกับชื่อว่าล้อสำเภาใช่ไหมคะแต่ว่าคือเนี่ยถ้าอย่างเห็นในภาพอย่างเงี้ยก็คือเขาอยู่กันข้างบน
1: ใช่
0: ไหมคะแต่ว่าข้างล่างก็คือจะแบบ
1: สินค้าจะต้องเต็มมากกว่านี้ค่ะ
0: ค่ะไหนๆก็ออกเรือมาทั้งทีต้องให้คุ้มเต็มที่ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อกี้แบบแอบสังเกตเห็นว่าอ๋อนี่เริ่มค่ำแล้วค่ะก็คงไม่ง่ายนะสมัยแบบ
1: เขา
0: เป็นร้อยๆปี
1: บอกว่าคนจีนเขาจะพกฟักเขียวกับขนมเข่งเอาไว้ทานบนเรือ
0: เป็นอาหาร
1: เป็นอาหารค่ะเป็นเสบียง
2: เจ้าหน้าที่คะพายุมาแล้วค่ะฉันต้องไปแล้ว
0: ไปเตรียมต่อดีกว่า
1: ค่ะ
0: โอ้ยน่าสนใจอ่ะอันนี้คือพอเดินออกมาแล้วนี่คือเรือนี่คะ
1: ใช่หัวเรือที่เราเดินทางมาเมื่อกี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่เมืองไทยแล้วนะคะตอนนี
2: ้ถึงสยามประเทศแล้วค่ะ
0: แต่ว่านะคะคือเมื่อกี้เนี่ยเห็นถึงความลำบากของชาวจีนที่ขึ้นเรือสำเภาล้อมาจนถึงสยามแล้วที่เขามีจำนวนว่าเสือผืนหมอนใบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะ
1: คือคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยบางคนเขาไม่มีเงินเลยสักบาทเขามีแค่อุปกรณ์คือเสือกับหมอนเอาไว้นอน
0: คือมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันที่เมืองไทยแบบอย่างแท้ๆเลย
1: เขามาหาอุปกรณ์เอาดับหน้าก็คือไม้คานอาชีพแรกไงที่บอกว่าเป็นอาชีพจับกังเป็นกรรมกร
0: แบบหางกันอยู่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใครที่มีเงินทุนหน่อยก็ไปเปิดร้านเป็นของตัวเองหรือมีพรรคพวกหรือมีพี่น้องหรือตัวเฮียหรือว่าพี่ใหญ่ค่ะที่คอยช่วยเหลือคนที่อพยพเข้ามา
0: ค่ะตัวเฮียนะคะ
1: ตัวเฮียก็ช่วยกัน
0: ใช่ข้างในยังพี่แอบเห็นว่ามีแบบมีคนแอบไม่ใช่คนด้วยเป็นหุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าข้างในเป็นอะไรคะ
1: ก็เป็นบรรยากาศตลาดสำเพ็งในยุคสมัยรัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: ไปดูวิถีชีวิตกันว่าเป็นยังไง
0: ตรงนี้คือเริ่มน่าสนใจแล้วค่ะเพราะว่ามีร้านอะไรเต็มไปหมดเลยข้างหลังนี่มี
1: ข้างหลังมีร้านขายข้าวต้มกุ้ย
0: ข้าวต้มกุ้ย
1: ค่ะ
0: นะคะตรงนี้ก๋วยเตี๋ยว
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: ค่ะอันนี้คืออะไรคะ
1: มีขนมจุ๋ยกล้วย
0: จุ๋ยกล้วย
1: ค่ะเป็นขนมถ้วยโบราณสมัยก่อนเขานิยมทานเพราะว่าราคาถูก
0: ก็เป็นแป้ง
1: และอิ่มท้องเป็นแป้งโรยด้วยหัวชะโพผัดเค็มหวาน
0: ค่ะแล้วก็ข้างนี้ก็มี
1: ก็เป็นพวกอาหารอย่างเช่นดอกไม้จีนนะคะชาจีนแล้วก็ผักดองหน่อไม้แห้ง
0: นะคะนี่คือสำเพ็ง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะมันเป็นยุคที่เริ่มต้นปองลงหลักปักฐานของชาวจีนเลยป่ะคะ
1: ใช่เพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอันดับหนึ่งสามารถขนถ่ายสินค้าได้ง่ายนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยู่กันลักษณะเป็นกงสีก็คือการช่วยเหลือกันระหว่างเครือญาติ
0: คือมีอะไรก็แบ่งปันกันอยู่ใกล้ชิดกันเกิดขึ้นเป็นตลาดสำเพ็งเอ๊ะแต่มีความฉงนค่ะ
1: ค่ะ
0: ว่าทำไมถึงจะต้องเป็นเริ่มต้นจากตรงย่านสำเพ็งอะคะ
1: ย่านสำเพ็งเนี่ยเป็นย่านที่รัชกาลที่1นะคะถึงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้คนจีนมาตั้งหลักแหล่งอยู่แล้วก็ทำการค้าตั้งแต่ตอนนั้น อยู่กันจนถึงแบบรุ่นลูกรุ่นหลานเลย
0: ทุกวันนี้
1: จนทุกวันนี้นะคะแล้วก็เป็นย่านที่เขาเรียกเป็นจุดฮวงจุ้ยที่ดีด้วยนะคะ อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
0: ค่ะลงหลักปักฐานการค้ากันแล้วแต่ว่ารับรองว่าต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรกันต่อมาแน่นอนซึ่งยังจะมีเล่าให้ฟังต่อไปนะคะเห็นป้ายข้างบนว่าเขียนว่าห้างฮวดหลีตรงนี้คืออะไรคะ
1: ห้างฮวดหลีเนี่ยเป็นบริษัทส่งออกข้าวนะคะในยุคสมัยรัชกาลที่5คนจีนเนี่ยเขานำข้าวจากคนไทยนี่แหละเอาไปค้าขายต่อนะคะไปส่งออกยังต่างประเทศนะคะในยุคเฟื่องฟูทางด้านเศรษฐกิจนะคะ
0: ก็เริ่มเป็นพ่อค้าที่แบบส่งออกนำเข้าก
1: ัน
0: มาตั้งแต่
1: กลายเป็นเท่าแก่หรือเจ้าสัวทุกวันนี้ได้นะคะเพราะธุรกิจนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าพัดยังเห็นมีอะไรตรงนั้นอีกเยอะเลยค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของถนนเยาวราชในยุคปี2500กันนะคะว่าเป็นยังไง
0: โอ้โหอันนี้คืออะไรคะ
1: อันนี้
0: ใหญ่มาก
1: คือถนนเยาวราชนะคะในยุคปี2500นะคะเป็นยุคที่เฟื่องฟูทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดเลย
0: ค่ะ
1: สามารถส่งออกภาษีร้านค้าเป็นอันดับต้นๆของประเทศ
0: ก็เห็นทั้งถนนเลยแต่ว่า
3: ฝั่งนี้ฝั่งโน้นยังไงอธิบายนิดนึง
1: หัวถนนเยาวราชจริงๆจะอยู่ตรงวงเวียนโอเดียนนะคะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของถนนเยาวราชเป็นหัวมังกรนั่นเอง
0: วงเวียนโอเดียนก็คือที่พัชชานะคะไปเริ่มต้นคลายฉงนกันมาเมื่อต้นรายการอยู่ฝั่งนู้น
1: ค่ะ
0: ส่วนฝั่งนี้คือ
1: ฝั่งนี้ก็คือเป็นเหมือนหางมังกรละเป็นปลายถนนถนนเยาวราชเนี่ยจะมี3ช่วงช่วงหัวมังกรนะคะตัวมังกรแล้วก็หางมังกร
0: ค่ะแต่ว่านอกจากถนนจำลองแล้วนะคะพัดยังเห็นมีภาพกิจกรรมจำลองอย่างอื่นอีกมีอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีอย่างเช่นภัตตาคารจีนนะคะที่เห็นนั่งโต๊ะจีนกันนะคะแล้วก็มีร้านทองนะคะมีโรงยิ้วนะคะแหล่งสถานบันเทิงต่างๆ
0: ค่ะแล้วมันแตกต่างจากยุคปัจจุบันไหมคะ
1: แตกต่างตรงที่อาคารบ้านช่องนะคะเปลี่ยนไปตรงแค่เริ่มมีร้านค้าเกิดขึ้นมากนะคะอย่างเช่นร้านอาหารเริ่มมีสองข้างทางละจากถนนกว้างๆนะคะแบบถนน4เลนก็จะเหลือแค่2เลน
0: อ้าวโถก็คือย่านการค้ามันเฟื่องฟูเหลือเกิน
1: เริ่มเฟื่องฟูมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีแบบชาวต่างชาติเนี่ยค่ะเข้ามาหลังไหลมาซื้อของจับจ่ายซื้อของกันเยอะเลย
0: แล้วก็มีงิ้วทุกวันนี้ยังมีงิ้วอยู่มั้ยคะ
1: งิ้วปัจจุบันเนี่ยมีเฉพาะเทศกาลสำคัญนะคะในวันตรุษจีนนะคะหรือว่างานมงคลต่างๆเนี่ยค่ะ
0: เอ๊ะพัชชาค่ะเข้ามาที่นี่นะคะก่อนที่จะมาชมประวัติศาสตร์สิ่งแรกที่ได้ขึ้นไปคือไปสักการะหลวงพ่อทองคำค่ะซึ่งเอ๊ะแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นหลวงพ่อองค์นี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันกับเยาวราชบ้างอะ
1: คะองค์หลวงพ่อทองคำที่จริงมีอายุเก่าแก่มา700ปีนะคะแล้วก็ได้มาอยู่ในชุมชนเนี่ยก็คือประมาณช่วงประมาณรัชกาลที่7ที่8ซึ่งตอนนั้นคนจีนเนี่ยเขาศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะคะแล้วก็นับถือพระพุทธทองคำองค์นี้มากใครที่มากราบไหว้บูชาก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ค่ะก็ยังมีรายละเอียดอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวลองไปดูประวัติของท่านกันว่าเป็นยังไง

0: ็นนิทรรศการที่อลังการจริงๆค่ะจัดแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการสร้างพระพุทธรูปทองคำนะคะซึ่งชื่อเดิมจริงๆแล้วชื่อพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
0: ค่ะสำหรับพระพุทธรูปองค์นี้นะคะที่มีความสวยงามขนาดนี้เป็นปางอะไรนะคะ
1: ปางมารวิชัย
0: ปางมารวิชัยนะคะแล้วก็พัดไม่ได้เห็นแค่ว่ามีแค่ประวัติอย่างเดียวแต่ว่ายังมีอย่างอื่นอีกส่วนจะแสดงทั้งหมดนี่เล่าเรื่องราวอะไร
1: จะเป็นเรื่องกรรมวิธีการหล่อพระพุทธรูปทองคำนะคะตั้งแต่การปั้นหุ่นนะคะการเข้าขี้ผึ้งนะคะการทำแม่พิมพ์รวมถึงการหล่อทองนะคะซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยหาดูได้ยากแล้วนะคะวิธีการทำแบบนี้ไม่ใช่แบบคนธรรมดาจะสร้างได้ต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการนะคะแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรความเชื่อความศรัทธาของประชาชนเนี่ยร่วมกันก่อสร้างขึ้นนะคะ
0: พอทราบว่าสร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัยความฉงนเกิดทันทีค่ะตั้งแต่สมัยนู้นนะคะแล้วมาอยู่ที่วัดไตรมิตรได้ยังไงคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวจะมีเล่าเรื่องราวให้ฟังด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: ไปเลยค่ะ
0: มีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็หลังจากที่มีการสร้างในสมัยสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: พ
1: อยุคหนึ่งสมัยอยุธยาคนไทยเองเนี่ยมีข้าศึกศัตรูเยอะ
0: ค่ะ
1: เช่นพม่าอย่างเงี้ยค่ะคนไทยจำเป็นต้องป้องกันข้าศึกศัตรูโดยการพอกปูนปิดทับทองเอาไว
0: ้คือก็ทราบดีว่าทองเนี่ยมีค่ามาก
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะต้องพรางนิดนึง
1: พรางโดยใช้ปูนพ่อแล้วก็ลงลักปิดทองทับอีกชั้นหนึ่งนะคะหลังจากนั้นต่อมาก็ปรากฏหลักฐานว่าได้ย้ายมาอยู่ที่วัดพญาไก่ในสมัยรัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วพอย้ายมาอยู่วัดพญาไก่กลายเป็นวัดร้างนะคะบริษัทเอเชียทีเข้ามาขอสัมปทานพื้นที
0: ่
1: เป็นโรงเลื่อยไม้ไม่มีใครดูแลก็หลังจากนั้นเนี่ยทางวัดไตรมิตรได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่นี่นะคะ
0: ค่ะเอ๊แต่ว่าเราทราบได้ยังไงอะคะว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นทองคำ
1: ค่ะก็ด้วยความบังเอิญค่ะพอตอนที่ย้ายมาอยู่วัดไตรมิตรแล้วนะคะไม่มีใครทราบเลยว่าเป็นทองคำซ่อนข้างใน
0: แม้ว่าจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ตามยังเป็นพระที่เป็นปูนอยู่เลย
1: หลังจากนั้นต่อมานะคะมีการสร้างวิหารขึ้นเสร็จสมบูรณ
0: ์
1: นะคะทางวัดได้ดำเนินการย้ายหลวงพ่อทองคำขึ้นไปปรากฏว่าเชือกกับร่องเนี่ยรับน้ำหนักหลวงพ่อไม่ไหวเพราะว่าน้ำหนักมากกว่า 5,500 กิโล
0: ค่ะ
1: เป็นปูนพอกด้วยใช่ไหมคะเชือกกับร่องก็ขาดนะคะทำให้ปูนเนี่ยร่วงลงพื้นและแตกออกนะคะแล้วพบว่าข้างในเนี่ยสามารถสกัดออกมาพอคนพบว่าเป็นทองคำแล้วก็ได้ลงบันทึกกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะคะ
0: ค่ะเป็นมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: เขาตีกลมๆว่าทอง1กิโลเท่ากับ1ล้านบาทถ้าเกิดทอง 5,500 กิโลอะค่ะก็คือ 5,500 ล้านบาท
0: ค่ะนอกจากมีคุณค่าทางด้านจิตใจประวัติศาสตร์แล้วก็แน่นอนนะคะเป็นที่เหนี่ยวทางด้านศาสนาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสถิติโลกด้วยนะคะวันนี้ค่ะพัชชาได้ข้อมูลมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับย่านเยาวราชค่ะที่มาที่ไปของการย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในเมืองไทยนะคะของชาวจีนค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนค่ะใจจริงก็อยากจะไปหาอาจารย์เผาทองเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่ามีข้อสงสัยอีกหลายอย่างเลยแต่ว่ามาเยาวราชทั้งทีค่ะจะให้กลับไปแบบท้องร้องไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอไปแวะทานอะไรนิดนึงค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะดีค่ะ

0: ท้องหิวแล้วล่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพระชาก็นั่งอยู่ในร้านอาหารชื่อดังของย่านเยาวราชเลยค่ะร้านนี้คือร้านหอยทอดเท็กซัสแล้วก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะที่นี่เนี่ยคือพระชาสามารถแบบเดินตามกลิ่นเข้ามาได้เลยเพราะกลิ่นหอมลงไปจากซอยเลยมีเมนูเด็ดอะไรบ้างคะที่นี
1: ่ที่นี่ก็มีออนโลออสวง
0: ค่ะ
1: หอยแมงผู้ทอดแล้วก็มีน้ำผักกาดสี่อย่าง
0: แต่ว่าเรามาคุยกันถึงร้านนี้ก่อนดีกว่าค่ะร้านหอยทอดเนี่ยคือพัดดูลักษณะสภาพร้านนี่คือออริจินอลมากนะคะเปิดมากี่ปีแล้วคะ
1: เปิดมาแล้ว75ปีแล้ว
0: ครอบครัวเนี่ย
1: เ
0: ปิดกิจการขายหอยทอดเนี่ย
1: ใช
0: ่75ปีแล้ว
1: 75ปีแล้ว
0: โอ้โหแต่ว่าสมัยก่อนคือไม่ใช่เป็นตึกแถวแบบนี้ใช
1: ่ไหมใช่มันเป็นตลาดตรงนี้ยังไม่สร้างตึกตรงนี้ยังไม่สร้างตึกเป็นตลาด
0: พระชาชิมไปคำหนึ่งแล้วค่ะแล้วผมก็บอกว่าเกินห้ามใจค่ะเดี๋ยวพระชาจะต้องกลับไปคลายสมุนกับอาจารย์เผ่าทองต่ออีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเว้นรับประทานหอยทอดให้เต็มที่ก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณป้า
1: ขอบคุณค่ะค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของก๋วยเตี๋ยวสันนิษฐานกันว่าก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยมีมาเมื่อประมาณสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นช่วงที่ไทยมีการติดต่อกับชาวต่างชาติมากมายและชาวจีนก็ได้นำเอาก๋วยเตี๋ยวเข้ามากินกันในเรือโดยต้มในน้ำซุปมีการใส่หมูใส่ผักและเครื่องปรุงเพื่อความอร่อยต่อมาได้เริ่มมีการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยโดยในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคก๋วยเตี๋ยวเพื่อเป็นการช่วยให้เงินทุนหมุนเวียนในชาติขึ้นจนมาถึงทุกวันนี้ก็มีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวให้มีความน่าสนใจหลากหลายยิ่งขึ้นและคนไทยก็ยังคงบริโภคก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวันอยู่

0: จารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ขึ้นมา7ชั้น8ชั้น9ชั้น
0: 6เองค่ะอาจารย์ที่นี่เป็นการบริหารร่างกายค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นตึกเก่าหนูก็อยากเห็นวิวดีๆ
1: ฉันตายไปแล้วเธอจะมีใครคลายฉงน
0: คือ
1: ตู้นะมีอุทกภัยวาตภัยบางทีก็แรงต่อเนื่องกันยาวนานตรงนั้นอัตคัดขัดสนนะครับไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายลงมาเนี่ยตั้งแต่ตอนกลางลงมาก็ตามเนี่ยเราจะมีหลักฐานว่าคนจีนเนี่ยโดยเดินทางโดยเรือสำเภามาบางครั้งนะครับคนจีนก็อพยพมายังประเทศไทยของเราโดยเงื่อนไขของการเมืองนะครับเขาม
0: ี
1: การลี้ภัยการเมืองบางครั้งก็จะมีเงื่อนไขของศาสนานะครับการนับการห่วงห้ามไม่ให้นับถือศาสนาคริสต์อะไรต่างๆบางครั้งก็มีการอพยพมาด้วยเงื่อนไขของข้าวยากหมากแพงอะไรต่างๆเยอะมากเลยก็จะตั้งหลักแหล่งเนี่ยตั้งแต่ระยองจันทบุรีตราดนะย่านนั้นเป็นหย่อมใหญ่ตรงนั้นอ่ะอุดมสมบูรณ์มีป่าไม้สักเยอะปัจจุบันไม่เหลือไม่สักแล้วเพราะตัดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
0: โตไม่ทันจริง
1: ๆโตไม่ทันคนจีนมาต่อเรือเป็นชุมชนตรงนั้นเป็นชุมชนต่อเรือนะครับคนจีนมาอยู่ตรงนั้นเป็นชุมชนใหญ่มากแล้วก็มีธรรมเนียมความเชื่อนะครับว่าคนจีนที่จะมาที่อยุธยาก็ดีหรือมากรุงเทพก็ดีเนี่ยเรือจะมาแวะจอดที่จันทบุรีก่อนถ้าขึ้นบกที่จันทบุรีก็ไม่ให้มาที่กรุงเทพอีกต่อไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ย้อนมาที่จันทบุรีก็อยู่ที่จันทบุรีแล้วก็ถ้าเผื่อตัดสินใจมากรุงเทพก็ต้องมาตั้งหลักที่กรุงเทพจะย้อนกลับไปตั้งหลักที่จันทบุรีไม่ได้
0: ให้ลงหลักปักฐานที่เดียว
1: ที่เดียวถือว่าไม่เป็นมงคลเลยจะทำมาค้าไม่ขึ้นอายุจะสั้นจะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกรุงแตกเห็นได้เลยสมเด็จพระเจ้าตากสินออกจากกรุงเทพมาตั้งหลักที่ชลบุรีแล้วจากนั้นไปปักหลักใหญ่อยู่ที่จันทบุรีเพราะว่าญาติพี่น้องคนจีนแซ่แต้จิ๋วแต้เนี่ยอยู่ที่จันทบุรีก็เยอะเป็นญาติพระเจ้าตากหมดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าชุมชนจีนเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพตรง

0: พระบรมมหาราชวังเนี่ยนะฮะมีชาวจีนอยู่อาศัยถ้าเราดูแผนที่เก่าครั้งกรุงธนบุรีเนี่ยตรงนั้นเป็นญาติหัวหน้าผู้นำชุมชนชาวจีนเลยเพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่1ขึ้นครองราชสมบัติเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าฝั่งธนบุรีเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่ที่ห่วงจุ้ยไม่ดีหนึ่งก็คืออยู่ตรงโค้งแม่น้ำด้านซ้อท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยนานไปนานไปเข้าน้ำซ้อวังถล่มหมด อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยกรุงธนบุรีเนี่ยมีทั้งสองฝากก็เป็นเมืองอกแตก
1: มีแม่น้ำผ่ากลาง
0: ใช่ถ้าพม่าจับมือกับเขมรพม่ามาจากทิศตะวันตกเขมร

0: ขยับไปนิดหนึ่งก็แล้วกัน
1: ท่านจะ
0: ขยับไปนิดนึงก็มาอยู่ตรงแถวสำเพ็งนะฮะแถวสำเพ็งยังไม่ถึงเยาวราชอยู่สำเพ็งอยู่หัวเม็ดนะครับแถววัดจักรวรรดิราชาวาสมหาวิหารนั่นแหละวัดจักรวรรดิง่ายๆเลยเนี่ยนะครับบอกแท็กซี่ไปวัดจักรวรรดิตรงนั้นเป็นย่านชุมชนชาวจีนย่านแรกของกรุงรัตนโกสินทร
1: ์ก็อยู่ติดข้างๆกันเลย
0: ก็ข้างวังต้องเรียนว่าคนจีนเชื้อชาติจีนชาวจีนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เป็นชาวที่ใกล้ชิดกับคนไทยที่สุดสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับที่เกาะอยุธยาเนี่ยการตั้งบ้านเรือนอยู่ในเกาะอยุธยาเนี่ยมีชาติเดียวที่ได้รับอนุญาตคือเชื้อชาติจีน
1: ภายในเกาะ
0: ภายในเกาะเมือง
1: ถ้าเป็นชนชาติอื่น
0: อาหรับ
1: โปรตุเกส
0: อิหร่านโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสอยู่นอกเกาะอยุธยาหมด
1: ให้อยู่รอบนอกทั้ง
0: รอบนอกหมดเชื้อชาติจีนเป็นชาติเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากพระมหากษัตริย
1: ์
0: นะฮะให้อยู่ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นตรงสำเพ็งเนี่ยนะครับพาหุรัตเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นย่านที่คนจีนอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังมากมากเหลือเกิน
1: ค่ะ

0: ัดเกิดความสงสัยค่ะว่าคนจีนเนี่ยพออพยพย้ายมาอยู่ข้างๆวังแล้วเนี่ยนะคะตรงแถวพหุรัฐสำเพ็งเนี่ยชื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นชื่อย่านเดิมหรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นมาหลังจากคนเหล่านี้ย้ายมาอยู่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าบางทีมันจะเกิดขึ้นสมัยที่คนเข้ามาอยู่แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นชื่อพื้นเมืองอย่างเช่นวัดเบญจมบพิตรเนี่ยก่อนที่จะตั้งชื่อว่าวัดเบญจมบพิตรตรงนั้นเรียกว่าย่านไส้ทอง
0: บ้านใส่ทอง
1: เพราะคนละชื่อเพราะว่ามันอยู่ปลายนาละ
0: นะฮะไม่ค่อยมีคนสนใจให้ความสำคัญเท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้นตรงที่เราเรียกชื่อว่าสำเพ็งเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากทางสามแพร่ง
0: ทางสามแพร่ง
1: แล้วก็พูดไม่ชัดสามแพร่งนะฮะ
0: บางที
1: สำเพ็งสามกับซำกับซาเนี่ยมันใกล้เคียงกันซาก็แปลว่าสามนะฮะในภาษาแต้จิ๋วนะฮะเพราะฉะนั้นสำเพ็งหรือสำเพ็งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นทางสามแพ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานยังไม่มีใครฟันธง
0: ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นการกร่อนคำมาจนกลายเป็นคำว่าสำเพ็งจนถึงยุคนี้นะคะอาจารย์คะนั่นคือย้ายออกมาอยู่ตรงสำเพ็งแต่ว่าเยาวราชก็ยังออกมาอีกแล้วทำไมท้ายที่สุดแล้วคนจีนถึงได้มาเจริญรุ่งเรืองกันอยู่ในย่านเยาวราชนี่ล่ะ
1: อย่าลืมว่าพหุรัฐสำเพ็งเนี่ยด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าติดถนนคำว่าติดถนนในที่นี้เนี่ยคือเรือ
0: ติดทางสัญจร
1: ติดทางสัญจรคมนาคมสัญจรเรือเนี่ยเป็นพาหนะที่สำคัญแม่น้ำลำคลองคือถนนใหญ
0: ่ค่ะ
1: ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทางที่เป็นหัวใจในสมัยนั้นถนนไม่มีความหมายถนนเยาวราชทั้งสายเนี่ยนะฮะพัฒนามาจากทางเดินเท้า
0: ทางเดินเท้า
1: ทางเดินเท้าทางม้าเดินแล้วจากนั้นก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นกลายเป็นทางเกวียนแล้วจากนั้นก็จะเห็นว่าพัฒนาขึ้นเป็นถนนเยาวราชมันถึงได้ไม่ตรงส่วนคนจีนเมื่อตั้งถิ่นฐานใหญ่ขึ้นออกลูกออกหลานมากขึ้นก็ต้องมีความจำเป็นที่จะอยู่ริมน้ำมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถัดออกมาก็เป็นย่านเยาวราชยืดไปหมดเลยเราจะเห็นว่าถ้าลึกด้านหลังของถนนเยาวราชเข้าไปเนี่ยนะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมด
0: คือขนาบไปเลย
1: เยาวราชแล้วก็ย่านราชวงศ์ที่เราเรียกว่าย
0: าวไปถึง
1: ย่านราชวงศ์ย่านราชวงศ์เนี่ยชิดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดตรงนี้เป็นย่านคนจีน
0: พาได้มีโอกาสไปดูที่ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชมาแล้วก็ได้เห็นว่าค่ะก็คือแต่ละคนก็พบมากันน้อยนิดแค่นั้นค
1: ่
0: ะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นว่ามันมีความเป็นชนชาติของจีนนะคะอย่างเข้มข้นอยู่ในย่านเยาวราชอย่างนี้สิ่งที่มีความเป็นจีนในด้านต่างๆมันมีอะไรเป็นหลักๆบ้างคะอาจารย
1: ์คนจีนเมื่อเรามาอยู่ในย่านเยาวราชเนี่ยนะฮะเขายังอยู่กันเป็นแบบชุมชน
0: ค่ะ
1: สมัยนั้นคืออยู่กันเป็นชุมชนเลยมีการแต่งงานในหมู่คนจีนด้วยกันนะครับยังมีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนนะฮะขนบธรรมเนียมประเพณีก็ดีบ้านเรือนเนี่ยนะครับเรามีบ้านของตระกูลโปก็เป็นบ้านแบบบ้านจีนแท้ๆ
0: หน้าตาเป็นไงคะอาจารย์
1: คือบ้านจีนแท้ๆเนี่ยก็คือ

0: มีลักษณะนะครับเราเดินเข้าไปปั๊บเราจะเจอซุ้มประตูนะครับแล้วก็เดินเข้าไปหน่อยนึงก็จะเป็นลาน
1: ติดพื้นใช่ไหมคะ
0: นะฮะลานเนี่ยแล้วก็จะมีตึก2ชั้นซ้ายขวาแล้วก็มีตึกขวางหน้าแล้วก็เดินซ้ายขวา2ข้างแล้วก็เหมือนตัวกอไก่แล้วก็มีขวางกลางนะครับเดินทะลุเข้าไปด้านในของบ้านขวางกลางเนี่ยก็จะมีบ้านซ้ายขวาแล้วก็มีลานอีกพวกนี้ก็จะมีลานบทลานเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้เป็นที่ชุมนุมของตระกูลต่างๆลักษณะบ้านเรือนนี่ยังเหมือนเดิมข้าวของเครื่องใช้ยังเอามาจากเมืองจีนหม้อไหตะไหลป้าดอะไรต่างๆนะครับรวมไปจนถึงวิถีชีวิตการแต่งกายอาหารการกินเนี่ยนะฮะ
1: เขากินอะไรกัน
0: ก็ยังอาหารการกินก็ยังทานอาหารจีนนอกจากนั้นนะครับคติความเชื่อเรายังมีการนับถือเทพเจ้าต่างๆตลอดเส้นเยาวราชนี่มีศาลเจ้าตั้ง 10-20 แห่งนะเยอะมากเลยศาลเจ้าจีนรวมไปจนถึงเอนเตอร์เทนต่างๆนะครับเช่นผู้ชายเองก็ต้องมีโรงน้ำชาโรงน้ำชาเสร็จไปดื่มชากันเจียจิ๋วก็กินเหล้านิดหน่อย
1: เหม
0: ือนหนังจีนเหมือนกัน
1: เก้าอี้เก้าอี้แบบ
0: เก้าอี้จีนมีทุกอย่างจะจิ้วเสร็จทานน้ำทานเหล้ากันเสร็จแล้วอ้าวต้องไปแล้วหาไปเที่ยวผู้หญิงหยำฉาที่นี่หยำฉาที่นี่ก็แขวนโคมไว้ให้เป็นที่รู้กันนะฮะมีผู้หญิงโคมเขียวเป็นซ่องไฮโซก็ต้องมีห้อยโคมเขียว
1: โคมเขียวเป็นที่มาของศัพท์เฉพาะ
0: ศัพท์เฉพาะนะบางทีบอกไปไหนไปเที่ยวสวรรค์ชั้น7ตรงนี้หัวมุมถนนเยาวราชเลยเนี่ยแล่นเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเจอตึกที่เรียกว่าตึกสูงที่สุดของกรุงเทพตอนนั้น
1: ค่ะ
0: คือตึก7ชั้น
1: 7ชั้นนี่คือสูงที่สุดแล้วและอยู่ในย่านเยาวราชด้วย
0: เราเรียกว่าก็เรียกว่าไปชั้น7
1: ค่ะมีอะไรที่สวรรค์ชั้น7คะ
0: ก็คงมีหยำฉานั่นแหละ
1: 7ชั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
0: ก็เดินหมดแรงครับเดินไปถึงคงไม่ทำอะไรนอนแบบนอนแบบ
1: นะอาจารย์คะนี่แค่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะว่าได้รู้แล้วนะคะว่าคนจีนมาสร้างชุมชนรวมตัวกันอยู่ย่านสำเพ็งแล้วก็เยาวราชยังไงก็คือสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแต่ว่านี่แค่เพิ่งมาหอบเสื้อผืนหมอนใบกันมาอยู่ที่นี่เองค่ะยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยกว่าจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองในยุคปัจจุบันนี้นะคะแต่เดี๋ยวพักก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคลายฉงนเรื่องคนจีนกันต่อค่ะ
0: ยินดีครับ
2: กันแท้จริงแล้วเพี้ยนมาจากคำว่าเล้าในภาษาจีนแต้จิ๋วที่แปลว่าภัตตาคารอาหารเล้าจริงๆจึงได้แก่อาหารจีนที่มีราคาแพงตามร้านอาหารหรูๆภัตตาคารจีนหรือห้องอาหารของโรงแรมซึ่งมักจะคัดสรรอาหารเป็นอย่างดีเช่นหูฉลามน้ำแดงขาหมูที่คัดพิเศษเป็ดปักกิ่งหมูหันหรืออาหารหายากที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นต้นแต่ในปัจจุบันได้มีการนำอาหารเหลามาไว้ตามร้านอาหารธรรมดาตลอดจนร้านอาหารริมทางทำให้คำจำกัดความของอาหารเหลาเปลี่ยนไปไม่ได้มีเฉพาะในภัตตาคารหรูแต่เพียงอย่างเดียวและนี่คือที่มาของคำว่าเหลาที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้

0: กันต่อค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องจีนๆนะคะที่นั่งคุยกันกับอาจารย์อยู่ตรงนี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ทองคำค่ะซึ่งอยู่ชั้นบนของนี่นะคะ
1: ชั้น6ของห้างตั้งโต๊ะกัง
0: ซึ่งเป็นกิจการร้านทองที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังเปิดกิจการอยู่ในยอราช
1: วันนี้ลิฟต์เสียเดินขึ้นมา6ชั้น
0: ออกกำลังกายค่ะอาจารย
1: ์โอ้โหใครจะไปนึกว่าตึก6ชั้นโบราณนี่มันจะสูงขนาดนี
0: ้กว่าจะได้ของที่มีค่ามาต้องพยายามค่ะอาจารย์หนูพูดเลยค่ะว่าหนูจมูกบานตอนเดินขึ้นมา แต่ว่าค่ะพอพูดถึงย่านเยาวราชเนี่ยนอกจากพูดถึงชาวจีนแล้วสิ่งที่เรานึกมาถัดมาก็คือห้างทองค่ะอาจารย์ทำไมต้องเป็นคนจีนคะที่เป็นเจ้าของห้างทองเขาชอบขายทองกันจังเลยค่ะแล้วที่มาของชื่อถนนสายทองคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะ
1: คนจีนเนี่ยนะครับพอมาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่แถวราชวงศ์เยาวราชสำเพ็งพารัตอะไรต่างๆไล่ลงมาแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าเขามาจากจีนเนี่ยมันเป็นที่แร้นแค้น
0: ค่ะค่ะ
1: เขาบอกว่าแผ่นดินไทยเนี่ยนะเอาอะไรจิ้มลงไปเนี่ยมันงอกมาหมด
0: อุด

0: สมบูรณ์มากอุ
1: ดมสมบูรณ์มากเหลือเกินน้ำท่าดีเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมาลงหลักปักฐานที่นี
0: ่
1: ทำมาหากินมีสตังค
0: ์ค่ะ
1: คนความเชื่อมั่นในเรื่องธนบัตรหรือเงินตราเนี่ย
0: สมัยนั้นมีเหรียญกระสาบกับ
1: มีแล้ว
0: ธนบัตรแล้ว
1: มีเหรียญกระสาบแล้วเรามีเงินพดด้วงแล้วมีเงินเบี้ยแล้วมีเงินธนบัตรใช้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับความเชื่อมั่นในเรื่องของเราทำมาค้าขายได้
0: เงินตราเรื่องเงินตราม
1: าแลกเป็นกระดาษธนบัตรคือกระดาษคนสมัยนั้นบอกเอ๊ะเราได้เงินมาเยอะแยะแต่กลายเป็นกระดาษเนี่ยมันจะมีค่าเหรอไฟไหม้ก็หายหมดปวกกินก็หมดตกน้ำก็เปื่อยหมด
0: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่มีค่าในสมัยนั้นสองสิ่งที่มีค่าคือเงินกับทองเงินก็คือซิลเวอร์
0: เงินที่เป็นธาตุเงิน
1: ใช
0: ่
1: ทองก็คือโกลเด้นธาตุที่เป็นธาตุ
0: ทอง
1: แต่จะไม่มีธาตุไหนที่มีค่าเท่ากับธาตุทอง
0: ถือว่าตอนนั้นคืออยู่ในแบบระดับสูงสุด
1: เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนมาการเป็นการเก็บทองก็เก็บทองแท่งนะเก็บทองแท่งเสร็จผมก็รวยอ่ะมีทองแท่งเยอะแล้วเอามาทำรูปพรรณก็เริ่มใส่ทองรูปพรรณก็เลยกำเนิดร้านทำทองรูปพรรณควบคู่ไปกับร้านขายทองคำแท่ง
0: แล้วก็เป็นงานฝีมือที่คนจีนทำด้วยแล้วถนนชื่อถนนสายทองคำเนี่ยค
1: ่
0: ะมันมีที่มาที่ไปยังไงอ่ะ
1: ก็ในที่สุดเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนั้นก็เปิดร้านนี้ก็เปิดร้านนั้นก็เปิดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาคล้ายๆกับว่าใครอยากได้ทอง
0: ค่ะต้องมาที่นี
1: ่ต้องมาที่ถนนเยาวราชใช่
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าพระชาลงไปยืนอยู่กลางถนนเยาวราชค่ะมองไปเนี่ยก็จะเห็น
1: แต่สีเดียวกันหมด
0: ใช่เป็นสีที่เห็นเยอะมากที่สุดคือสีแดงสีแดงมีความผูกพันกับชาวจีนยังไงคะอาจารย์
1: คนจีนก็ถือว่าสีแดงเป็นสีมงคล
0: สีมงคล
1: สีมงคลงานมงคลทั้งหลายวันเกิดก็ดีงานแต่งงานก็ดีเฉลิมฉลองอะไรก็ดีต้องใช้แต่สีแดงกับสีทองเป็นสีของพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวเลยส่วนตายแล้วเนี่ยใช้สีน้ำเงินอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: สีน้ำเงินเหรอ
1: น้ำเงินฮะจะเห็นว่าโคมกระดาษของเขาเนี่ยห้อยบ้านเนี่ยนะอันนี้สีน้ำเงินก็เป็นสีไม่เป็นมงคลกับคนจีน
0: ค่ะก็คนจีนก็จะมีความเชื่อเรื่องสี
1: อย่างมาก
0: ค่ะอย่างไหว้เจ้านี่ทุกอย่างต้องแดงหมด
1: ทองเป็นความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองความสืบทอดความต่อเนื่องความไม่สิ้นสุด
0: ค่ะ
1: นี่ทั้งนั้นเลย
0: นะคะก็เป็นความเชื่อที่ยังอยู่มานานและเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะแต่ว่าถ้านอกจากเรื่องของชุมชนที่เป็นชาวบ้านที่อยู่อาศัยกันอยู่ที่นี่นะคะ
1: โอ้พวกนี้อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารยาวนานมาตั้งแต่สม
0: ั
1: ยอยุธยามาจนถึงพระเจ้าตากมาจนถึงรัชกาลที่1จนถึงปัจจุบัน
0: จนถึงปัจจุบันซึ่งอาจารย์ก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคะว่ามีเฉพาะชนชาติจีนเท่านั้นแหละมีแต่ชาวจีนเท่านั้นแหละที่สามารถจะได้อาศัยอยู่ในเกาะตั้งแต่อยุธยาแล้วถ้าเป็นชนชาติอื่นในยุคนอกใช่ไหมคะความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์นะคะกับชาวจีนยังมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆตั้งแต่แบบสมัยก่อนจนมาถึงยุคนี้มีอะไรที่มีความโดดเด่นออกมาบ้างคะอาจารย์
1: สถาบันพระมหากษัตริย์กับจีนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีเนี่ยนะมีไม่ใช่แค่มีความผูกพันนะ
0: ครับ
1: อันนี้ต้องบอกเลยว่าผมทำงานวิจัยเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระมหากษัตริย์เนี่ยสายเลือดจีน
0: ใน
1: สายเลือดสายเลือดสายโลหิตเนี่ยจีนเนี่ยในสถาบันพระมหากษัตริย์ของพระราชวงศ์จักรีรัชกาลที่หนึ่งนะรัชกาลที่1ของเราพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ย
0: ะ
1: นะครับพ่อเป็นไทยแม่เป็นจีน
0: ลูกครึ่งจีน
1: พ่อเป็นไทยแม่เป็นจีนแม่ไม่ใช่ลูกครึ่งเป็นลูกจีนพ่อก็คือสมเด็จพระบรมราชชนก
0: ะ
1: นะครับทองดีได้แต่งงานกับคุณนายดาวเรือง
0: ค
1: ุณนายดาวเรืองหรือคุณนายหยกเนี่ยเป็นลูกจีนแท้ๆ
0: เป็นคนจีนแท้ๆเลย
1: อพยพมาพ่อแม่ของคุณนายหยกคุณนายดาวเรืองเนี่ยอพยพมาจากเมืองจีนเป็นแต้จิ๋วแง่แง่นะครับแต่งงานกันถามว่ารัชกาลที่1เป็นลูกครึ่งไหม
0: ก็ต้องเป็นลูกครึ่งจีนแน่นอน
1: รัชกาลที่1ก็คือครึ่งไทยครึ่งจีนส่วนพระมเหสีรัชกาลที่1ก็คือสมเด็จพระอมรินทร
0: ์
1: สมเด็จพระอมรินทร์เนี่ยมาจากอัมพวา
0: อัมพวา
1: อัมพวาอ่าน
0: ะ
1: พ่อเป็นจีนแม่เป็นไทย
0: ลูกครึ่งอีกเหมือนกัน
1: เออลูกครึ่งแต่งงานกันออกมาเป็นลูกเป็นรัชกาลที่2
0: ก็เป็นลูกครึ่งนะคะ
1: รัชกาลที่2ก็ต้องครึ่งสิจริงไหมรัชกาลที่2เนี่ยมีเจ้าจอมเป็นจีนก็มี

0: เช่นเจ้าจอมบรรดาอัมพา
1: ค่ะ
0: เจ้าจอมบรรดาอัมพาแล้วที่สองรักมากเลยแต่งกลอนให้เจ้าจอมบรรดาอัมพาสายหยุดพุทธจีบจีน
1: จีนแน่
0: จีนแน่พุทธจีบจีนเจ้ามีศิลเพราะเป็นลูกพ่อค้าพี่มีศักดิ์เพราะเป็นลูกพระมหากษัตริย์สายหยุดพุทธจีบจีนเจ้ามีศิลพี่มีศักดิ์คนทั้งวังเขาชังเจ้านักเพราะอิจฉาว่าอยู่นี่รวยแต่พี่รักเจ้าคนเดียวคิดดูสิโรแมนติกแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกสายในพระราชวงศ์จักรีนี่สรุปเลยนะเพรา
1: ะ
0: มีเลือดจีนผสมมาจนถึงรัชกาลที่8เนี่ยนะครับคนจีนอยู่ย่านสำเพ็งเยอะแยะมากเลยท่านประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านไปเรียนท่านโตที่นั่นเรียนหนังสือที่นั่นเวลากลับมาเยี่ยมเมืองไทยทีนึงคนจีนก็กราบบังคมทูลให้เชิญเสด็จนะฮะมาที่สำเพ็งตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่8เสด็จนะสมเด็จย่าสมเด็จพระพี่นางพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท
1: ั้
0: ง4พระองค์เนี่ยเสด็จหมดเลย
1: พร้อมกัน
0: มาย่านสำเพ็งพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเขียนบันทึกเอาไว้เลยบอกว่าข้าพเจ้าปลื้มใจมากเลยนะเวลาที่เดินผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับบนพื้นเนี่ยก็จะเห็นชาวจีนบางคนวิ่งมาเอามือตะครุบพื้นทรายที่อยู่ตรงรอยเท้าเนี่ยแล้วก็กอบทรายตรงนั้นใส่ผ้าขับผ้าเช็ดหน้าสีขาวแล้วก็ผูกห่อเอาไปถามก็ได้ความว่าจะเอากลับไปบูชาเพราะเป็นรอยเท้าของพระมหากษัตริย์เรานึกถึงซิว่าเขาเนี่ยต่างชาติต่างภาษามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเขาได้กินได้อยู่ได้พึ่งพาได้เจริญงอกงามเขาก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นสิ่งที่เยาวราชคนจีนที่เยาวราชเนี่ยผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาจนทุกวันนี้นะทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวอาจจะเจริญพระชนพรรษาสูงไม่ได้เสด็จด้วยพระองค์เองแล้วก็ยังมีตัวแทนสมเด็จพระเทพรัตน์ก
1: ็
0: ทรงสานต่อก็ยังเสด็จพระดำเนินที่เยาวราชในเทศกาลสำคัญจะเป็นตรุษจีนจะเป็นอะไรต่างๆก็ยังเสด็จพระดำเนินมาในบางครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อก่อนทรงพระประชวรก็เสด็จมาย่านเยาวราชฉลองพระองค์แดงทั้งสองพระองค์เลยน
1: ะ
0: แดงเถือกเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นสีมงคลก็ฉลองพระองค์ให้เป็นเกียรติกับคนจีนในย่านนี
1: ้
0: เราจะเห็นวงเวียนที่มีซุ้มประตูนะก็เป็นเงินที่พี่น้องชาวจีนเนี่ยตั้ง50ตระกูลแซ่50กว่าตระกูลแซ่ลงเงินช่วยกันสร้างถวาย
1: ถวายค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเครื่องยืนยันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับพี่น้องชาวจีนที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยแยกห่างออกจากกันเลยแล้วก็เป็นสถาบันที่เป็นสถาบันและเป็นองค์กรที่มันผูกพันแล้วก็พึ่งพาซึ่งกันและกัน
1: และที่สำคัญก็คือชาวจีนก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์กษัตริย์พระชาต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยค่ะที่ไม่เคยรู้มาก่อนนั้นที่ก็ตัวเองก็มีเชื้อจีนนะอาจารย์เราเองนะคะที่เป็นลูกครึ่งจีนก็รู้สึกว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็รู้สึกว่าอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ด้วยความรู้สึกรักประเทศไทยเหมือนกับชาวไทยทุกๆคนเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้คลายฉงนจุดเริ่มต้นเล็กๆเองนะคะว่าทำไมเยาวราชจะต้องเป็นคนจีนเท่านั้นได้รู้เรื่องราวยาวนานต่อมาค่ะก็ทำให้ได้เกร็ดความรู้เพิ่มไปอีกหลายสาขาเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามกันใหม่ในรายการคลายฉงนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพระชาแล้วก็อาจารย์ผาทองต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตังและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะขามเทศเพชรโนนไทยจะมีความรู้ดีๆอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับคุณลุงคุณป้าจะพาสตังมาเก็บเด็ดมะขามเทศเพชรโนนไทยในอดีตนั้นชาวบ้านมีอาชีพทำนาและทำไร่มันสำปะหลังแต่ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลโนนไทยมีความแห้งแล้งสลับกับน้ำท่วมในบางปีอีกทั้งมีสภาพดินเค็มทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยประสบปัญหาการขาดทุนมีรายได้ต่ำจึงเริ่มมีการหาพืชชนิดใหม่มาทดแทนในปีพุทธศักราช2537สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยมีโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรได้นำเกษตรกรไปดูงานที่สระบุรีและพบว่าพื้นที่ปลูกมะขามเทศของจังหวัดสระบุรีนั้นมีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็มเช่นกันจึงเห็นว่ามะขามเทศน่าจะเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในอำเภอโนนไทยจึงได้นำมะขามเทศพันธุ์พระพุทธบาทมาให้เกษตรกรในอำเภอโนนไทยทดลองปลูกและพบว่ามีรสชาติและลักษณะแตกต่างจากเดิมคือมีรสชาติหวานมันเนื้อกรอบฝักอวบใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจึงได้ตั้งชื่อมะขามเทศใหม่ว่ามะขามเทศเพชรโนนไทยพื้นที่ในอำเภอโนนไทยนั้นเนื่องจากมีลักษณะดินเค็มน้ำกร่อยจึงถือว่าเป็นจุดเด่นในการปลูกมะขามเทศจนตั้งเป็นสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยมะขามเทศเพชรโนนไทยและนอกจากนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของอำเภอโนน

0: จังหวัดนครราชสีมา
1: ที่มันออกมาแบบนี้คือบ้านผมเรียกว่าแยะครับแยะหมายความว่าแยะแยะแตกแตกออกจากกัน
2: นี่คือ
1: ภาษากลางก็คือแยะแตกออกจากกัน
2: นี่ชัดเจนเลย
1: แต่บ้านผมว่าแยะ
2: ขออนุญาตได้ไหม
1: ครับครับได้เลยครับ
2: ได้เลย
1: นี่หวานด้วยครับ
2: หวานเลยเหรอ
3: น้องแยะแบบนี้แล้วหวานจ
2: ้ะโอ้ถ้าแยะแบบนี้แล้วหวาน
1: ถ้าแยะแล้วมันจะหวานที่เปรียบเทียบระวังกินกินฝักไม่แยะกับฝักแยะดูรสชาติจะผิดกัน
2: ขอลองฝักไม่แยะดูได้ไหม
1: ครับครับ
3: ได้อย่าลองฝักเขียวๆแบบนี้มันจะมันเฉยๆมันจะไม่หวาน
1: ป้าต้องไปลอง
3: มันจะไม่หวานมากมันจะมันๆจ้ะ
2: ป้าครับอันนี้หวานจริง
1: ลองลองลองอันไม่แยะ
2: คือมันจะมีเม็ดดำๆอยู่นิดนึงนะ
3: จ้าแล้วก็แกะออกจ
2: ้
3: า
2: เราก็แกะออกแล้วมันก็จะขาวๆแล้วเนื้อแน่นๆ
3: ไม่มีสารพิษด้วย
1: ร้อนสารพิษ
2: หวาน
3: หวานจ้ะที่นี่มันฉีกินฟักเขียวจะฟักเขียวก็จะออกมันมันจะออกจะไม่หวาน
1: มันจะไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: เรามาดูฝักเขียวที่มันยังไม่แยะนะ
1: โอ้พูดยาก
2: มันจะเป็นยังไงอันนี้ฝักเขียวๆครับ
3: มันมันไหมจ้ะ
2: มันพยาค่ะ
1: ความหวานจะลดลงมาม
2: ันไม่หวานเท่ากับฝักแยะนะ
1: ครับครับไม่หวานไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: แสดงว่าตัวตังชอบฝักแยะ
1: คนส่วนใหญ่จะชอบฝักแยะ
3: ชอบซุกงอม
2: แบบโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะฝักแยะนี่คือแบบหืมคือทั้งแต่เนื้อมันกรอบแน่นมากครับคุณผู้ชมครับ
3: คือ
2: แบ
3: บ
2: เนื้อแน่นเลยเน
3: า
2: ะแล้วก็แบบแน่นๆอย่างเงี้ยร้อยอ่ะ
3: ร้อยจ้ะ
0: ในปัจจุบันพื้นที่อำเภอโนนไทยมีการปลูกมะขามเทศเพชรโนนไทยซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอจนได้มีการจัดงานเทศกาลวันมะขามเทศอีกด้วยล่ะครับมะขามเทศเพชรโนนไทยคือมะขามเทศพันฝักใหญ่ลักษณะทรงฝักโค้งเป็นวงกลมหรือโค้งเป็นวงซ้อนคล้ายสปริงเมื่อแก่ลักษณะฝักจะนูนอวบใหญ่มีรอยหยักเล็กน้อยตามตำแหน่งที่มีเมล็ดผิวเปลือกมีสีเขียวปนแดงเนื้อกรอบสีขาวขุ่นปนชมพูหรือปนแดงรสชาติหวานมันค่าความหวานอยู่ที่ 8-10 องศาเบริกมะขามเทศถือเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเป็นลำดับต้นๆของผลไม้ไทยนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีอีกด้วยมะขามเทศจึงมีสรรพคุณช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีเส้นใยสูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายสรรพคุณพื้นบ้านใช้เปลือกต้นฆ่าพยาธิรักษาแผลแก้ท้องร่วงใบแก้ปวดฟันแก้ปวดหูลดอักเสบเนื้อผลรักษาโรคเหงือกลดเสมหะบำรุงร่างกายเมล็ดรักษาแผลในกระเพาะอาหารลดอาการแน่นหน้าอกรากสามารถนำมาล้างบาดแผลแก้ท้องเสียหมอพื้นบ้านใช้เปลือกมาต้มน้ำแล้วอมช่วยแก้ปากเปื่อยแผลในปากแก้ปวดฟันดื่มแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงแก้อาเจียนและใช้ล้างแผลใช้เปลือกต้มกับน้ำรวมกับเปลือกคอยและเกลือแกงแล้วนำมาอมจะช่วยแก้ปวดฟันรากนั้นแก้ท้องร่วงกระชับโลหิตและน้ำเหลืองเนื้อหรือผลช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บเส้นผมช่วยซ่อมแซมเซลล์ร่างกายลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันการอ่อนเพลียของร่างกายและสามารถใช้ฝักแก่จัดนำมาโขลกเพื่อพอกหน้าส่วนดอกและใบอ่อนใช้ทำยาย้อมผมหรือยาสระผมและสามารถทำสีย้อมผ้าย้อมแหย้อมอวนเมล็ดแก่นำมาคั่วกระท้อเปลือกกินเป็นยาถ่ายพยาธิในท้องเด็กเมื่อมีการปลูกมะขามเทศกันมากขึ้นจึงพบปัญหาช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นานทำให้ผลผลิตเกิดการสูญเสียศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการนำมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนาพานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์วัฒนาพรโชคชัยรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้มีชื่อว่าอาหารว่างและขนมไทยจากมะขามเทศปัจจุบันคิดค้นและพัฒนาได้จำนวน19หลัก

มาถึงเมนูแรกในวันนี้สตางได้รับเกียรติจากป้าเปรมน้าไพลีและน้องส้มตั้งใจจะมาปรุงเมนูให้คุณผู้ชมได้รู้จักมีชื่อว่าขนมจีนน้ำยากะทิมะขามเทศเพชรโนนไทยจะอร่อยแค่ไหนไปลุยกันครับ

0: การเตรียมปอกมะพร้าวส่วนสตังซอยหั่นตะไคร้จัดการแกะเปลือกเตรียมไว้คือหอมแดงและกระเทียมตามไปจึงซอยคาตามมาจึงหั่นกระชายป้าเปรมช่วยได้เฉาะมะพร้าวก่อนจะนำมาสาวขูดฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเด็ดคั่วพริกแห้งแล้วจัดแจงกันแกะเนื้อมะขามเทศน้าไพลีบอกว่าหากเราแกะเอาเฉพาะเนื้อออกมาแบบนี้สามารถเก็บแช่ช่องฟิตไว้อยู่ได้เป็นปีเลยล่ะครับ
1: ที่นี่มีสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยต้องมะขามเทศ
2: เพชรโนนไทย
1: เพชรโนนไทย
0: แล้วเตรียมจุดเตาก่อไฟเทน้ำลงใส่ต้มให้เดือดสักพัก

แล้วตักน้ำอุ่นมาคั้นบีบกะทิซอยหั่นไว้คือเง่ากระชายตามต่อได้นำสมุนไพรลงกระทะเดาะเกลือเล็กน้อยปล่อยต้มไปให้สุกเดือดสักพัก

0: เราไม่จำเป็นจะต้องปั่นให้เนื้อมะขามเทศมันละเอียดมากนะครับเวลาที่เราใส่ไปในน้ำยาเนี่ยมันจะทำให้ดูรู้สึกเหมือนได้มีชิ้นได้รสสัมผัสเนื้ออยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม

0: ทิลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะนำพริกแกงลงใส่เคี่ยวไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมจากนั้นจึงเติมใส่คือกะปิปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือน้ำตาลทราย
1: ไฟมันแรงเนี่ยน้ำพริกแกงดีดขึ้นมือเลยอะ ตอนนี้เมื่อเราผัดพริกแกงหอมแล้วเราก็พร้อมที่จะใส่มะขามเทศลงไปพริกแกงหอมมากเลยปกติเราจะใส่เนื้อปลาแต่อันนี้คือการประยุกต์ดัดแปลงเอามะขามเทศมาแทนเนื้อปลานั่นเองครับที่สำคัญไม่มีก้าง
2: ไม่มีก้าง
1: ไม่มีก้างรับประกันโหนี่ถ้าเนื้อปลาก็หลายตังค์กันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะถ้าเป็นปลาทับทิมก็หลายตัว
3: หลายตัวเลย
1: หลายตัวเลย
0: น้าไพลีเติมลงใส่คือน้ำที่เราต้มเคี่ยวสมุนไพรไว้นะครับก่อนจะนำลงใส่ปิดท้ายคือใบมะกรูดและกระชาย
1: และสุดท้ายนะครับเราจะใส่เนื้อมะขามเทศหรือที่เรียกว่าจาวลงไปด้วยเปรียบเสมือนเราใส่ลูกชิ้นนั่นเองครับใส่ได้เลยเนาะ
2: ใส่ได้เลยค่ะ
1: นี่เป็นลูกชิ้นมะขามเทศ เราไม่ต้องการให้เนื้อมะขามเทศมันสุกนานเกินไปเมื่อใส่ลงไปปุ๊บเอาขึ้นเลย
2: ใช่ความกรอบ
1: โอเคหอมมากเลย

รสชาติน้ำยาขนมจีนกะทิมะขามเทศให้ความพิเศษที่มีความมันปนความหวานประสานน้ำกะทิบวกผสมกับเนื้อมะขามเทศปั่นหอมโดนใจนั้นคือกลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายอร่อยมากมายเมื่อกินคู่ขนมจีนเข้ากันลงตัวน้ำยาก็ข้นคลักไปด้วยเนื้อมะขามเทศแต่ละคนจึงอร่อยแบบพิเศษอย่างนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวมูนมะขามเทศเพชรนนทไทยซึ่งเราจะทำ2หน้าเป็นหน้าหวานและหน้าเค็มจะออกมาอร่อยเต็มๆอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

เริ่มต้นจัดการนึ่งข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นจึงปอกมะพร้าวก่อนจะแช่กุ้งแห้งสตังช่วยซอยรากผักชีเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดนำพาพริกไทยขาวลงไปโคลกตามไปคือรากผักชีก่อนจะเติมใส่คือกระเทียมแล้วเตรียมเติมถ่านใส่เตานำเอาใบมะกรูดมาซอยจัดการฟาดกระเทาะมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกกุ้งแห้งตอนนี้ได้เวลาพลิกกลับสลับข้าวเหนียวน้าไพลีเรียกว่าการกระเต็ดนะครับแกะเตรียมไว้คือเนื้อมะขามเทศ

จากนั้นจึงเตรียมขูดมะพร้าวแล้วคั้นน้ำกะทิเตรียมไว้ตามไปปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้าแล้วจึงเตรียมปั่นเนื้อมะขามเทศด้วยน้ำกะทิ

0: ไข่เป็ดมาตอกใส่กะละมังก่อนจะคั้นบีบขยำด้วยใบเตย
1: เหตุผลที่เรานำไข่เป็ดมาคั้นกับใบเตยนะครับเนื่องจากว่าไข่เป็ดเนี่ยก็จะมีกลิ่นคาวอยู่หน่อยๆเนาะแล้วก็กลิ่นของใบเตยก็จะไปช่วยดับคาวและที่สำคัญจะทำให้เวลาที่เราคั้นเนี่ยไข่เป็ดมันจะได้แตกตัวออกได้ง่ายนี่คือเคล็ดลับครับน้องส้มนะครับจบทางด้านโภชนาการบอกว่าในพวกใบเตยใบตองเนี่ยมันจะมีสารกันบูดอยู่ในตัวเวลาที่เรานำมาคั้นกับไข่อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถนอมอาหารไปในตัว
2: ใช่
3: เก่งมากเลย
0: จากนั้นจึงเติมใส่คือน้ำตาลปี๊บคลุกขยำให้ละลายตามต่อได้คือน้ำกะทิตัดรสเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยต่อจากนั้นจึงนำ3เกลือลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือกุ้งแห้งตามไปคือเนื้อมะขามเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดตอนนี้ไส้หน้าเข็มก็เป็นอันเรียบร้อยสตางค์ช่วยผ่าแบ่งไว้คือมะขามเทศก่อนจะกรองรองไข่ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาเปิดหม้อซึ้งนำไข่ที่เตรียมไว้เติมหยอดใส่ในถ้วยขนมปล่อยนึ่งไปจนกว่าจะได้หน้าสังขยาใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีนะครับในระหว่างรอมาสารต่อเตรียมตักข้าวเหนียวมูลใส่ใบตองตักไส้เค็มโปะลงหน้าเห็นชัดเจนว่าน่ากินจังเลยครับ

ให้อารมณ์2แบบในส่วนไส้เค็มจะให้รสสัมผัสแบบเค็มปนหวานประสานความมันจากข้าวเหนียวอร่อยด้วยเนื้อกุ้งส่วนหน้าสังขยาบอกได้เลยครับว่ามีความนุ่มเนียนหวานมันอร่อยมากเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวมูลเนื้อมะขามเทศที่เป็นส่วนผสมก็น่าชมให้ความมันเป็นเมนูประยุกต์ที่สร้างสรรค์ช่วยต่อยอดให้มะขามเทศได้ดีเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับในภาวะโควิดแบบนี้เรายังไม่สามารถที่จะร่วมล้อมวงรับประทานอาหารมื้อเย็นกันได้นะครับสตางค์จึงต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะขามเทศเพชรโนนไทยสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

ื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สุ่มเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปางLove.

0: นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีสีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตนำบังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำ

ปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ธุรกิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443บริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่า

0: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
1: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
0: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
2: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tectonagandis นะครับจะเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
3: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
4: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บันดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่า

0: มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญ

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผลอจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ชนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทวัดพระแก้วดอนใต้แห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุแล้วก็ทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงห์ที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่คอยปกปักรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารเพราะว่าสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ีชุมก็คือพระม่านะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะล

0: ลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
1: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาภิเษกสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาภิเษกนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปาง
1: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
2: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
1: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
3: ้เป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่า
2: แม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนักคราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
4: โบราณและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีต
5: พวกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรม
6: วิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
7: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
8: ดีตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจ
10: ทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุก
11: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ะค่ะเพราะค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัย

0: ว่าวนะครับ
1: ค่ะอันนี้ว่าวปฐมัตินะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก
0: ่
1: ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุ
0: ร
1: ีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าความเป็นครูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามี

0: ของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามาสรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่นะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรพลังชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่กำจัดอายุเรื่องของการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักของอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยะบีของที่อยู่ติดหนองจิกนะครับติดหนองจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรยะลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปนเรต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซ
0: ึ
1: ่งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโป่งโป่งนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้าน
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูล
2: ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศ DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

0: ินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับ

0: ากมาเยือนเมืองนครแล้วไม่ได้ลองลิ้มชิมรสมังคุดคัดถือว่ายังมาไม่ถึงคำกล่าวนี้เป็นคำยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนเมือง
1: นี้ขายสามไม้ไม้ละ3ลูกนะครับ100บาทหรือบางทีกว่านะฮะในช่วงที่มังคุดเขียวๆนี่ไม่ค่อยมีนะครับนะนี่คือมังคุดคัดนะซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้จักกันของคนนครศรีธรรมราชของคนใต้และก็คนไทยส่วนหนึ่งก็นิยมกินเหมือนกันนะครับนะ
0: ถึงแม้มังคุดคัดจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธ

0: สุธารัตน์บุญฤทธิ์ตัวแทนผู้ค้าขายมังคุดคัดบริเวณชุมชนสะพานยาวใกล้สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งขายมายาวนานกว่า50ปีบอกว่าหากอยากให้มังคุดคัดขายตลอดทั้งปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: บวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันเดินพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองอาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

วัดบรมพุทธารามเหนือฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามแห่งนี้

เมืองหนองหานหลวงหรือจังหวัดสกลนครหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมสังคมตั้งแต่สมัยขอมโบราณทำให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีก็คือผ้าย้อมครามผ้าย้อมครามถือเป็นการส่งต่อความรู้มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูกหลานเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดของชาวบ้านในการย้อมสีผ้าจากต้นครามกับเส้นได้จากนั้นก็ถักทอร้อยเรียงให้เห็นลวดลายเส้นที่สวยงามเกิดเป็นเอกลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชน

0: ชนในจังหวัดสกลนครเสมอมากรรมวิธีทำผ้าย้อมครามมีความซับซ้อนแตกต่างจากการทอผ้าในรูปแบบอื่นๆที่ต้องเริ่มจากกระบวนการปลูกต้นฝ้ายแล้วผลิตมาเป็นเส้นฝ้ายย้อมสีด้วยน้ำครามเกิดจากต้นครามที่ปลูกไว้ในหมู่บ้านเช่นกันทำให้ผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนครเรียกกันว่าผ้าผิวสวยเพราะทุกขั้นตอนของการทอผ้าทำด้วยมือและมีส่วนผสมจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีและทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อผิวของผู้ใช้ผ้าและผู้ผลิตเลือกฟางมามัดให้แน่นเพื่อป้องกันสีซึมเข้าข้อมีและขึ้นลวดลายต่างๆได้ส่วนกระบวนการทำน้ำครามเริ่มจากการนำกิ่งไปมัดเป็นฟ่อนหรือท่อนเล็กแล้วแช่ลงในโอ่งดินจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ2วันแล้วนำกากจากกิ่งใบออกพร้อมเติมปูนขาวที่ละลายน้ำแล้วใส่ลงในไม่ให้ครามแห้งเพื่อเก็บเนื้อครามไว้ใช้ย้อมได้ตลอดทั้งปี
1: เราทำผ้าครามขึ้นมาแล้วก็มีงานทำจากที่เมื่อก่อนเราไม่เคยมีงานทำอยู่บ้านหลังจากทำนาเสร็จแล้วก็ไปทำมาหากินตามวิถีชีวิตทีนี้พอได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาได้ทำผ้าย้อมครามขึ้นมาทำให้เรามีงานทำ
0: เป็นอีกประเด็นที่สำคัญเช่นกันที่ทำให้สินค้าผ้าย้อมครามได้รับการต่อยอดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังสามารถจำหน่ายให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้ดังเช่นความเห็นของอาจารย์เจษดากัลยาบาลนักออกแบบที่มองว่าผ้าย้อมครามสกลนครยังคงมีเสน่ห์โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นจากผ้าที่ถือว่าเป็นธรรมชาติและไม่เหมือนใคร
2: ผ้าย้อมครามด้วยเสน่ห์ของเขาคือหนึ่งเรื่องกลิ่นมีกลิ่นเฉพาะที่มันเป็นเหมือนอโรมาเนาะถ้าคนทำครามจะรู้ว่าแม้แต่กลิ่นตั้งแต่เป็นต้นมาจนมาย้อมกระบวนกลิ่นก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนเราก็จะรู้เลยว่านี่คือกลิ่นครามตั้งแต่ต้นพืชจนมาเป็นน้ำหมักย้อมนะครับในส่วนของเรื่องของผ้าเสน่ห์ของผ้าครามเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวเสน่ห์ของเนื้อผ้าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เสน่ห์หลักของเขาคือเฉดสีที่ได้มาเพราะว่าครามเวลาย้อมได้ตั้งแต่สีฟ้าอ่อนจนถึงน้ำเงินเข้มดำครับผมข้อเสนอใช่ไหมครับในการที่จะให้คนรุ่นใหม่หรือปัจจุบันทำยังไงนะครับพื้นฐานของตัวชุมชนต้องช่วยกันด้วยนะครับไม่ใช่หน่วยงานรัฐหรือใครๆเราที่เป็นมาพูดถ้าตัวชุมชนยังคิดจะทอผ้าก็ต้องมีคนสืบทอดเนาะมีการสืบทอดและถ่ายทอดด้วยไม่ใช่สืบทอดแต่ไม่ถ่ายทอดเหมือนเราเหมือนก็ไปเรียนรู้จากคนอื่นไปนะฮะที่เหมือนใกล้เกือกินด่าแต่คราวนี้ด้วยบริบทของการอยู่ในชุมชนมันชุมชนในจังหวัดเขาสามารถคุยกันหรือสืบต่อกันได้อันนี้ก็คือเป็นเจนใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่ลูก
3: นะฮะแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยได้สอดแทรกเรื่องพวกนี้ให้กับเขาทุกๆวันทุกๆวันจนกลายเป็นสิ่งที่มันอยู่ในจิตสำนึกของเขาผมมองว่าการอนุรักษ์หรือการสืบสานและสร้างสรรค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปโดยธรรมชาติไม่ได้เป็นการบีบบังคับครับ
0: ผ้าย้อมครามสกลนครถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงมรดกทางภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดเสริมคุณค่าของผ้าย้อมครามให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และยังสามารถเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพพุทธศักราช2554อีกด้วย

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำ

เจ้าพญานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหล

0: แปลว่าโขนเนี่ยคือการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงใช่ไหมครับจึงสามารถนำมาจัดการแสดงในโรงละครแห่งชาติได้
1: ใช่ใช่เพราะโขนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกสำคัญประจำชาติไทยที่มีคุณ
2: พบกับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
3: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อ
2: และภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับนี่คือรายการวิชาพึ่งตนเองหรือว่าอัตหิอัตโนนาโถนะครับรายการที่จะนำเสนอภูมิปัญญาองค์ความรู้เทคนิคเคล็ดลับวิธีการเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงและเพื่อที่จะให้พึ่งพาตนเองได้นะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้นะครับสำหรับช่วงที่3นะครับเราให้ชื่อช่วงว่าพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้เป็นการนำเสนอพื้นฐานอาชีพโดยทั่วๆไปนี่แหละครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้รู้ถึงเทคนิควิธีการเคล็ดลับในการผลิตเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดแต่เชื่อว่าจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนนะครับสำหรับช่วงแรกช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี
1: ้พอโดนฝนมันก็เป็นโคลนไปด้วยเวลาน้ำแช่มันก็โคลนด้วยเวลาแห้งก็แห้งเป็นฝุ่นไปเลยปลูกมะม่วงปลูกอะไรมันก็มาไข่ดอดแต่พวกต้นมะขามต้นตาลถ้าหากเป็นหน้าฝนแล้วก็ฝนมันจะลางมันด้านของมันเองเพราะนั้นนำมาหลายมดยาไม่ขึ้น
2: แล้วพืชจะมาเลี้ยงเรานี่ดินดานทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่ร้ายแรงอะไรก็ทำง่ายๆเลยคือหาฟางหาหญ้าหาใบไม้หากิ่งไม้เนี่ยห่มลงไปเลยหนาสักฝ่ามือนึงเนี่ยหรือสองฝ่ามือนี่เลยแล้วก็เอาไม้ที่ควรจะปลูกในบ้านรอบๆ บ้านเราเนี่ยก็ควรจะปลูกไม้ที่

0: ท้องขาวขาวท้องมันจะขาวหลังเขียวเขียวเนี่ยถ้าไม่มีย่าแฝกนี่อาจจะไม่รอดก็ได้ขั้นที่สามผมไปหาผู้ควบคุมแมลงเอาดอกไม้มาปลูกไว้ชวนตัวห้ามพรีเดเตอร์ชวนตัว
1: หนึ่งถ้าเรามีน้ำสาวข้าวนะครับก็แช่ลงไปในน้ำสาวข้าวไม่ว่าน้ำสาวข้าวเหนียวน้ำสาวข้าวเจ้าก็ได้นะครับประมาณ 10-20 นาทีก่อนนะเราตั้งน้ำเปล่าแล้วค่อยเอามาทำยานะครับหรือถ้าเรามีถ่านนะก็ใช้ถ่านประมาณ 1-5 ก้อนนะแช่กับน้ำเสร็จแล้วก็เอาผักลงไปแช่ด้วยแช่ประมาณ 10-20 นาทีทั้ง2วิธีนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอาผักนั้นนะมาล้างน้ำเปล่าแล้วค่อยมาทำเป็นยา

0: ี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการทำกันดูนะครับถ้าเป็นใบยะนางเนี่ยถ้าเป็นคนผอมบางนะก็ใช้แค่ประมาณ 3-5 ใบก็ได้นะครับถ้าคนที่ตัวโตๆใหญ่ๆหน่อยก็ใช้ 10-20 ใบได้สมุนไพรตัวใดก็แล้วแต่นะถ้าง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะใช้ประมาณครึ่งถึง1กำมือของคนๆนั้นครับเดี๋ยวเราก็จะสาธิตกันเลยฮะเราก็เอาน้ำใส่ครับประมาณ 1-3 แก้วสาธิตการขยี้ก่อนขยี้ก็ทำเหมือนซักผ้าบิดอย่างไรก็ได้นะครับให้เซลล์ของเขาเนี่ยละเอียดหรือว่าย่อยเล็กลงหรือว่าคล้ายๆบอบช้ำมันนะพอเราบิดหรือขยี้เหมือนซักผ้าเนี่ยน้ำสมุนไพรที่เย็นน้ำคลอโรฟีนก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆแล้วเขาจะค่อยๆจากสีขาวก็จะค่อยๆกลายเป็นสีเขียวเรื่อยๆขยี้ก็ไม่นานนะส่วนใหญ่ก็แค่ 3-5 นาทีเนี่ยก็จะได้สมุนไพรมาใช้ประโยชน์แล้วพอขยี้เสร็จแล้วนะก็เอามากรองเทผ่านกระชอนนะครับเราก็จะได้น้ำคลอโรฟิลนะครับสีเขียวสวยงามทีเดียวนะครับเมื่อเราได้น้ำคลอโรฟิลมาแล้วนะครับวิธีการใช้ก็จะง่ายๆนะครับดังนี้ก็จะให้ผู้ป่วยที่ไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยเนื้อผ้าอะไรก็ได้นะครับสะอาดสะอาดนะผ้าขนหนูอย่างเงี้ยนะครับชุบน้ำคลอโรฟิลเช็ดในจุดที่รู้สึกไม่สบายเช่นเช็ดที่หน้าที่ศีรษะเช็ดไปนวดไปบีบๆนวดๆ นอกผ้าไป
1: หลายครอบครัวทั่วประเทศมารวมกันนั้นงบประมาณจำนวนมหาศาลจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้มากสักแค่ไหนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจำเป็นต้องซื้อต้องหาและไม่สามารถทำเองได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นสามารถทำเองได้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ซับซ้อนง่ายนิดเดียวด้วยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองติดตามช่วงนี้ดูได้นะครับในช่วงที่มีชื่อว่าพึ่งได้ง่ายนิดเดียวครับ
2: ปกติใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายทั้งหลายเนี่ยเยอะไหมคะ
3: เยอะค่ะก็มีพวกยาสระผมครีมนวดยาหมักผม
4: ก็มีแชมพูครีมนวดผมสบู่อาบน้ำ
2: เคยคิดจะทำของพวกนี้ใช้เอง
4: แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราสนใจอยากจะทำของพวกนี้ใช้เองแล้วเราจะต้องทำยังไงคะ
5: คนแม่บ้านทั้งหลายต่อไปนี้ไม่ต้องมาคอยปวดสแมนแตนนะเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านครับเนี่ยจริงๆพวกเรื่องพวกนี้เราสามารถทำเองได้ใช่ไหมเพียงแต่เราไม่รู้เฉยๆแล้วคนแม่บ้านจะคิดว่าโอ้จะไปทำแชมพูสระผมไปทำสบู่ทำสบู่เหลวเนี่ยน้ำยาซักผ้าเป่าธนูโอ้ไม่จะทำยังไงมันต้องมีโรงงานขนาดใหญ่เป็นร้อยล้านพันล้านขอให้มีแค่นี้พอครับเนี่ย5นิ้วทำได้แล้วต่อไปนี้คุณแม่บ้านทั้งหลายครับเราก็จะต้องมาพากันมาประหยัดค่าใช้จ่ายเส้นผมก็จะนุ่มสลวยสวยเก๋ได้ด้วยเพียงอันนี้อันเดียวคุณแม่บ้านครับในมะกรูดเนี่ยถามว่ามันดียังไงครับเมื่อเรามาทำแชมพูสระผมครับข้อที่หนึ่งผิวมะกรูดจะมีน้ำมันมากเราจะเห็นว่าขาวๆใต้ผิวมะกรูดนี่นะครับมันจะมีสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าสารแทนนินสารเนี่ยจะช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียคือขจัดรังแคครับรสเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยชำระล้างหนังศีรษะวิธีการก็คือเราก็เอาลูกมะกรูดเนี่ยไปปิ้งไฟอ่อนๆครับเพื่อกระตุ้นให้น้ำมันออกมากเสร็จแล้วเราก็มากรูดครับผ่าเป็นชิ้นเล็กๆครับแกะเอาเม็ดออกที่แกะเอาเม็ดออกเพราะว่าเราไม่ต้องการความขมจากเม็ดความขมจากเม็ดก็จะอาจจะทำให้

0: เสร็จแล้วก็จะนำใจไปคั้นด้วยผ้าขาวบางใช่ไหมครับถ้าเราไม่ต้องการเนื้อมันจะไปสระผมนะไม่3เดือนเนี้ยเราจะอุ่นตั้งไฟอ่อนๆครับตั้งไฟครับพอเป็นไอไม่ต้องถึงขนาดเดือดนะครับเพราะน้ำมันก็จะระเหยไปนะครับเสร็จแล้วครับเราก็ไปใส่ขวดครับเป็นแชมพูมะกรูด 100%
1: สุดยอด
0: ที่ทำในขวดนี้นะครับคุณแม่บ้านผมใช้มะกรูดลูกขนาดนี้นะครับไปทั้งหมด5ลูกครับลูกละ50สตางค์2.50 บาทครับเท่านั้นคราวนี้ผมจะทำสูตรแบบแชมพูในตามท้องตลาดเลยครับที่สำคัญก็คือคุณภาพดีเหมือนกันนี่ส่วนผสมอันแรกเราเรียกว่าหัวแชมพูเงินประมาณถึง800-900 บาททำเองหมด180 บาทเท่า

สัปดาห์นี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ว่าผมมีคาถาสั้นพึ่งพาตนเองได้นำความรู้เหล่านี้ไปทดลองทำดูนะครับสำหรับสัปดาห์นี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สุข
1: บอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok

0: ก็ทำได
1: ้โดยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการส

0: เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
1: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชั่นแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้งานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้า
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
2: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทำงานได้นะครับสามารถทำงานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทำความสะอาดระบบทำความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
0: ครับผม
2: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
0: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
2: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
2: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้า
0: จะให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
2: 2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
0: ึ้
2: น
0: 315ถุงเนี่ย
2: ครับแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
0: ครับ
2: ประหยัดพลังงานครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน
0: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะไหมฮะ
2: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
0: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
2: ตัวกินไฟครับ
0: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายขึ้นทันที
2: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่ไม่ใช่โบรเวอร์ธรรมดา
0: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เบาสบาย
1: ให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
0: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ยคนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทำให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
0: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะเหมือนกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร
2: ์
0: นะทุกอย่างจะต้องผ่านออเปอเรเตอร
2: ์
0: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่ไหมฮะโอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะ
2: แล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ด้วยที่สามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
0: จุด
2: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
0: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
2: ได้ยินดีครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบ

0: ได้
1: ไอตัวเครื่องนี้นะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2 ส่วนหลักๆนะครับ
2: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัว cleaning car หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
2: คือนะครับเป็นรถเลย
1: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
2: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
1: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเค้าเรียกว่า dust monitor นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศนะคร
2: ับที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ
1: ครับถูกต้องครับ
2: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
1: ครับ2ส่วนหลัก
2: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
1: ครับที่แตกต่างกัน
2: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
1: ครับ
2: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
1: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีได้ดีกว่า
2: เป๊ะ
1: ครับ
2: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทำงานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
1: ครับ
2: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
2: ครับ
1: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
2: ครับ
1: นะครับอัพดีกว่าเดิม
2: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
1: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่า maintenance มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
2: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
1: ครับใช่ครับ
3: เนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับได้เลยครับ
2: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
4: โครงการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
4: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: ึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: เอพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: นกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยน่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
3: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดเกสรดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
2: อ๋อคุณครูพี่ฟิวรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะ
3: ไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิว
2: ค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปไหมนะ
3: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรือเลยน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: คุณครูเปล่าคะ
2: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
3: อะไรรสเปรี้ยวนะ
2: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่อมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
3: อะไรนะคะปลาดาวค่ะคำตอบคือปลาดาวถูกต้องนะคะ

0: ถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเอ๊เด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
1: ้ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
1: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่า

0: สองกลุ่มได้ไหมคะ
1: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่า
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำเอาเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2
0: 2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
1: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วล่ะค่ะว่ามีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะยากไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นมั้ยคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ย
1: านพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึงอาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะคำไหนเอ่ย
0: แจกันหรือเปล่า
1: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกัน
0: ใช่ไหมคะ
1: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
0: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิลต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
1: ๆมีคำว่าก
0: ระติก
1: กับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
0: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
1: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
0: เองค่ะมาถึงคำผสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
1: ๆ
0: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำผสมเอ่ย
1: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
0: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
1: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ข้อนี้เสียงจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
1: อยดินสอ
0: นั่นเองค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยัง
1: สวนค่ะคนสวนเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าคน

0: และคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่าคนสวนซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะต่อมาคำผสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงสิ่งการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เขาก็เรียกว่า
0: ต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็ถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูฟิฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำผสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำผสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมข้อแรกนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูลสองคำมาผสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็ล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนทบทวนความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
3: ผ่านไปแล้วกับโครงการ
4: พร้อมยังครับมา
5: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีการมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิธีชิ
6: บต้นมะแก่นี่บนไห้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดู
7: กันตะลุกธรรมดาแล้ว
6: ก็ได้มา
7: ใกล้กว่านี้มากมาก
6: มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากทำประจำทุกปี
8: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: จอกจอกใหญ่อ่ะเนี่ยที่ต้องจะแถวแถวอ่ะ
1: เกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนถึงโรงเรียนยงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงโรงเรียนบิทะลงลักๆถึงโรงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนคันมองและตาเข้าใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักๆคือสอนภาษาบลูอะลึง
2: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมา
0: เอ็มไอเกาละกัดกวยบลู
3: ตะกืดไม่แหละดังเรื่องตุกีเพราะว่าปะกับมูกเลยต้องเบาภาษาเลี้ยวประจูประร่องเลยกับอีเบาภาษาบลูกำเปิมปวนเตี้ยมาให้กระตันเตงภาษาบลูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับมูกี่แล้วก็เบาภาษาเลี้ยวประตึกประเปิมปวนประร่องจูประร่องกะมาให้กับเวลภาษาโรออนกรชงัดอันในเติงปะตะเวียตะระนาลันเติง

0: นี่นี่ปตากปกกันเนาะอโยตาเดาะคองไหนพอบนปื้อยันนี่
1: หากคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับ
2: วิถีหมากเหลืองเต่าอีออดตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีเออดตึงวีลตึงพเนยทาสงานตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอะเตอแต่วีนโตเดอะคองเลื่อยเบินความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตาจวจาตึงเดอะคองจวอากางมกลอตัว
3: เท่าในคือเจด
2: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงเดอะคองเคยประจิตัวระเจาะปัดเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปัดระเจาะเดอะถึงคองเดอะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้คองที่ซ่องอะตือไก่เบิร์นในส่วนตรงในเก่าคือว่าไหนเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอะสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวในมูเตอะของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
4: เดอะคองเลยกอดกับวีลและนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดอะบนกอดเดอะทะเลเดอะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต้าตะคือเตี้ยเป็นไปได้ยาเอิร์ดแบบสภาพเดิมๆ
5: ไอออดเนี่ย
3: ดอกคองอากาบะฮะอาการสะอื้อหนึ่งดอกคองอาการปื้อสะอื้ออาการเต้าละทอยอันอันหนึ่งดอกคองอันสะอื้อเอ้ย
6: เฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล์
5: ปั้นละอันไหนจับปลาที่มิก
6: ไปเอาพี่จับปลา
2: หาหนวดทีเวลเตอร์ถาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุ่มในสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
3: กำลังจ
2: ะบุ้งบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอหนวดโดยเอตเตอร์เซอุยถาตะเบินสิ่งที่ใต้ตะ
3: บายมันตัวชัวอาการเตระแนนกองกองประจามืออันนี้บัวไตเบินจะกะอันนี้สุวรรณไงกองกองอาการอันนี้ตะเบินเพราะว่ามีในอาการเซงกุเตีย

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร
1: ์เนื้อความในวรรณกรรมว่าด้วยเรื่องของนารายอวตารมีอยู่หลากหลายสำนวนอาทิสำนวนโรงพิมพ์หลวงสำนวนลิลิตซึ่งแต่ละสำนวนที่กล่าวถึงนั้นจะจัดลำดับและเรียกชื่อปางแห่งการอวตารแตกต่างกันออกไป
2: จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานสมัยสุโขทัยที่ตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงพบว่าโบราณสถานหลังที่หนึ่งเป็นฐานของเจดีย์มีเจดีย์บริวารล้อมรอบจำนวน24องค์ภายในเจดีย์บริวารได้พบช่องกรุซึ่งบรรจุสิ่งของมีค่าเป็นจำนวนมากโดยได้พบหายสังคโลกเนื้อแกร่งและเครื่องถ้วยจีนราชวงศ์หยวนเคลือบสีเขียวยุราวพุทธศตวรรษที่18พระพิมพ์เนื้อชินเนื้อว่านพระพิมพ์ดินเผาพระพิมพ์บุเงินบุทองทั้งในป่าลพบุรีสุโขทัยและอู่ทองรวมทั้งลูกปัดแก้วแหวนทองคำหัวพลอยเป็นต้นสิ่งสำคัญที่ได้พบภายในกรุคือพระธาตุซึ่งมีขนาดเล็กเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดบรรจุอยู่ในพระอบทองคำโดยมีพระอบโลหะครอบทับอีกชั้นหนึ่งโบราณสถานหลังที่สองเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมมีเสาและเครื่องบนเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องโบราณวัตถุที่พบจากโบราณสถานหมายเลขสองส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปสำริดศิลปะสุโขทัยปางต่างๆเครื่องถ้วยจีนและเครื่องสังคโลกนอกจากนั้น

0: ครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
1: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี
0: ้อยู่แน่นอนครับ
1: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
0: อยู่ครับ
1: ชัวร์นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
0: สัก50เซนได้ครับ
1: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: มีช่วงอื่นไหมครับ
0: ครูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
1: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
0: ใช่ครับ
1: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
0: ใช่ครับ
1: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยมันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล
0: ้
1: ว
0: น่ะ
1: นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
0: ครับ
1: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
0: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
1: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
0: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
1: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณนี้ไหม
0: ประมาณนี้
2: คือนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับ
1: นี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรู

0: ดูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
0: นะพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะ
1: สหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไป
1: ทางนี้ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่
2: หลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบเนี่ยครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
2: ครับ
0: โอ้ยพูเห็นแล้ว
2: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่อ่ะเจอแล้วเจอแล้วนี่ดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะ
3: ทำไมแบบสาวๆเซียนกันเลยอ่ะมาหากัน
4: เป็นอาชีพหลัก
3: ถ้า
4: เป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับโหยหลังจากที่เราขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
5: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนอ่อนตรงนี้คือใช่หมดเลย
5: ได้หมดเลยทั้งล่างเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นมาจากบ้านเราเรียกว่าอะไร
5: ผักแกนขม
0: ผักแกน
5: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุท
5: ธเอาไปต้ม
0: ไปต้ม
5: น้ำพริก
0: ต้มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
6: ไปอมค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่น้ำพูได้หมดเลยนะน้ำพูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
6: ด
0: ึ
6: งได้แต่มัน
0: จะขาด
7: สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
8: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
7: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะดาวต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะดาวดินนั่นเองครับ
0: แล้วอันนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
5: ทั้งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
5: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: ส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบอย
5: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำเหรออยู่ใกล้น้ำ
5: เกี่ยวไหมจ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะดาวดินกินได้
5: จ้ะน้ำน้อยๆนั่นคืออะไรจ
0: ้
5: ะ
0: อ๋อเป็นน้ำแบบนองๆหน่อยนะฮะ
5: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้ทีนี้มันลดลงกับสะดาวดินมันก็ขึ้น
0: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่
5: อ
0: ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยนะสะดาวดินไม่เคยกินเลย
5: เด
0: ี๋
5: ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
5: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะดาวต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะดาวดินไปทำกินกับปูนานะฮะ
5: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ
5: ๋
0: อ
5: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
7: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
0: แม่บุญมีสวัสดีครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอ้วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
9: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
9: แซ่บ
0: นัว
9: แซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
9: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
9: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
9: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
9: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะอ
9: ๋
0: อแค่นี้เลย
9: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมา

0: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เผ็ดตรงตัฟฟิ่งออกนะครับแบบมันแบบ
0: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
0: ั
1: ฟฟิ่งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
0: มาตำก่อน
1: จ้ะ
0: แล้วก็กรองเอาน้ำส
1: ่
0: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำออมลาบ
1: ได้ทั้ง2เมนูเลย
0: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
0: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
0: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในออม
0: ใส่หม้ออม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
0: ใ
1: บมะกรูด
0: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะ
2: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
0: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องทิ้งเลยเหรอ
0: ทิ้งเลยค่ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
0: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
0: แกงอ่อม
1: ทีนึง
0: ก็ลาบด้วย
1: เราจะเริ่มตำ
2: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
1: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
0: คอ
1: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
0: แก่นขม
1: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
0: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
1: ที่เห็นเหลืองๆนี่คือมันปูที่เราม
0: ันปูที่เราแกะออก
1: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
0: แล้วก็ใส่น้ำปลา
1: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
0: จับตัวแล้วเห็นไหม
1: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
0: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
1: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
0: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
1: ครับ
0: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
1: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
0: พอดีแค่นี้พอดี
1: พอดีแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
1: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
0: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลง
1: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่ง
0: ั้
1: นมันจะ
0: ขมมากค่ะ
1: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
0: ค่ะ
1: ใส่แก่นขมฮะ
0: แก่นขม
1: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
0: ัน
1: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้า
1: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เนาะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนา
3: ะ
1: มีต้นหอม
3: ผักชี
1: แ
3: ล้วก็หอมแดงมะนาว
1: จ้ะเท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
1: จ้ะ
2: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
1: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้ะ
1: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้ะ
3: ก็เชื่อให้มันคนๆนะจ๊ะ
1: ทานคือปูต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
3: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
1: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้ะ
1: ไว้ใส่ในลาบนะนี่แหละครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
2: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับ

0: ตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
1: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
0: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
2: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
2: จ้ะ
1: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วแล้วตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนา
2: ะ
1: มันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
2: หวานเนื้อปู
1: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
2: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
3: เน
2: ื้
3: อปูมันปูค่ะ
1: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับว่าอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
2: ได้เลย
1: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจีปูนี่มันต้องจังได
2: น้ำปลาแกงน้ำปลาใส
3: ่
1: น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
2: อืมมันหวาน
1: อืมนะแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามเพอร์จานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
4: พี่ดูดิ
5: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
6: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
5: อ๋อ
6: เราเลยตามเขาไม่ทัน
5: เนี่ยๆแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ พี่ดูดิอมรินทร์ทีวี
7: โบราณสถานทั้งในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูมักมีการประดับอาคารด้วยปูนปั้นเป็นเรื่องราวพุทธประวัติหรือเรื่องราวเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเช่นที่วัดมหาธาตุวัดศรีสวายวัดพระพายหลวงวัดเจดีย์สี่ห้องและวัดตระพังทองหลางเป็นต้นสำหรับประติมากรรมปูนปั้นที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงรวบรวมจากโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงโดยประติมากรรมปูนปั้นชิ้นสำคัญได้แก่ปูนปั้นรูปเกียรติมุกหรือหน้าการซึ่งพบจากโบราณสถานในเมืองสุโขทัย มักประดับอยู่ที่ยอดกลางของซุ้มจรณัมทั้งโบราณสถานในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งมีลักษณะเป็นใบหน้าขุนปนสิงคิ้วขมวดในตากลมโปนถลนออกมาอย่างน่ากลัวสะแยะปากกว้างเห็นฟันและเขี้ยวไม่มีริมฝีปากล่างไม่มีลำตัวมีแขนออกมาจากด้านข้างของศีรษะบริเวณใกล้ใบหูคำว่าเกียรติมุกนั้นหมายถึงใบหน้าแห่งเกียรติเมื่อประกาศปรากฏที่ใดที่นั่นก็เกิดความเป็นมงคลสามารถขจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ที่เรียกว่าหน้าการมีความหมายถึงการเวลาที่กัดตนเองไปเรื่อยๆนอกจากนั้นยังมีประติมากรรมปูนปั้นประดับโบราณสถานโดยปั้นเป็นรูปต่างๆทั้งพระพุทธรูปประทับนั่งภายในซุ้มเศียรพระสาวกปูนปั้นรูปเทวดาประนมหัตถ์มกรคายนาคลวดลายประดิษฐ์ต่างๆประติมาปั้นนับเป็นงานศิลปะที่สำคัญสะท้อนให้เห็นถึงฝีมือในเชิงช่างชั้นสูงในสมัยสุโขทัยได้เป็นอย่างดี

0: แล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีกครั้งนึง
5: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตังและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะขามเทศเพชรโนนไทยจะมีความรู้ดีๆอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับคุณลุงคุณป้าจะพาสตังมาเก็บเด็ดมะขามเทศเพชรโนนไทยในอดีตนั้นชาวบ้านมีอาชีพทำนาและทำไร่มันสำปะหลังแต่ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลโนนไทยมีความแห้งแล้งสลับกับน้ำท่วมในบางปีอีกทั้งมีสภาพดินเค็มทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรน้อยประสบปัญหาการขาดทุนมีรายได้ต่ำจึงเริ่มมีการหาพืชชนิดใหม่มาทดแทนในปีพุทธศักราช2537สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยมีโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรได้นำเกษตรกรไปดูงานที่จังหวัดสระบุรีและพบว่าพื้นที่ปลูกมะขามเทศของจังหวัดสระบุรีนั้นมีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็มเช่นกันจึงเห็นว่ามะขามเทศน่าจะเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในอำเภอโนนไทยจึงได้นำมะขามเทศพันธุ์พระพุทธบาทมาให้เกษตรกรในอำเภอโนนไทยทดลองปลูกและพบว่ามีรสชาติและลักษณะแตกต่างจากเดิมคือมีรสชาติหวานมันเนื้อกรอบฝักอวบใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นอันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจึงได้ตั้งชื่อมะขามเทศใหม่ว่ามะขามเทศเพชรโนนไทยพื้นที่ในอำเภอโนนไทยนั้นเนื่องจากมีลักษณะดินเค็มน้ำกร่อยจึงถือว่าเป็นจุดเด่นในการปลูกมะขามเทศจนตั้งเป็นสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยมะขามเทศเพชรโนนไทยและนอกจากนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
1: ที่มันออกมาแบบนี้คือบ้านผมเรียกว่าแยะครับแยะหมายความว่าแยะแยะแตกออกจากกัน
2: นี่คือ
1: ภาษากลางก็คือแยะแตกออกจากกัน
2: นี่ชัดเจนเลย
1: แต่บ้านผมว่าแยะ
2: ขออนุญาตได้ไหม
1: ครับครับได้เลยครับนี่หวานด้วยครับ
2: หวานเลยเหรอ
3: แต่น้องแยะแบบนี้แล้วหวานจ
2: ้ะโอ้ถ้าแยะแบบนี้แล้วหวาน
1: ถ้าแยะแล้วมันจะหวานที่เปรียบเทียบระวังกินฝักไม่แยะกับฝักแยะดูรสชาติจะผิดกัน
2: ขอลองฝักไม่แยะดูได้ไหม
1: ครับครับ
3: ได้แต่ลองฝักเขียวๆแบบนี้มันจะมันเฉยๆมันจะไม่หวาน
1: ป้าต้องไปลอง
3: มันจะไม่หวานมากมันจะมันมันจ้ะ
2: ป้าครับอันนี้หวานจริง
1: ลอง
2: อร่อยแยะคือมันจะมีเม็ดดำๆอยู่นิดนึงนะ
3: จ้าแล้วก็แกะออกจ้า
2: เราก็แกะออกแล้วมันก็จะขาวๆแล้วเนื้อแน่นๆ
3: ไม่มีสารพิษด้วยกินได
1: ้สารพิษ
2: หวาน
3: หวานจ้ะทีนี้มันกินฝักเขียวจะฝักเขียวมันจะออกมันๆจะออกจะไม่หวาน
1: มันจะไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: เรามาดูฝักเขียวที่มันยังไม่แยะนะ
1: โอ้พูดยาก
2: มันจะเป็นยังไงอันนี้ฝักเขียวเขียวครับ
3: มันไหมจ๊ะ
2: มันพยาค่ะ
1: ความหวานจะลดลงมาม
2: ันไม่หวานเท่ากับฝักแยะนะ
1: ครับครับไม่หวานเท่าฝักแยะ
2: แสดงว่าตะทางชอบฝักแยะ
1: คนส่วนใหญ่จะชอบฝักแยะ
3: ชอบซุกงอม
2: แบบโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะฝักแยะนี่คือแบบคือทั้งแต่เนื้อมันกรอบแน่นมากครับคุณผู้ชมครับ
3: คือ
2: แ
3: บบ
2: เนื้อแน่นเลยเนาะก็แบบแน่นๆอย่างเงี้ยร้อยอะ
3: ร้อยจ้ะ
0: ในปัจจุบันพื้นที่อำเภอโนนไทยมีการปลูกมะขามเทศเพชรโนนไทยซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอจนได้มีการจัดงานเทศกาลวันมะขามเทศอีกด้วยล่ะครับมะขามเทศเพชรโนนไทยคือมะขามเทศพันธุ์ฝักใหญ่ลักษณะทรงฝักโค้งเป็นวงกลมหรือโค้งเป็นวงซ้อนคล้ายสปริงเมื่อแก่ลักษณะฝักจะนูนอวบใหญ่มีรอยหยักเล็กน้อยตามตำแหน่งที่มีเมล็ดผิวเปลือกมีสีเขียวปนแดงเนื้อกรอบสีขาวขุ่นปนชมพูหรือปนแดงรสชาติหวานมันค่าความหวานอยู่ที่ 8-10 องศาบริกมะขามเทศถือเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเป็นลำดับต้นๆของผลไม้ไทยนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีอีกด้วยมะขามเทศจึงมีสรรพคุณช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีเส้นใยสูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายสรรพคุณพื้นบ้านใช้เปลือกต้นฆ่าพยาธิรักษาแผล แก้ท้องร่วงใบแก้ปวดฟันแก้ปวดหูลดอาการอักเสบเนื้อผลรักษาโรคเหงือกลดเสมหะบำรุงร่างกายเมล็ดรักษาแผลในกระเพาะอาหารลดอาการแน่นหน้าอกรากสามารถนำมาล้างบาดแผลแก้ท้องเสียหมอพื้นบ้านใช้เปลือกมาต้มน้ำแล้วอมช่วยแก้ปากเปื่อยแผลในปากแก้ปวดฟันดื่มแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงแก้อาเจียนและใช้ล้างแผลใช้เปลือกต้มกับน้ำรวมกับเปลือกคอยและเกลือแกงแล้วนำมาอมจะช่วยแก้ปวดฟันรากนั้นแก้ท้องร่วงกระชับโลหิตและน้ำเหลืองเนื้อหรือผลช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บเส้นผมช่วยซ่อมแซมเซลล์ร่างกายลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันการอ่อนเพลียของร่างกายและสามารถใช้ฝักแก่จัดนำมาโขลกเพื่อพอกหน้าส่วนดอกและใบอ่อนใช้ทำยาย้อมผมหรือยาสระผมและสามารถทำสีย้อมผ้าย้อมแหย้อมอวนเมล็ดแก่นำมาคั่วกระท้อเปลือกกินเป็นยาถ่ายพยาธิในท้องเด็กเมื่อมีการปลูกมะขามเทศกันมากขึ้นจึงพบปัญหาช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันเป็นจำนวนมากและไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้ได้นานทำให้ผลผลิตเกิดการสูญเสียศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงได้คิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการนำมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาสนาพานุรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์วัฒนาพรโชคชัยรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้มีชื่อว่าอาหารว่างและขนมไทยจากมะขามเทศปัจจุบันคิดค้นและพัฒนาได้จำนวน19หลักสูตรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะขามเทศเพชรโนนไทยให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
4: นี่คือเมนูขนมพื้นบ้านอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกะหรี่ปั๊บนะครับแล้วก็ใช้มะขามเทศมาเป็นไส้ด้วย

0: หยหิว
1: มาถึงเมนูแรกในวันนี้

เปรมน้าไพลีและน้องส้มตั้งใจจะมาปรุงเมนูให้คุณผู้ชมได้รู้จักมีชื่อว่าขนมจีนน้ำยากะทิมะขามเทศเพชรโนนไทยจะอร่อยแค่ไหนไปลุยกันครับ

0: เตรียมปอกมะพร้าวส่วนสตังซอยหั่นตะไคร้จัดการแกะเปลือกเตรียมไว้คือหอมแดงและกระเทียมตามไปจึงซอยคาตามมาจึงหั่นกระชายป้าเปรมช่วยได้เฉาะมะพร้าวก่อนจะนำมาสาวขูดฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเด็ดคั่วพริกแห้งแล้วจัดแจงช่วยกันแกะเนื้อมะขามเทศน้าไพลีบอกว่าหากเราแกะเอาเฉพาะเนื้อออกมาแบบนี้สามารถเก็บแช่ช่องฟิตไว้อยู่ได้เป็นปีเลยล่ะครับที่นี่มีสโลแกนว่าดินเค็มน้ำกร่อยมะขามเทศอร่อยต้องมะขามเทศ
1: เพชรโนนไทย
0: เพชรโนนไทยแล้วเตรียมจุดเตาก่อไฟเทน้ำลงใส่ต้มให้เดือดสักพัก

แล้วตักน้ำอุ่นมาคั้นบีบกะทิซอยหั่นไว้คือเง่ากระชายตามต่อได้นำสมุนไพรลงกระทะเดาะเกลือเล็กน้อยปล่อยต้มไปให้สุกเดือดสักพัก

แล้วถ่ายทักตักขึ้นมาก่อนจะพามะขามเทศลงไปต้มนำพาสมุนไพรมาเข้าเครื่องปั่น

0: เราไม่จำเป็นจะต้องปั่นให้เนื้อมะขามเทศมันละเอียดมากนะครับเวลาที่เราใส่ไปในน้ำยาเนี่ยมันจะทำให้ดูรู้สึกเหมือนได้มีชิ้นได้รสสัมผัสเนื้ออยู่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม

0: เติมใส่น้ำกะทิลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะนำพริกแกงลงใส่เคี่ยวไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมจากนั้นจึงเติมใส่คือกะปิปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือน้ำตาลทราย
1: ไฟมันแรงเนี่ยน้ำพริกแกงดีดขึ้นมือเลยอะ ตอนนี้เมื่อเราผัดพริกแกงหอมแล้วเราก็พร้อมที่จะใส่

0: พริกแกงหอมมากเลยปกติเราจะใส่เนื้อปลาแต่อันนี้คือการประยุกต์ดัดแปลงเอามะขามเทศมาแทนเนื้อปลานั่นเองครับที่สำคัญไม่มีก้าง
1: ไม่มีก้าง
0: ไม่มีก้างรับประกันโหนี่ถ้าเนื้อปลาก็หลายตังค์กันเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นปลาทับทิมก็
0: โอ้
1: สองตัว
2: หลายตัวเลย
0: หลายตัวเลย
3: น้าไพลีเติมลงใส่คือน้ำที่เราต้มเคี่ยวสมุนไพรไว้นะครับก่อนจะนำลงใส่ปิดท้ายคือใบมะกรูดและกระชาย
0: และสุดท้ายนะครับเราจะใส่เนื้อมะขามเทศหรือที่เรียกว่าจาวลงไปด้วยเปรียบเสมือนเราใส่ลูกชิ้นนั่นเองครับใส่ได้เลยเนาะ
1: ใส่ได้เลยค่ะ
0: นี่เป็นลูกชิ้นมะขามเทศ เราไม่ต้องการให้เนื้อมะขามเทศมันสุกนานเกินไปเมื่อใส่ลงไปปุ๊บเอาขึ้นเลย
1: ใช่ความกรอบอยู
0: ่โอเคหอมมากเลย

รสชาติน้ำยาขนมจีนกะทิมะขามเทศให้ความพิเศษที่มีความมันปนความหวานประสานน้ำกะทิบวกผสมกับเนื้อมะขามเทศปั่นหอมโดนใจนั้นคือกลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายอร่อยมากมายเมื่อกินคู่ขนมจีนเข้ากันลงตัวน้ำยาก็ข้นคลักไปด้วยเนื้อมะขามเทศแต่ละคนจึงอร่อยแบบพิเศษอย่างนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวมูนมะขามเทศเพชรนนท์ไทยซึ่งเราจะทำ2หน้าเป็นหน้าหวานและหน้าเค็มจะออกมาอร่อยเต็มๆอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

เริ่มต้นจัดการนึ่งข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นจึงปอกมะพร้าวก่อนจะแช่กุ้งแห้งสตังช่วยซอยรากผักชีเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดนำพาพริกไทยขาวลงไปโคลกตามไปคือรากผักชีก่อนจะเติมใส่คือกระเทียมแล้วเตรียมเติมถ่านใส่เตานำเอาใบมะกรูดมาซอยจัดการฟาดกระเทาะมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกกุ้งแห้งตอนนี้ได้เวลาพลิกกลับสลับข้าวเหนียวน้าไพลีเรียกว่าการกระเต็ดนะครับแกะเตรียมไว้คือเนื้อมะขามเทศจากนั้นจึงเตรียมขูดมะพร้าวแล้วคั้นน้ำกะทิเตรียมไว้ตามไปปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันต่อจากนั้นจึงนำมาเคี่ยวในกระทะเมื่อเคี่ยวจนเริ่มร้อนจึงยกมาเทใส่

นำข้าวเหนียวที่นึ่งไว้ลงไปมูลจูนความหวานมันให้แทรกซึมเข้าสู่เมล็ดนำผาหม้อซึ้งตั้งเตาเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงช่วยกันซอยหั่นมะขามเทศเมื่อน้ำเดือดจึงนำผาถ้วยขนมไปนึ่งแล้วจึงเตรียมปั่นเนื้อมะขามเทศด้วยน้ำกะทิ

0: มาตอกใส่กะละมังก่อนจะคั้นบีบขยำด้วยใบเตย
1: เหตุผลที่เรานำไข่เป็ดมาคั้นกับใบเตยนะครับเนื่องจากว่าไข่เป็ดเนี่ยก็จะมีกลิ่นคาวอยู่หน่อยๆเนาะแล้วก็กลิ่นของใบเตยก็จะไปช่วยดับคาวและที่สำคัญจะทำให้เวลาที่เราคั้นเนี่ยไข่เป็ดมันจะได้แตกตัวออกได้ง่ายนี่คือเคล็ดลับครับน้องส้มนะครับจบทางด้านโภชนาการบอกว่าในพวกใบเตยใบตองเนี่ยมันจะมีสารกันบูดอยู่ในตัวเวลาที่เรานำมาคั้นกับไข่อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถนอมอาหารไปในตัว
2: ใช
1: ่เก่งมากเลย
0: จากนั้นจึงเติมใส่คือน้ำตาลปี๊บคลุกขยำให้ละลายตามต่อได้คือน้ำกะทิตัดรสเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยต่อจากนั้นจึงนำ3เกลือลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือกุ้งแห้งตามไปคือเนื้อมะขามเทศปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดตอนนี้ไส้หน้าเข็มก็เป็นอันเรียบร้อยสตางช่วยผ่าแบ่งไว้คือมะขามเทศก่อนจะกรองรองไข่ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาเปิดหม้อซึ้งนำไข่ที่เตรียมไว้เติมหยอดใส่ในถ้วยขนมปล่อยนึ่งไปจนกว่าจะได้หน้าสังขยาใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีนะครับในระหว่างรอมาสารต่อเตรียมตักข้าวเหนียวมูลใส่ใบตองตักไส้เค็มโปะลงหน้าเห็นชัดเจนว่าน่ากินจังเลยครับ

ให้อารมณ์2แบบในส่วนไส้เค็มจะให้รสสัมผัสแบบเค็มปนหวานประสานความมันจากข้าวเหนียวอร่อยด้วยเนื้อกุ้งส่วนหน้าสังขยาบอกได้เลยครับว่ามีความนุ่มเนียนหวานมันอร่อยมากเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวมูลเนื้อมะขามเทศที่เป็นส่วนผสมก็น่าชมให้ความมันเป็นเมนูประยุกต์ที่สร้างสรรค์ช่วยต่อยอดให้มะขามเทศได้ดีเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับในภาวะโควิดแบบนี้เรายังไม่สามารถที่จะร่วมล้อมวงรับประทานอาหารมื้อเย็นกันได้นะครับสตางค์จึงต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะขามเทศเพชรนนท์ไทยสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

เคยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตะด้วย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปย้อนความหลังในครั้งที่เรายังมีสายน้ำเป็นเส้นทางสัญจรหลักมีเรือเป็นหัวใจของการเดินทางและมีเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่หลากหลายชาติพันธุ์นะครับมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนกรุงรัตนโกสินทร์ลำน้ำสายหลักเส้นหนึ่งที่มีความสำคัญในครั้งนั้นก็คือลำคลองสายนี้ครับคลองบางหลวงไปกันครับ

0: คลองบางกอกใหญ่หรือว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะครับในสมัยอยุธยาก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าซึ่งต่อมาในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้มีการขุดคลองลัดบางกอกขึ้นนะฮะเพื่อตัดตรงย่นระยะทางขุดตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงปากคลองบางกอกใหญ่ก็เลยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับและบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ก็ได้มีการขุดคลองเล็กคลองน้อยเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเรือในสมัยอยุธยาเดินเรือไปยังที่ต่างๆโดยที่ไม่ต้องออกที่ปากอ่าวที่ปากทะเลนะครับ
1: ในสมัยอยุธยาเนี่ยการเดินเรือออกไปทางทะเลมันอันตรายเราก็จะใช้คลองในเลือกส่วนไร่นาเหล่านี้นะคะเป็นคลองลัดตัดขึ้นไปออกที่ปากน้ำท่าจีนที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยตัดจากท่าจีนเข้าสู่แม่กลองเราก็จะไปออกบริเวณที่เป็นลำน้ำเนี่ยนะคะแม่น้ำแม่กลองด้านบนไปจนถึงนู่นเลยเมืองการจากเมืองการเดินบกเข้าไปพม่าได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือออกทะเลออกไปทางปากคลองที่เรียกคลองบางตะบูนะนะไปบ้านแหลมนะคะลพบุรีแล้วเขาก็ใช้เส้นทางเหล่านี้เดินทางกันมาจนถึงสมัยกรุงเทพนะคะเพื่อการเดินทางข้ามคาบสุดตอนบนสุดของคาบสุดสยามกับคาบสุดมาลายูเนี่ยนะคะตอนบนสุดก็คือตรงเพชรบุรีเนี่ยขึ้นไปที่ต้นน้ำเพชรนะฮะข้ามสันปันน้ำเข้าไปลงสู่คลองตะนาวสีจากคลองตะนาวสีเนี่ยเดินทางไปสู่หัวเมืองที่ตะนาวสีก็ได้แล้วก็หัวเมืองที่มาริดซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญในการที่เดินทางออกไปสู่อินเดียนะเพราะนั้นเส้นทางจะเป็นเส้นทางสำคัญมาโดยตลอด
0: ชื่อของคลองบางหลวงบางคนบางข้อมูลก็สันนิษฐานว่าเริ่มใช้เรียกในสมัยกรุงธนบุรีเพราะว่าบริเวณนี้มีขุนนางมีข้าราชการปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยกันเยอะแต่คำว่าหลวงก็อาจจะไม่ได้หมายถึงเป็น

0: ของหลวงอย่างเดียวอาจจะหมายถึงใหญ่ก็ได้นะครับสื่อถึงปากคลองที่มีขนาดใหญ
1: ่มันมีคำว่าบางหลวงอยู่หลายแห่งนะอย่างเช่นบางหลวงเชียงรากก็มีถ้าไปดูคลองเชียงรากถ้าเป็นคลองบางหลวงเชียงรากเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางน้ำที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นของบางหลวงเนี่ยเขาใช้เฉพาะตัวปากคลองนะไม่ได้เข้าไปจนถึงด้านในนะแต่ด้านในเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นบางกอกใหญ่หรือว่าคลองด้านหน้าวัดอะไรชื่ออะไรต่างๆชื่อคลองเนี่ยจะเป็นชื่อที่เปลี่ยนไปตามชุมชนเพราะฉะนั้นคนจะเข้ามาตั้งชุมชนตรงนี้นะก็เรียกว่าบางนู้นบางนี้บางนั้นนะคะทั้งสองฝั่งปากคลองเลยแล้วก็เป็นจุดที่ชุมนุมเรื่องของเรือนแพนะเรื่องของตลาดการค้ามีศาลเจ้ามีวัดก็จะอยู่ตรงบางก็คือตัวที่เป็นทางน้ำเชื่อมต่อกันระหว่างเส้นทางน้ำใหญ่และเส้นทางน้ำเล็ก
0: ในหนังสือเด็กคลองบางหลวงนะครับของขุนวิจิตรมาตราเล่มนี้นะครับผู้เขียนได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของคลองบางหลวงในอดีตซึ่งผู้เขียนเรียกว่าคลองบรรดาศักดิ์เพราะสองฝั่งคลองเนี่ยเต็มไปด้วยบ้านเรือนของขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มากมายเลยครับ
2: โอ้ยเยอะโดยเฉพาะทางโน้นทางใกล้ๆกับกรุงธนบุรีซึ่งไอ้พระราชวังเดิมมันก็มีฐานะเยอะแล้วมันก็ไล่มาตามคลองมันต้องอยู่ตามคลองจนกระทั่งถึงคลองด่านมันก็จะค่อยๆบางไปมันเป็นสวนมาข้าราชการในคลองนี้เท่าที่จำได้นะมีพญาอยู่ห้าหกหลังมั้งนอกนั้นก็เป็นขุนมั่งเป็นหลวงมั่งเป็นพระมั่งบ้านที่เห็นเป็นโรงเรียนนี้นะเป็นบ้านวิเศษนิยมบ้านหลวงแจ่มวิชาสอนทำยาสีฟันวิเศษนิยมซึ่งเดี๋ยวนี้ยาสีฟันวิเศษนิยมก็ยังอยู่เขามารวยตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งญี่ปุ่นขึ้นอ่ะตอนไอยาสีฟันจากนอกอย่างนอกอะไรมันไม่มีนั้นก็ใช้ยาสีฟันวิเศษนิยมนี่แหละเพราะเรื่องง่ายขายดีตรงข้ามเนี่ยวังเจ้าตุ้มวังเจ้าตุ้มเนี่ยจะเป็นชื่อเดิมท่านแต่ชื่อที่ได้รับสถาปนาใหม่คือพระองค์เจ้าสนิทพงษ์พัฒนาเดชก็เป็นพวกสนิทดวงเหมือนกันการไปสมัยนั้น

0: ก็มีเรือยนต์เรือยนต์เล็กๆเป็นเรือยนต์ประจำบ้านเรือจ้ามก็จะมีแต่ก็ไม่มีมากนะมีเป็นจุดๆแล้วก็ไปเรียกมารับแล้วก็ไปส่งถ้าเปลี่ยนมาปากของตลาดมันแค่นี้ไม่ได้ไปส่งไกล
1: แม้แต่บ้านของแม่พลอยตัวละครเอกจากนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็สันนิษฐานว่ามีบ้านอยู่ในคลองบางหลวงเช่นกันครับ
0: คือทุกคนนะไม่รู้หรอกว่าบ้านแม่พลอยตรงไหนได้แต่จินตนาการเอาตามความเข้าใจของตัวถ้าเพื่อไปถามหม่อมคึกฤทธิ์มันก็บอกท่านไม่ได้เน้นที่เป็นบ้านใครแต่จริงๆที่เราเห็นว่ามันใกล้เคียงที่สุดนะคือบ้านคุณพินเพราะบ้านคุณพินเนี่ยจะเหมือนกับที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านเขียนไว้เลยมีตลาดท่าน้ำมีตึกมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตรงกับบ้านของคุณพินคุณพินเทพเฉลิมเนี่ยท่านเป็นลูกพญาศรีสรราชตักดีท่านก็ตั้งชื่อลูกท่านยาวๆเหมือนกันพงสุริยันพันสุริยาพินเทพเฉลิมเพิ่มเสน่หาพุ่มมะลิร่วงพวงมะลิลาพียศมูลภูนยศมาพลอยพันนารายพลายพันนาราพลอยเนี่ยเขาคิดว่าเป็นแม่พลอยอะแต่ก็ไม่มีใครยืนยันนะได้แต่สันนิษฐาน
1: และในฐานะที่คุณวราเองก็เป็นเด็กคลองบางหลวงซึ่งเกิดและอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2478จึงยังจดจำภาพชีวิตริมคลองในวันเก่าๆได้ดีครับ
0: คลองเนี่ยมันไม่ได้เงียบนี่หรอกหมายก่อนเรือแล่นตลอดวันมีเรือหลากหลายชนิดเรือสำปั้นแกวพายเรือข้างกระดานเรือถ่อเรือข้าวเรือลากจูงเรือแท็กซี่เรือฝรั่งมาเที่ยวอะไรเงี้ยของขาข้ามีทุกอย่างมีตั้งแต่ของสวนของอะไรไอ้ของกินมีตลอดวันอ่ะ
2: เมื่อก่อนเรือที่มาขายของขายผลไม้นี่ยังไงพี่จอดยังไงอ่ะ
3: อ๋อจอดยาวแบบนี้เลยครับเขาขายมะม่วงนะ
4: ขายมะม่วง
3: จอดยาวนี่เลยตั้งแต่ปากคลองมาถึงนู่นเลยเจริญพันธุ์เลย
2: โอ้เรือขายผลไม้ที่จอดตั้งแต่ปากคลองใช่ไหมติดไปน้ำเจ้าพระยายาวไปถึงสะพานเจริญพาส
3: ใช่ใช่
2: สะพานเจริญพาสก็นี่เนาะ
3: ใช่ใช่สะพานเจริญพาส
2: โอ้ยาวมากเลยเป็นร้อยลำได้ไหมเนี่ย
3: ร้อยลำ
2: เลย
3: บ้านผมญาติพี่น้องผมมาจากอยุธยานะมีเรือมาตกกุ้งตกปลาเนี่ยแล้วก็ไปขายตลาดท่าเตียนก็มีมะม่วงมีส้มก็แม่ผมขายผลไม้ก็บางหมดบางหมดก็ซื้ออย่างอื่นมาด้วยจัดไปลงที่บางหมดเป็นหลักเลยก็มันทุกข์เรื่องมา
5: ผมก็เป็นเขาเรียกสัปบุรุษคือคนดั้งเดิมของที่นี่ครับเกิดในคลองบางหลวงเนี่ยนะบ้านก็อยู่ริมคลองนะก็ว่ายน้ำเกาะเรือพ่วงสมัยก่อนตรงเนี้ยวัดจริยาเนี่ยมันจะมีท่าเรือมะม่วงก็จะมาจอดตรงเนี้ยก็เปลี่ยนแปลงหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนบ้านเยอะหมดเดี๋ยวนี้กลายเป็นสะพานนี่แหละพี่น้องเพื่อนฝูงก็หายกันไปหมดเพราะว่าต่างคนต่างไปอยู่นะแยกย้ายกันไป
1: ทุกวันนี้หากถามว่าคลองบางหลวงยังมีร่องรอยอะไรในวันเก่าๆให้เราได้เห็นบ้างนอกจากแม่น้ำลำคลองบ้านเรือนสองฝั่งน้ำแล้วก็ศาสตร์สถานต่างๆแล้วยังมีเรื่องราวของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะเรื่องราวของชนชั้นนำชาวมุสลิมที่สามารถเชื่อมโยงกลับไปได้ถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับ

0: ิหม่ามครับอิหม่ามช่วยเล่าความเป็นมาของมัสยิดต้นฝนให้ฟังหน่อยครับ
1: ครับมัสยิดต้นฝนเดิมนะฮะก็เป็นบางกอกนี่เป็นเมืองปากน้ำก่อนจะเข้าอยุธยาเพราะนั้นก็มันทางคนที่ลงเรือสำเภามาก็ต้องล่องเรือเข้าไปอยุธยาสมัยก่อนก็จะเป็นมันจะเป็นป่าสนเป็นป่าสนก็เพราะว่าสมัยที่เจิ้งเหอหรือซัมปะกงเนี่ยเข้ามาก็ผ่านทางนี้นะแล้วก็ปลูกต้นสนไว้สมัยที่ศตวรรษที่15ช่วงรัฐอาณานิคมตอนตก

0: เริ่มมาล่าอาณานิคมแถวนี้แล้วจึงเป็นที่มาของที่ว่าสมเด็จพระนารายณ์ได้ดึงชาติต่างๆดึงฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อที่จะคานอำนาจอาณานิคมในยุคนั้นและส่วนใหญ่ที่ปรึกษาท่านก็เป็นพวกมุสลิมเปอร์เซียมุสลิมเติร์กอะไรเงี้ยสมัยนั้นเจ้าเมืองบางกอกเนี่ยก็เป็นเชื้อสายเติร์กนะครับนั่นก็เป็นที่มาของมุสลิมที่นี่ซึ่งมันกว่า450ปี
1: เมืองบางกอกตอนนั้น เป็นเมืองหน้าด่านนะครับแล้วเป็นเมืองที่อยู่ในมือแขกกับจีนนะครับเพราะนั้นขุนนางมุสลิมที่ดูแลตรงนี้นะครับก็จะมาตั้งตรงนี้ตั้งชุมชนตรงนี้พญาราชบังสันมหมูดคือคนที่เคยมาเป็นแม่กองดูแลป้อมที่นี่ในสมัยพระนารายณ์มหาราชนะครับแล้วมาตั้งชุมชนมีสุเหร่ากะดีใหญ่ขึ้นมาที่นี่มันเป็นมัสยิดซึ่งงานรัฐพิธีเกี่ยวกับเรื่องแขกทั้งหมดต้องมาทำที่นี่ขุนนางมุสลิมทั้งหมดนะครับตั้งสมัยกรุงธนบุรีหรือแม้ตั้งศรีอยุธยาเมื่อเขาตายตายที่ไหนไม่รู้ต้องมาฝังที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมัสยิดเหมือนเป็นมัสยิดหลวงประจำเมืองบางกอกนะครับแล้วก็เป็นฐานชุมชนของคนแขกมาลายูแล้วก็พวกมุสลิมหลายกลุ่มซึ่งมาอยู่ตรงนี้ด้วย
0: แล้วก็มัสยิดนี้ก็เป็นมัสยิดที่มีข้าราชบริพารในอดีตนะเป็นตำแหน่งที่สงสักนะฮะแล้วก็มีจุฬาชมุนราชมนตรีหลายท่านอยุธยาจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร
1: ์นี่ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมุสลิมนะครับกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับได้ดูแลงานตรงนี้เพราะว่าสามารถจะติดต่อแล้วก็เรียกอะไรอ่ะรู้ธรรมเนียมกันเท่าทันกันมีอาวุธพอกันรู้เทคนิคการเดินเรือรู้เทคนิคการสื่อสารรู้ธรรมเนียมการพูดเหมือนกันนะครับเริ่มต้นมาก็คือมาเป็นค้าขายก่อนแล้วต่อมาการรับราชการแล้วก็เติบโตในที่ราชการหลายคนนะคุณนางมุสลิมเองที่อยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับก็จากที่เรารู้ก็สายท่านเชคอามัดพญาจุฬามณีพญาจุฬานี่ไม่ได้เป็นผู้นำศาสนาไม่ได้มานำละหมาดนะจริงๆเขาคือดูแลงานต่างประเทศดูงานเรื่องภาษีอากรนะครับดูแลเรื่องงานการทูตนะถ้าทูตที่มาจากฝั่งตะวันตกนี่นะครับพวกฝรั่งพวกแขกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านคุณนางพวกนี้
0: มีหลายคนที่เป็นแม่ทัพในกองอยู่ในแถวๆนี้อย่างนี้ก็เก่าแก่มาก
2: ครับ
0: นะและนี่พระราชวังสันสมัยรัชกาลที่2เป็นแม่ทัพเรือต้องมาจากบางสันนั่นแหละเนี่ยก็เลยเป็นราชทินานามของแม่ทัพเรือพระสนมหงซึ่งเป็นพระสนมอีกท่านหนึ่งในสมัยรัชกาลที่2ครับเจ้าจอมมดาเรียมอยู่ที่นี่ด้วยเจ้าจอมมดาเรียมคือใครชื่อนางมาเรียมหรือมารยัมเจ้าจอมมดาเรียมเชื้อสายสุลต่านสุไลมานบวกกับสายเกดะหรือไซบุรีที่เราเรียกกันเจ้าจอมมดาเรียมคือพระราชมดาของรัชกาลที่3นี่จะเป็นเจ้าพญาจักรีที่เป็นสหายพระเจ้าตากสินผู้ชาติ
3: เจ้าพญาจักรีแขก
0: อาไข่หมดชื่อหมด
3: บรรพบุรุษผมอยู่ที่นี่อ่ะขุนโยธาสมุทรพ่อผมก็อยู่นี่ย่าผมก็อยู่ที่นี่ฝังอยู่ใกล้ๆกันทั่วแต่ละย่าอยู่ฝั่งนู้นนะเป็นมัสยิดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แล้วก็เป็นที่ในของบรรพบุรุษของมุสลิมเยอะที่สร้างคุณมาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินะเป็นฝังอยู่ในแนวเนี้ยเยอะ

0: ความน่าสนใจของมัสยิดต้นสนก็คือที่กุโบนี้นะครับเป็นที่รวมความแตกต่างด้านสำนักคิดของนิกายชีอะหรือที่เราเรียกว่าแขกเจ้าเซนด้วยนะครับเป็นไปได้ว่าในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงธนบุรีมุสลิม2นิกายนี้ได้ใช้มัสยิดต้นสนหรือที่เรียกว่ากุดีใหญ่ร่วมกันแต่ต่อมามุสลิมนิกายชีอะหรือที่เรียกว่าแขกเจ้าเซนได้ขอพระราชทานที่เพื่อสร้างกุดีหลวงและกุดีล่างหรือที่เรียกว่ากุดีเจริญภาคครับเราจะพบมัสยิดอยู่หลายแห่งเลยนะครับในแถบคลองบางหลวงเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนกับศูนย์กลางเก่าแก่ของชุมชนมุสลิมทั้งนิกายชีอะและนิกายซุนีคนมุสลิมเหล่านี้เรียกตามชาติพันธุ์และความเป็นมาที่หลากหลายเช่นแขกเจ้าเซนหรือแขกมงนแขกชวาแขกมาลายูแขกจามหรือบ้างก็เรียกตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเช่นแขกแพครับ
1: เพราะอยู่ในแพแต่ก่อนนั้นบ้านเรือน

0: เดือนอย่างนี้มันไม่มีเป็นแพรมาจามไม้ไผ่เนี่ยมันผูกๆแล้วเป็นข้างบนอาศัยกินอยู่หลับนอนอะไรนี่ค้าขายอะไรก็อยู่บนแพรไปหมดตั้งแต่สมัยคุณทวดอะไรอย่างเงี้ยนะพอมาเราสั่งกรุงศรีอยุธยาแตกก็จะล่องเรือมาตั้งบ้านเรืองตั้งพระราม6ยันท่าช้างเนี่ยแหละ
1: แล้วก็เรือนแพนี่แหละที่เป็นห้างการค้าลอยน้ำแล้วก็เรือนแพเนี่ยมันเป็นเซฟโซนอยู่ในทีคือใครจะมาก็ต้องนั่งเรือมาต้องว่ายน้ำมาคือตั้งแต่ท่าดินแดงจนกระทั่งมาถึงตรงที่เป็นสะพานพุทธปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงนั้นเป็นชุมชนมุสลิมหมดเลยและเป็นย่านการค้าย่านพ่อค้ามุสลิมอยู่เป็นกระจุกใหญ่เลยว่าหลังเขียนตรงนั้นว่ามุสลิมสแควร์แล้วถัดลงไปถึงจะเป็นกลุ่มย่านคนจีนฝั่งทนเนี่ยจะเป็นฝั่งที่พวกเจ้าของกิจการนี่อยู่นะครับเพราะว่าฝั่งที่เป็นฝั่งพระนครเนี่ยเป็นท่าเรือมันมีอั้งยี่มันมีซ่องโสเพณีมันมีนักเลงมันมีบ่อนการพนันมันมีเพราะนั้นพวกนี้ก็มีย่านการค้าตรงนั้นมีโกดังอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพอเราเขาอยู่เราก็ยักข้ามมาตรงนี้ทำไงก็นั่งเรือข้ามไปแต่สังเกตพวกนี้เป็นพื้นที่เซฟโซนนะเอาแม่น้ำได้เป็นเซฟโซนนะอันนี้คนมุสลิมอินเดียเนี่ยอธิบายผมเองสังเกตว่าบ้านฝั่งนี้เนี่ยเป็นพวกอีลีทอยู่หมดเลยตระกูลใหญ่ๆอยู่บนเลย
2: ด้วยความที่คนมุสลิมอยู่ร่วมพื้นแผ่นดินสยามหรือแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานถึง3กรุงกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์วัฒนธรรมต่างๆจึงหลอมรวมกลมกลืนกันในหลายๆมิติครับเราอาจจะสังเกตได้จากฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ที่มีฉลองพระบาทปลายงอนรวมถึงพระชดาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากหมู่กลอมพ่อของแขกมงนครับแล้วเรายังได้รับวัฒนธรรมอาหารมาจากมุสลิมไม่น้อยเลยนะครับจำได้ไหมครับมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหากับเฮชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2บทนี้ซึ่งมีที่มาจากคำว่ามุสลิมานแปลว่าแกงของมุสลิมไงครับเช่นเดียวกับของว่างชาววังที่เราเรียกว่ารุ่มครับเห็นรุ่มรุ่มทรงเศร้ารุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอนเจ็บไกอาวรร้อนรุ่มรุ่มรุ่มกลางสวงรุ่มมีที่มาจากคำว่าแขกรุ่มตุรกีหรือที่แปลว่าผู้มาจากอาณาจักรโรมันตะวันออกไงครับแม้แต่ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของคนมุสลิมบางแห่งก็ยังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงมัสยิดบางหลวงหรือกุฎีขาวซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ครับความโดดเด่นของที่นี่ก็คือหน้าบันปูนปั้นรวมถึงมิหรอบและแท่นแสดงธรรมที่ผสมผสานศิลปะลวดลายแบบไทยตกแต่งก้านใบแบบตะวันตกและดอกไม้ประดับแบบจีนเข้าด้วยกัน

คืออันนี้ที่เขาทำมาเนี่ยที่อื่นเขาไม่มีแบบผมแล้วก็ใครมาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยมีสุราอื่นเข้ามาต้องขอสร้างโดมให้ทางในหมู่บ้านผมก็ไม่ยอมจะเอารูปแบบตลอดเพราะเขาไม่ให้อย่างอื่นเอาแบบนี้คนไทยมาศาสนาพุทธมามายกมือไหว้นี่ก็เป็นอะไรเรียกกลมกินอะไรสมรวมใจเลยนะที่สมรวมใจเลยแน่นอนแน่นอนเป็นถ้าไม่มีมัสยิดนี่มันก็เละเทะไปหมดแล้วถึงจะมีมัสยิดอื่นก็มันก็สู้บ้านเราเกิดไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรก็มารวมหัวกันวันตุดวันอะไรก็มารวมกันแบบนี้

ุกวันนี้นะครับภาพของคลองบางหลวงไม่ได้คึกคักไปด้วยเรือและผู้คนเหมือนก่อนแล้วนะครับถนนเขื่อนริมตลิ่งและประตูน้ำได้ทำลายระบบนิเวศของคลองทำลายระบบการหมุนเวียนของน้ำในคลองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยากที่จะฟื้นคืนกลับมาได้สำหรับชาวมุสลิมที่มีพื้นที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ย่านคลองบางหลวงมายาวนานถึง400ปีพวกเขายังมีมัสยิดที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของผู้คนหลายๆท่านที่ฝังร่างอยู่ในสุสานย่านนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทความสำคัญของคนมุสลิมในทุกยุคสมัยโดยเฉพาะช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเมื่อครั้งรัชกาลที่

0: ที่ 1 โปรดให้แขกมุสลิมกรมอาสาจามไปช่วยรบในสงครามก้าวทัพหรือเมื่อครั้งที่ขุนนางมุสลิมคนสำคัญท่านหนึ่งที่ได้มีส่วนช่วยในการสถาปนากรุงธนบุรีเมื่อครั้งสิ้นกรุงศรีอยุธยา
1: ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยนะครับก็มีท่านพญาจักรีหมุดนะครับซึ่งเป็นกรมอาสาจามท่านก็เป็นบุคคลสำคัญมากท่านไม่ได้เป็นทหารนะเป็นขุนนางในเรื่องของพาณิชย์เรื่องของงานสนองงานวังเก็บภาษีอากรนะครับที่หัวเมืองฝ่ายตะวันออกแล้วตอนนั้นกรุงมันแตกพอดีนะครับก็ไปพบไว้พระเจ้าตากนะครับก็ได้เอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยนะครับให้พระเจ้าตากในการรวบรวมกำลังคนสร้างกองเรือกลับไปย้อนกู้กรุงคืนเมื่อเป็นยุคกรุงธนบุรีนะครับท่านเองก็ได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางที่ชั้นสูงที่สุดนะครับรองลงจากพระเจ้าตากเลยนะครับก็คือพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหานายกแล้วก็ในทางเดียวกันพระยาจักรีหมุดเองก็ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายมุสลิมในสมัยกรุงธนบุรีด้วย
2: เป็นกลุ่มที่ผ่านเรื่องของการเสียบ้านเสียเมืองการกอบกู้บ้านเมืองเกิดขึ้นเนี่ยนะคะผ่านกันมาด้วยกันเป็นชุมชนมุสลิมที่อพยพโยกย้ายมาจากกรุงศรีอยุธยานะคะเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่มาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเมื่อมาอยู่ที่กรุงเทพก็มีความสืบเนื่องสามารถกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มที่เก่าที่สุดในกรุงเทพนะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีรากเหง้ามีหลักฐานมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกลุ่มทางศาสนานะฮะแล้วก็มีการกลืนกลายทางวัฒนธรรมแล้วก็กลายเป็นตะกลุ่มกลุ่มตระกูลที่มีบทบาทสูงมากในสังคมของกรุงเทพนะฮะ
3: สยามไม่ได้กอบด้วยคนชาติเดียวนี่คือความงดงามของชาติพันธุ์และการร่วมมือกันสร้างประเทศของสยาม

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมากมาก
2: วีนี่อะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร่อยอร่อย
3: 1 2 3 Cheers
2: มันลาบ
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ใช่คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะ

0: อาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยเมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: Nice. Incredible.
4: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชียส

0: แล้วจ้าของปูนงเจียว
1: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็น

0: ล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
1: อุปกรณ์ที่ก้นอีก
0: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
3: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
3: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่มั้ยครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่ามั้ยไปงั้นเราไปร้านบ้านวรรณโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
4: สวัสดีครับ
5: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
3: โอ้โหอาหารชาววัง
2: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
5: ไม่ใช่
2: เอาไม่ใช่หรอ
5: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
3: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
5: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
3: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
3: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
5: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
3: ผมจะรอครับ
5: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
3: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
5: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
3: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
5: อืม
3: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
5: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลุงนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
3: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม

0: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

วัดอโยธยาหรือวัดเดิมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกพงศาวดารเหนือระบุว่าบริเวณที่ตั้งของวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยาต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่วังให้สร้างเป็นวัดจึงได้ชื่อว่าวัดเดิมวัดนี้มีสถานะเป็นวัดประจำพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำพรรษาอยู่วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของอุโบสถซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์บนรากฐานอาคารเดิมภายในประดิษฐานพระพุทธศรีอโยธยาเป็นพระประธานถัดมาเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ที่วัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีฐานชั้นล่างเป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยมซึ่งรองรับองค์ระฆังเจดีย์องค์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเจดีย์องค์อื่นๆตรงที่องค์ระฆังมีการประดับด้วยปูนปั้นรูปกลีบบัวโดยรอบซึ่งพบที่วัดนี้เพียงแห่งเดียวระหว่างเจดีย์ประธานและอุโบสถมีปรางซึ่งเหลือเพียงฐานที่ทำเป็นย่อมุมไม้12ทางด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของวิหารซึ่งปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยเนินดิน

วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์ราย

่นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ปลั๊กเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่งปลั๊กไกแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของละพูนเลยนะ
0: อะไรต่อ
2: เออแปลกเหร
1: อคอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: พอมันแตะด้วย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว This karma yok dog from Thailand long ago is really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านาน

0: ชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนตาย
1: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุนีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: สวัสดีครับศาสนสถานทรงจตุรมุขที่ตั้งโดดเดี่ยวบริเวณเชิงสะพานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครในครั้งก่อนเคยเป็นพระเขตพระวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีนามว่าวัดบวรสถานสถาวาสปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงอาคารพระอุโบสถและอาจขาดหายไปจากความรู้จักความทรงจำของผู้คนร่วมสมัย
5: ในอดีตอาณาบริเวณที่ตั้งวัดบวรสถานสถาวาสครั้งรัชกาลที่1สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงอุทิศเป็นวัดหลวงชีที่จำศีลภาวนาของนักชีนักนางแม้นผู้เป็นมารดาของนักองค์อีและนักองค์เผ่าพระสนมเอกซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาพร้อมบริวารถึงสมัยรัชกาลที่2วัดหลวงชีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงโปรดให้ทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายเหมือนที่มีในพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสนทรงพระราชศรัทธายกสวนกระต่ายสร้างเป็นวัดในพระราชวังเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระอารามแห่งนี้จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดพระแก้ววังหน้าในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานเป็นประธานพระอุโบสถจึงโปรดให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงระหว่างช่องประตูหน้าต่างผนังตอนบนเขียนเรื่องพุทธประวัติพระพุทธเจ้า28พระองค์บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพเทพเจ้าเป็นทวารบาลผู้พิทักษ์แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนจึงมิได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงมา
6: หลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้ว

0: จากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจัตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
1: เฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของ

0: เนียมเพลงมีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
0: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: สลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทาง NBT ยะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทำเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะผอ.ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส

0: ส่วนของวิเลยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของวิเลยชุมชนนั้นก็บอกวิเลยชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างเราทำเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิเลยชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3เทร็กเรียกว่า3เทร็กโดยที่เทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็เทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและเทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
1: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะเข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีนี้ในอีกหนึ่งส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะพ่อค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
0: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสระบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านแวมิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้องค์ความรู้เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สายบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงโดยการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ต้องเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6โรงก็300คนคิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
1: อันนี้ว่าวปฐมัตินะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก่ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุรีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าวความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้โบชัวร์นี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวเบอร์ฮามัดนะคะนี่คือเป็นศิลปะ ที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
0: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
1: ะ
0: ได้สามารถทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี่มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณี

0: ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะคร
1: ับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
2: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงได้กันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
3: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มาเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มาซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
4: ชื่นใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวชช.ที่หยิบยกของนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกนะอันนี้มีลูกหลานสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
5: ว
4: ัน
5: นี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
4: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็ห่วงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้ค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบ

0: กับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ขาเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่พอออกไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนน
0: ี
1: ่ก็มาต้องประมาณ160นะคร
0: ับ
1: เราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเปอร์ฮามัสนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก็ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญาอีกรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของสายบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่วิทยาชุมชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิทยาชุมชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิทยาชุมชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุบันเราจะจัดการแข่งว่าวของของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี้ยร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
0: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น
1: ค
0: ุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
1: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียน
0: ค่ะ
1: เป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
0: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกัน
1: ร่
0: วม MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
1: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการแล้วก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำว่าวเปอร์ฮามัสเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การเกิดการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภออุโสเข้ามาร่วมอย่างวิทยาชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะคนควรรับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคร
0: ับ
1: เป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
1: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าวเปอร์ฮามัสในส่วนว่าวเปอร์ฮามัสนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรพัฒนาชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาระดับปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
0: ้
1: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยะบีของที่อยู่ติดหนองจิกนะครับติดหนองจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรยะลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปนเรต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค
0: ์
1: นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมและก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
0: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
1: ในส่วนที่ติดต่อเราก็หนึ่งติดต่อโดยตรงที่วิทยาชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073460205นะครับงั้นหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063-265-3408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงวิทยาชุมชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการ

ศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนในการมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณอำเภอบางปะอินเพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนครแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังโดยออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำจารึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสมีพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและขวาเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนิรันตรายซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น

0: ี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

0: พายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าพูดถึงอาหารจีนวัดจีนร้านค้าของคนจีนหรือแม้กระทั่งเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะเยาวราชก็คงจะเป็นหนึ่งในที่ที่ทั้งคุณผู้ชมแล้วก็ตัวพัชชัยเองต้องนึกถึงแน่ๆเลยใช่ไหมคะทั้งอาหารการกินผลไม้แล้วก็ขนมที่มีขายอยู่มากมายแทบจะทุกหัวมุมถนนแม้แต่ป้ายร้านค้าที่เป็นอักษรภาษาจีนก็มีกันอยู่เกือบทุกร้านในย่านเยาวราชเลยค่ะตั้งแต่ร้านทองวัดไปจนถึงร้านขายข้าวแกงก็ยังมีเลยนะคะและนี่แหละค่ะเป็นต้นตอของความฉงนในวันนี้ว่าทำไมคนจีนจึงต้องอยู่ที่เยาวราชค่ะ
1: ก็คิดว่าเยาวราชมันเป็นย่านคนจีนด้วยกันคือถ้าอยู่ตรงนี้ก็เหมือนรู้สึกเหมือนอุ่นใจว่าเรามีพี่น้องอยู่ตรงนี้ก็จะดีกว่าที่แบบไปกระจัดกระจายกันอยู่อะค่ะเคยได้ยินมาว่าเขาย้ายมาจากที่หนึ่งแล้วเหมือนตรงนั้นเขาเอาที่คืนแล้วก็เลยย้ายมาอยู่แถวเนี้ยค่ะ
2: คือคิดว่าไอ้รุ่นแรกเนี่ยมันคงมีคนอพยพเข้ามาอยู่ก่อนนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้นะก็คืออย่างท่าน้ำราชวงศ์นะฮะสำเพ็งอย่างเงี้ยก็คือการขนส่งอะไรที่มันสะดวกก็เริ่มต้นจากการค้าขายนะประมาณนั้นฮะ
3: เนี่ยคือว่าบรรพบุรุษของคนส่วนใหญ่จะมาตั้งหลักปักฐานอยู่นี้ก่อนแล้วพวกลูกหลานเขาก็ต้องตามมา
4: เพื่อนแพรก็อยู่ที่นี่ก็ต้องมาอยู่ที่นี่กันที่มาที่ไปเราก็ไม่ทราบนะเราก็เกิดมาก็อยู่แถวนี้ก็เลยตั้งโรงแรมอยู่แถวนี้กัน
5: ปู่ย่าเขาก็มาจากเมืองจีนก็มาบุกเบิกที่นี่อ่ะ
6: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะเขาก็มาตั้งโรงแรมที่นี่นะคะขาย
7: เพราะว่าเยาวราชเป็นที่เมืองเจริญแล้วก็การกินก็มีทุกอย่างค่ะ
8: หลังสงครามโลกอ่ะเขาจะนั่งเรือสำเภาข้ามมาแล้วเขาก็เลยมาค้าขายที่นี่อะไรก็มีของคนจีนคุณพ่อของเนี่ยก็มาจากเมืองจีนจริงๆเลย

ีกแล้วนะคะความฉงนของสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องจีนจีนเพราะฉะนั้นจะไปเริ่มต้นกันที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่นะคะเยาวราชค่ะและที่พระชายืนอยู่ตรงนี้ก็คือวงเวียนโอเดียนนะคะพระชาจะไปเริ่มต้นการคลายฉงนกันที่ไหนดียังไม่บอกค่ะแต่ว่าให้ตามกันมาเลยค่ะ

นเยาวราชนะคะมีเนื้อที่ถนนเริ่มต้นตั้งแต่วงเวียนโอเดียนถนนเจริญกรุงค่ะยาวไปจนถึงแยกวัดตึกหรือว่าบริเวณสะพานหันสะพานเหล็กมีระยะทางทั้งหมดประมาณ1กิโลเมตรสองข้างทางของถนนเยาวราชถูกรายล้อมไปด้วยร้านค้ามากมายเลยค่ะด้านข้างขนาบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ถนนเจริญกรุงนะคะถนนเยาวราชนี่ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าถนนมังกรโดยที่ส่วนหัวของมังกรเริ่มต้นที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบริเวณวงเวียนโอเดียนค่ะส่วนท้องของมังกรอยู่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและปลายหางของมังกรก็ไปจรดที่สุดถนนเยาวราชด้านสะพานเหล็กค่ะ

ค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามาเยาวราชนะคะก็ต้องไม่พลาดเข้ามาที่นี่ค่ะวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะซึ่งเป็นวัดสำคัญของย่านเยาวราชเลยค่ะแต่ว่าแพทได้ยินมานะคะว่าที่นี่ค่ะมีพระพุทธรูปองค์สำคัญนะคะซึ่งมีประวัติมายาวนานเลยค่ะก่อนอื่นเราเข้าไปสักการะกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากกราบหลวงพ่อทองคำแล้วนะคะก็ได้เวลาเริ่มต้นคลายฉงนกันแล้วค่ะและสถานที่แรกนะคะที่เราจะมาคลายฉงนกันเกี่ยวกับเรื่องจีนๆสัปดาห์นี้ค่ะอยู่ภายในวัดไตรมิตรนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเราไปคลายฉงนกันเลยค่ะคือพระชาเนี่ยมาถึงที่นี่เพราะความฉงนค่ะมีความสงสัยอยู่ว่าย่านเยาวราชที่พระชาผ่านไปผ่านมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะก็เห็นว่ามีอะไรมีความเป็นจีนเต็มไปหมดเลยแล้วก็คนจีนเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: ความฉงนคือทำไมคนจีนถึงจะต้องมาลงหลักปักฐานกันที่เยาวราชที่นี่เป็นถึงศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชทั้งทีต้องคลายฉงนในพระชาได้แน่เลยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชเนี่ยนะคะก็อยากเล่าเรื่องราวนะคะของคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยแต่ว่าเข้ามาตั้งหลักแหล่งจนเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญจนเฟื่องฟูทุกวันนี้ก็คือจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงยุคปัจจุบันนะคะก็จะมีตำนานชีวิตของท่านเจ้าสัวด้วยนะคะว่ามีความลำบากยากเข็นแค่ไหนนะคะกว่าจะได้ตั้งตัวจากเจ้าเสือพื้นมอนใบนะคะจนเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีธุรกิจนะคะจนรุ่งเรืองทุกวันนี้ได้นะคะก็คือสามารถชมได้ในศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชเลย
0: แต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นย่านนี้นะคะเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อยากจะทราบแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่า
1: ลองไปดูกันค่ะ

0: จะเห็นว่าเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศของเมืองจีนเลยนะคะย้อนอดีตกลับไปเมื่อประมาณ200ปีก่อน
1: ค่ะ
0: เป็นจุดกำเนิดที่คนจีนอพยพจากโคนทะเลนะคะโดยใช้เรือสำเภาเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็สำเพ็งเนี่ยเป็นตลาดสำเพ็งแห่งแรกนะ
1: คะ
0: ในย่านนี้ที่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจจนรุ่งเรืองได้จนถึงทุกวันนี้นะคะอาชีพแรกที่คนจีนจะต้องทำเนี่ยถ้าใครไม่มีเงินเนี่ยเขาก็จะมาเป็นจับกังก่อน
1: จับกัง
0: ก็คือเป็นคนที่แบบว่าใช้ไม้หาบไม้คานี่แหละ
1: หา
0: บสิ่งของเนี่ยทำทุกอย่างสารพัดเลย
1: นะ
0: จนสะสมเงินส่งกลับบ้านเกิดได้บางคนที่มีเงินทุนหน่อยก็จะไปเปิดร้านค้านะคะบางคนก็อาจจะไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรน
1: ะคะ
0: หรือว่าไปรับราชการนะคะในเมืองไทยเพราะว่าตอนนั้นแรงงานไทยมีน้อยนะคะรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้คนจีนเนี่ยอพยพเข้ามานะคะในการก่อร่างสร้างเมืองนะคะ
1: และนอกจากอาชีพที่ใช้แรงงานเป็นเกษตรกรหรือว่ารับราชการต่างๆแล้วยังมีอาชีพอะไรที่แบบขึ้นชื่อของชาวจีนอีกไหมคะ
0: ค่ะคนจีนเขาจะเก่งในเรื่องการพวกทำเย็บผ้าน
1: ะคะ
0: เย็บปักถักร้อยนะคะหรือว่าทำพวกขุนจีนโคมจีนอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
0: จะมีพวกวัฒนธรรมจีนเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยด้วย
1: ค่ะงานฝีมือต่างๆ
0: งานฝีมือ
1: ค่ะอย่างภาพที่พัดเห็นหลายๆภาพข้างหลังตรงนี้ค่ะเหล่านี้นี่เป็นรูปโบราณจริงๆใช่ไหมคะ
0: เป็นภาพวาดจากที่วัดทองธรรมชาตินะคะอยู่แถวฝั่งทน เป็นภาพวิถีชีวิตของคนจีนในสมัยยุคต้นรัตนโกสินทร์
1: ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าประวัติศาสตร
0: ์
1: ไว้หลายอย่างเลย
0: ก็จะเห็นความผูกพันระหว่างคนไทยกับคนจีนด้วยบางคนที่มีการแต่งงานระหว่างคนไทยกับคนจีนละจนลูกหลานกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีน
1: เกิดลูกครึ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือคนจีนเป็นคนไทยแล้วล่ะค่ะยังมีอะไรที่พัดแบบสนใจอีกหลายอย่างเลยแต่ว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพาไปดูต่อกันเลยดีกว่า
0: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: ค่ะอะไรเครื่องปั้นดินเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าเป็นของเรื่องชื่อเหมือนกัน
0: จริงๆแล้วเป็นสินค้าที่นำเข้าหลักของจีนเลยนะคะที่เข้ามาในเมืองไทย
1: อ๋อเป็นของที่ต้องเอาเข้ามาไม่ได้มาทำที่นี่
0: ใช่เครื่องปั้นดินเผาเพราะคนจีนเก่งในเรื่องการทำพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเครื่องปั้นดินเผาไทยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเราจะไม่ก้าวไก่กัน
1: ค่ะแล้วสินค้าของจีนมีอะไรอีกบ้างคะ
0: สินค้าจีนก็จะเป็นพวกอาหารนะคะพวกอาหารอย่างเช่นพวกเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้นะคะแล้วก็เป็นพวกถั่วลิสงเขานิยมทำพวกขนมกันในวันมงคลอย่างเช่นขนมจันอาบเขาจะนำเข้าพวกถั่วลิสงถั่วเหลืองเนี่ยเข้ามาทำ
1: ก็เป็นของที่เอาเข้ามาเยอะแล้วอย่างเนี่ยค่ะภาพที่พัดเห็นข้างหลังอันนี้คือเป็นเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเหรอคะ
0: ค่ะเขาเรียกว่าเรือสำเภาหัวแดงเป็นเรือของชาวจีนแต้จิ๋ว
1: ค่ะที่หัวมีตาด้วยนะคะ
0: คือเป็นภาพของเรือสำเภาในยุคสมัยรัชกาลที่1ถึง3นะคะที่เห็นตานี่คือเป็นสัญลักษณ์เป็นหัวเรือของคนจีนแต้จิ๋วนั่นเองนะคะ
1: นี่เลยมีตาจริงๆบนเรือจริงๆด้วย
0: ที่เป็นสำนวนให้ดูตามาตาเรือ เรือก็มีตาม
1: าจากตรงนี้จริงๆก็น่ารักดีนะคะแล้วก็มีที่มาที่ไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามีอะไรน่าสนใจพัดได้ยินอยู่ตรงนี้นะคะ
0: เดี๋ยวไปดูบรรยากาศใต้เรือสำเภากัน
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นไง

0: อันนี้หน้าตาเป็นบรรยากาศจริงมากๆข้างบนมีเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวด้วย
1: ก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นที่อาศัยของคนจีนนะคะที่อพยพเข้ามาส่วนใต้ท้องเรือจะเป็นที่บรรทุกสินค้านะคะเขาใช้เวลาเดินทางกันเป็นเดือนเลยกว่าจะถึงเพราะต้องอาศัยแรงลมพัดพาเรือนะคะบางคนก็เสียชีวิตระหว่างทางนะคะ
0: ก็สมกับชื่อว่าล้อสำเภาใช่ไหมคะแต่ว่าคือเนี่ยถ้าอย่างเห็นในภาพอย่างเงี้ยก็คือเขาอยู่กันข้างบน
1: ใช่
0: ไหมคะแต่ว่าข้างล่างก็คือจะแบบ
1: สินค้าจะต้องเต็มมากกว่านี้ค่ะ
0: ค่ะไหนๆก็ออกเรือมาทั้งทีต้องให้คุ้มเต็มที่ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อกี้แบบแอบสังเกตเห็นว่าอ๋อนี่เริ่มค่ำแล้วค่ะก็คงไม่ง่ายนะสมัยแบบ
1: เขา
0: เป็นร้อยๆปี
1: บอกว่าคนจีนเขาจะพกฟักเขียวกับขนมเข่งเอาไว้ทานบนเรือ
0: เป็นอาหาร
1: ค่ะเป็นเสบียง
0: ค่ะท่านพี่คะพายุมาแล้วค่ะฉันต้องไปแล้วไปเตรียมต่อดีกว่าค่ะน่าสนใจอ่ะอันนี้คือพอเดินออกมาแล้วนี่คือเรือนี่
1: ค่ะใช่หัวเรือที่เราเดินทางมาเมื่อกี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่เมืองไทยแล้วนะคะตอนนี
0: ้ถึงสยามประเทศแล้วค่ะแต่ว่านะคะคือเมื่อกี้เนี่ยเห็นถึงความลำบากของชาวจีนที่ขึ้นเรือสำเภาล้อมาจนถึงสยามแล้วที่เขามีสำนวนว่าเสือผืนหมอนใบเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะ
1: คือคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยบางคนเขาไม่มีเงินเลยสักบาทเขามีแค่อุปกรณ์คือเสือกับหมอนเอาไว้นอน
0: คือมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันที่เมืองไทยแบบอย่างแท้ๆเลย
1: เขามาหาอุปกรณ์เอาดับหน้าก็คือไม้คานอาชีพแรกไงที่บอกว่าเป็นอาชีพจับกัง
0: เป็น
1: กรรมกร
0: แบกหามอยู่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใครที่มีเงินทุนหน่อยก็ไปเปิดร้านเป็นของตัวเองหรือมีพรรคพวกหรือมีพี่น้องหรือตัวเฮียหรือว่าพี่ใหญ่ค่ะที่คอยช่วยเหลือคนที่อพยพเข้ามา
0: ค่ะตัวเฮียนะคะ
1: ตัวเฮียก็ช่วยกัน
0: ใช่ข้างในยังพี่แอบเห็นว่ามีแบบมีคนแอบไม่ใช่คนด้วยเป็นหุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าข้างในเป็นอะไรคะ
1: ก็เป็นบรรยากาศตลาดสำเพ็งในยุคสมัยรัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: ไปดูวิถีชีวิตกันว่าเป็นยังไง
0: ตรงนี้คือเริ่มน่าสนใจแล้วค่ะเพราะว่ามีร้านอะไรเต็มไปหมดเลยข้างหลังนี่มี
1: ข้างหลังมีร้านขายข้าวต้มกุ้ย
0: ข้าวต้มกุ้ย
1: ค่ะ
0: นะคะตรงนี้ก๋วยเตี๋ยว
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: ค่ะอันนี้คืออะไรคะ
1: มีขนมจุ๋ยกล้วย
0: จุ๋ยกล้วย
1: ค่ะเป็นขนมถ้วยโบราณสมัยก่อนเขานิยมทานเพราะว่าราคาถูก
0: ก็เป็นแป้ง
1: และอิ่มท้องเป็นแป้งโรยด้วยหัวชะโพผัดเค็มหวาน
0: ค่ะแล้วก็ข้างนี้ก็มี
1: ก็เป็นพวกอาหารอย่างเช่นดอกไม้จีนนะคะชาจีนแล้วก็ผักดองหน่อไม้แห้ง
0: นะคะนี่คือสำเพ็ง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะมันเป็นยุคที่เริ่มต้นปองลงหลักปักฐานของชาวจีนเลยป่ะคะ
1: ใช่เพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอันดับหนึ่งสามารถขนถ่ายสินค้าได้ง่ายนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยู่กันลักษณะเป็นกงสีก็คือการช่วยเหลือกันระหว่างเครือญาติ
0: คือมีอะไรก็แบ่งปันกันอยู่ใกล้ชิดกันเกิดขึ้นเป็นตลาดสำเพ็งเอ๊ะแต่มีความฉงนค่ะ
1: ค่ะ
0: ว่าทำไมถึงจะต้องเป็นเริ่มต้นจากตรงย่านสำเพ็งอะคะ
1: ย่านสำเพ็งเนี่ยเป็นย่านที่รัชกาลที่1นะคะถึงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้คนจีนมาตั้งหลักแหล่งอยู่แล้วก็ทำการค้าตั้งแต่ตอนนั้น อยู่กันจนถึงแบบรุ่นลูกรุ่นหลานเลย
0: ทุกวันนี้
1: จนทุกวันนี้นะคะแล้วก็เป็นย่านที่เขาเรียกเป็นจุดฮวงจุ้ยที่ดีด้วยนะคะ อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
0: ค่ะลงหลักปักฐานการค้ากันแล้วแต่ว่ารับรองว่าต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรกันต่อมาแน่นอนซึ่งยังจะมีเล่าให้ฟังต่อ
1: ไปนะคะ
0: เห็นป้ายข้างบนว่าเขียนว่าห้างฮวดหลีตรงนี้คืออะไรคะ
1: ห้างฮวดหลีเนี่ยเป็นบริษัทส่งออกข้าวนะคะในยุคสมัยรัชกาลที่5คนจีนเนี่ยเขานำข้าวจากคนไทยนี่แหละเอาไปค้าขายต่อนะคะไปส่งออกยังต่างประเทศนะคะในยุคเฟื่องฟูทางด้านเศรษฐกิจนะคะ
0: ก็เริ่มเป็นพ่อค้าที่แบบส่งออกนำเข้าก ันมาตั้งแต่
1: กลายเป็นเท่าแก่หรือเจ้าสัวทุกวันนี้ได้นะคะเพราะธุรกิจนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าพัดยังเห็นมีอะไรตรงนั้นอีกเยอะเลยค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของถนนเยาวราชในยุคปี2500กันนะคะว่าเป็นยังไง
0: โอ้โหอันนี้คืออะไรคะ
1: อันนี้
0: ใหญ่มาก
1: คือถนนเยาวราชนะคะในยุคปี2500นะคะเป็นยุคที่เฟื่องฟูทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดเลย
0: ค่ะ
1: สามารถส่งออกภาษีร้านค้าเป็นอันดับต้นๆของประเทศ
0: ก็เห็นทั้งถนนเลยแต่ว่า ฝั่งนี้ฝั่งโน้นยังไงอธิบายนิดนึงได้ไหมคะ
1: หัวถนนเยาวราชจริงๆจะอยู่ตรงวงเวียนโอเดียนนะคะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของถนนเยาวราชเป็นหัวมังกรนั่นเอง
0: วงเวียนโอเดียนก็คือที่พัชชานะคะไปเริ่มต้นคลายฉงนกันมาเมื่อต้นรายการอยู่ฝั่งนู้น
1: ค่ะ
0: ส่วนฝั่งนี้คือ
1: ฝั่งนี้ก็คือเป็นเหมือนหางมังกรและเป็นปลายถนนถนนเยาวราชเนี่ยจะมี3ช่วงช่วงหัวมังกรนะคะตัวมังกรแล้วก็หางมังกร
0: ค่ะแต่ว่านอกจากถนนจำลองแล้วนะคะพัดยังเห็นมีภาพกิจกรรมจำลองอย่างอื่นอีกมีอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีอย่างเช่นภัตตาคารจีนนะคะที่เห็นนั่งโต๊ะจีนกันนะคะแล้วก็มีร้านทองนะคะมีโรงยิ้วนะคะแหล่งสถานบันเทิงต่าง
0: ๆค่ะแล้วมันแตกต่างจากยุคปัจจุบันไหมคะ
1: แตกต่างตรงที่อาคารบ้านช่องนะคะเปลี่ยนไปตรงแค่เริ่มมีร้านค้าเกิดขึ้นมากนะคะอย่างเช่นร้านอาหารเริ่มมีสองข้างทางละจากถนนกว้างๆนะคะแบบถนนสี่เลนก็จะเหลือแค่สองเลน
0: อ้าวโถก็คือย่านการค้ามันเฟื่องฟูเหลือเกิน
1: เริ่มเฟื่องฟูมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีแบบชาวต่างชาติเนี่ยค่ะเข้ามาหลังไหลมาซื้อของจับจ่ายซื้อของกันเยอะเลย
0: แล้วก็มีงิ้วทุกวันนี้ยังมีงิ้วอยู่ไหมคะ
1: งิ้วปัจจุบันเนี่ยมีเฉพาะเทศกาลสำคัญนะคะในวันตรุษจีนนะคะหรือว่างานมงคลต่างๆเนี่ยค่ะ
0: เอ๊ะพัชชาค่ะเข้ามาที่นี่นะคะก่อนที่จะมาชมประวัติศาสตร์สิ่งแรกที่ได้ขึ้นไปคือไปสักการะหลวงพ่อทองคำค่ะซึ่งเอ๊ะแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นหลวงพ่อองค์นี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันกับเยาวราชบ้างอะ
1: ค่ะองค์หลวงพ่อทองคำที่จริงมีอายุเก่าแก่มา700ปีนะคะแล้วก็ได้มาอยู่ในชุมชนเนี่ยก็คือประมาณช่วงประมาณรัชกาลที่7ที่8ซึ่งตอนนั้นคนจีนเนี่ยเขาศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะคะแล้วก็นับถือพระรูปทองคำองค์นี้มากใครที่มากราบไหว้บูชาก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ค่ะก็ยังมีรายละเอียดอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวลองไปดูประวัติของท่านกันว่าเป็นยังไง

0: ็นนิทรรศการที่อลังการจริงๆค่ะจัดแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการสร้างพระพุทธรูปทองคำนะคะซึ่งชื่อเดิมจริงๆแล้วชื่อพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร
0: ค่ะสำหรับพระพุทธรูปองค์นี้นะคะที่มีความสวยงามขนาดนี้เป็นปางอะไรนะคะ
1: ปางมารวิชัย
0: ปางมารวิชัยนะคะแล้วก็พัดไม่ได้เห็นแค่ว่ามีแค่ประวัติอย่างเดียวแต่ว่ายังมีอย่างอื่นอีกส่วนจะแสดงทั้งหมดนี่เล่าเรื่องราวอะไร
1: จะเป็นเรื่องกรรมวิธีการหล่อพระพุทธรูปทองคำนะคะตั้งแต่การปั้นหุ่นนะคะการเข้าขี้ผึ้งนะคะการทำแม่พิมพ์รวมถึงการหล่อทองนะคะซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยหาดูได้ยากแล้วนะคะวิธีการทำแบบนี้ไม่ใช่แบบคนธรรมดาจะสร้างได้ต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการนะคะแล้วก็ใช้เขาเรียกแรงความเชื่อความศรัทธาของประชาชนเนี่ยร่วมกันก่อสร้างขึ้น
0: ค่ะพอทราบว่าสร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัยความฉงนเกิดทันทีค่ะตั้งแต่สมัยนู้นนะคะแล้วมาอยู่ที่วัดไตรมิตรได้ยังไงคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวจะมีเล่าเรื่องราวให้ฟังด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: ไปเลยค่ะ
0: ที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็หลังจากที่มีการสร้างในสมัยสุโขทัยใช่ไหมคะพอยุคหนึ่งสมัยใหม่อยุธยาคนไทยเองเนี่ยมีข้าศึกศัตรูเยอะ
0: ค่ะ
1: เช่นพม่าอย่างเงี้ยค่ะคนไทยจำเป็นต้องป้องกันข้าศึกศัตรูโดยการพอกปูนปิดทับทองเอาไว
0: ้คือก็ทราบดีว่าทองเนี่ยมีค่ามาก
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะต้องพรางนิดนึง
1: พรางโดยใช้ปูนพ่อแล้วก็ลงลักปิดทองทับอีกชั้นหนึ่งนะคะหลังจากนั้นต่อมาก็ปรากฏหลักฐานว่าได้ย้ายมาอยู่ที่วัดพระยาไก่ในสมัยรัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วพอย้ายมาอยู่วัดพระยาไก่กลายเป็นวัดร้างนะคะบริษัทเอเชียทีเข้ามาขอสัมปทานพื้นที
0: ่
1: เป็นโรงเลื่อยไม้ไม
0: ่
1: มีใครดูแลต่อก
0: ็
1: หลังจากนั้นเนี่ยทางวัดใจมิตรได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่นี่นะคะ
0: ค่ะแต่ว่าเราทราบได้ยังไงอะคะว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นทองคำ
1: ค่ะก็ด้วยความบังเอิญค่ะพอตอนที่ย้ายมาอยู่วัดใจมิตรแล้วนะคะไม่มีใครทราบเลยว่าเป็นทองคำซ่อนข้างใน
0: แม้ว่าจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ตามยังเป็นพระที่เป็นปูนอยู่เลย
1: หลังจากนั้นต่อมานะคะมีการสร้างวิหารขึ้นเสร็จสมบูรณ
0: ์
1: นะคะทางวัดได้ดำเนินการย้ายหลวงพ่อทองคำขึ้นไปปรากฏว่าเชือกกับร่องเนี่ยรับน้ำหนักหลวงพ่อไม่ไหวเพราะว่าน้ำหนักมากกว่า 5,500 กิโล
0: ค่ะ
1: แล้วเป็นปูนพอกด้วยใช่ไหมคะเชือกกับร่องก็ขาดนะคะทำให้ปูนเนี่ยร่วงลงพื้นและแตกออกนะคะแล้วพบว่าข้างในเนี่ยสามารถสกัดออกมาพอค้นพบว่าเป็นทองคำแล้วก็ได้ลงบันทึกกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะคะ
0: ค่ะเป็นมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: เขาตีกลมๆว่าทอง1กิโลเท่ากับ1ล้านบาทถ้าเกิดทอง 5,500 กิโลอะค่ะก็คือ 5,500 ล้านบาท
0: ค่ะนอกจากมีคุณค่าทางด้านจิตใจประวัติศาสตร์แล้วก็แน่นอนนะคะเป็นที่เหนี่ยวทางด้านศาสนาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสถิติโลกด้วยนะคะวันนี้ค่ะพัชชาได้ข้อมูลมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับย่านเยาวราชค่ะที่มาที่ไปของการย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในเมืองไทยนะคะของชาวจีนค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนค่ะใจจริงก็อยากจะไปหาอาจารย์เผาทองเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่ามีข้อสงสัยอีกหลายอย่างเลยแต่ว่ามาเยาวราชทั้งทีค่ะจะให้กลับไปแบบท้องร้องไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอไปแวะทานอะไรนิดนึงค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะนี่ค่ะ

0: ท้องหิวแล้วล่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพระชาก็นั่งอยู่ในร้านอาหารชื่อดังของย่านโยราชเลยค่ะร้านนี้คือร้านหอยทอดเท็กซัสแล้วก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะที่นี่เนี่ยคือพระชาสามารถแบบเดินตามกลิ่นเข้ามาได้เลยเพราะกลิ่นหอมไปจากซอยเลยมีเมนูเด็ดอะไรบ้างคะที่นี
1: ่นั้นที่นี่ก็มีออโลออซวง
0: ค่ะ
1: หอยแมงผู้ทอดแล้วก็มีน้ำผักกาดสี่อย่าง
0: แต่ว่าเรามาคุยกันถึงร้านนี้ก่อนดีกว่าค่ะร้านหอยทอดเนี่ยคือพัดดูลักษณะสภาพร้านนี่คือออริจินอลมากนะคะเปิดมากี่ปีแล้วคะ
1: เปิดมาแล้ว75ปีแล้ว
0: ครอบครัวเนี่ย
1: เ
0: ปิดกิจการขายหอยทอดเนี่ย
1: ใช
0: ่75ปีแล้ว
1: 75ปีแล้ว
0: โอ้โหแต่ว่าสมัยก่อนคือไม่ใช่เป็นตึกแถวแบบนี้ใช
1: ่ไหมใช่มันเป็นตลาดตรงนี้ยังไม่สร้างตึกตรงนี้ยังไม่สร้างตึกเป็นตลาด
0: พระชาชิมไปคำหนึ่งแล้วค่ะแล้วผมก็บอกว่าเกินห้ามใจค่ะเดี๋ยวพระชายต้องกลับไปคลายสมุนกับอาจารย์เผ่าทองต่ออีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเว้นรับประทานหอยทอดให้เต็มที่ก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณป้า
1: ขอบคุณค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของก๋วยเตี๋ยวสันนิษฐานกันว่าก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยมีมาเมื่อประมาณสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นช่วงที่ไทยมีการติดต่อกับชาวต่างชาติมากมายและชาวจีนก็ได้นำเอาก๋วยเตี๋ยวเข้ามากินกันในเรือโดยต้มในน้ำซุปมีการใส่หมูใส่ผักและเครื่องปรุงเพื่อความอร่อยต่อมาได้เริ่มมีการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยโดยในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคก๋วยเตี๋ยวเพื่อเป็นการช่วยให้เงินทุนหมุนเวียนในชาติมากยิ่งขึ้นจนมาถึงทุกวันนี้ก็มีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวให้มีความน่าสนใจหลากหลายยิ่งขึ้นและคนไทยก็ยังคงบริโภคก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวันอยู่

0: าจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ขึ้นมา7ชั้น8ชั้น9ชั้น
0: 6เองค่ะอาจารย์ที่นี่เป็นการบริหารร่างกายค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นตึกเก่าหนูก็อยากเห็นวิวดีๆ
1: ฉันตายไปแล้วเธอจะมีใครๆฉงน
0: คือตึกเป็นตึกเก่าค่ะอาจารย์หนูเลยไม่มีลิฟต์บริการให้
1: มันสวยมากเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหมันชั้นอะไรก็ไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้ว
0: คือบังเอิญหนูเดินมาก่อนไงคะก็เลยแบบค่อยๆแวะทีละชั้นไม่เหนื่อยมากอาจารย์คะความฉงนของสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องจีนค่ะแล้วก็พอพัชชาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เห็นคนจีนเต็มเยาวราชแล้วค่ะ
1: พ
0: ่อใช
1: ่
0: นี่ฮาวงี้นะคะคือ
1: เห่าไปก็เห่ามา
0: ใช่ไหมฮะคือสงสัยมากค่ะว่าก่อนที่จะมีย่านคนจีนยิ่งใหญ่ขนาดนี้อยู่ที่เยาวราชอย่างเงี้ยคนจีนเขาอพยพย้ายถิ่นกันมายังไงหรือแล้วทำไมถึงต้องเป็นที่ถนนนี้ที่เยาวราชล่ะคะ
1: คนจีนเนี่ยนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยเน
0: ี่
1: ยส่วนใหญ่ก็จะเราเรียกว่าคนจีนพ้นทะเล
0: จีนพ้นทะเล
1: จีนพ้นทะเลก็จะอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนแถวเหอหนานแถวกวางตุ้งแถวอะไรต่างๆแถบนั้นนะครับพื้นที่แถบนั้นจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ชายฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศจีน
0: ข้างนี้
1: ก็เหนือเวียดนามขึ้นไปซึ่งมันจะโดนพายุนะมีอุทกภัยวาตภัยบางทีก็แล้งต่อเนื่องกันยาวนานตรงนั้นอัตคัดขัดสนนะครับไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายลงมาเนี่ยตั้งแต่ตอนกลางลงมาก็ตามเนี่ยเราจะมีหลักฐานว่าคนจีนเนี่ยโดยเดินทางโดยเรือสำเภามาบางครั้งนะครับคนจีนก็อพยพมายังประเทศไทยของเราโดยเงื่อนไขของการเมืองนะครับเขาม
0: ี
1: การลี้ภัยการเมืองบางครั้งก็จะมีเงื่อนไขของศาสนานะครับการนับการห่วงห้ามไม่ให้นับถือศาสนาคริสต์อะไรต่าง
0: ๆ
1: บางครั้งก็มีการอพยพมาด้วยเงื่อนไขของข้าวยากหมากแพงอะไรต่างๆเยอะมากเลยก็จะตั้งหลักแหล่งเนี่ยตั้งแต่ระยองจันทบุรีตราดนะย่านนั้นเป็นหย่อมใหญ่ตรงนั้นอ่ะอุดมสมบูรณ์มีป่าไม้สักเยอะไปเหลือไม้สักแล้วเพราะตัดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
0: โตไม่ทันจริง
1: ๆโตไม่ทันคนจีนมาต่อเรือเป็นชุมชนตรงนั้นเป็นชุมชนต่อเรือนะครับคนจีนมาอยู่ตรงนั้นเป็นชุมชนใหญ่มากแล้วก็มีธรรมเนียมความเชื่อนะครับว่าคนจีนที่จะมาที่อยุธยาก็ดีหรือมากรุงเทพก็ดีเนี่ยเรือจะมาแวะจอดที่จันทบุรีก่อนถ้าขึ้นบกที่จันทบุรีก็ไม่ให้มาที่กรุงเทพอีกต่อไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ย้อนมาที่จันทบุรีก็อยู่ที่จันทบุรีแล้วก็ถ้าเผื่อตัดสินใจมากรุงเทพก็ต้องมาตั้งหลักที่กรุงเทพจะย้อนกลับไปตั้งหลักที่จันทบุรีไม่ได้
0: ให้ลงหลักปักฐานที่เดียว
1: ที่เดียวถือว่าไม่เป็นมงคลเลยจะทำมาค้าไม่ขึ้นอายุจะสั้นจะอะไรต่าง
0: ๆ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกรุงแตกเห็นได้เลยสมเด็จพระเจ้าตากสินออกจากกรุงเทพมาตั้งหลักที่ชลบุรีแล้วจากนั้นไปปักหลักใหญ่อยู่ที่จันทบุรีเพราะว่าญาติพี่น้องคนจีนแซ่แต้จิ๋วเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีก็เยอะ
0: ค่ะ
1: เป็นญาติพระเจ้าตากหมดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าชุมชนจีนเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพตรงพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะฮะมีชาวจีนอยู่อาศัยถ้าเราดูแผนที่เก่าครั้งกรุงธนบุรีเนี่ยตรงนั้นเป็นญาติหัวหน้าผู้นำชุมชนชาวจีนเลยเพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่1ขึ้นครองราชสมบัติเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าฝั่งธนบุรีเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่ที่ห่วงจุ้ยไม่ดีหนึ่งก็คืออยู่ตรงโค้งแม่น้ำด้านซ้อท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยนานไปเข้าน้ำเซาะวังถล่มหมด อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยกรุงธนบุรีเนี่ยมีทั้งสองฝากก็เป็นเมืองอกแตก
0: มีแม่น้ำผ่ากลาง
1: ใช่ถ้าพม่าจับมือกับเขมรพม่ามาจากทิศตะวันตกเขมรยกมาจากทิศตะวันออกมาเจอกันตรงแม่น้ำเจ้าพระยาตกเราตกน้ำหนีเลยเพราะฉะนั้นชัยภูมิไม่ดีให้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งท่านก็เลือกเอาฝั่งกรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเลือกเอาฝั่งกรุงเทพเนี่ยท่านก็บอกชุมชนชาวจีนที่เคยอยู่ตรงนี้ที่เป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังทั้งหมด
0: เกาะรัตนโกสินทร์ตรงนี้
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขยับไปนิดนึงก็แล้วกัน
0: ท่านจะ
1: ขยับไปนิดนึงก็มาอยู่ตรงแถวสำเพ็งนะฮะแถวสำเพ็งยังไม่ถึงเยาวราชอยู่สำเพ็งอยู่หัวเม็ดนะครับแถววัดจักรวรรดิราชาวาสมหาวิหารนั่นแหละวัดจักรวรรดิง่ายๆเลยเนี่ยนะครับบอกแท็กซี่ไปวัดจักรวรรดิตรงนั้นเป็นย่านชุมชนชาวจีนย่าน แรกของกรุงรัตนโกสินทร
0: ์ก็อยู่ติดข้างๆกันเลย
1: ก็ข้างวังต้องเรียนว่าคนจีนเชื้อชาติจีนชาวจีนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เป็นชาวที่ใกล้ชิดกับคนไทยที่สุดสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับที่เกาะอยุธยาเนี่ยการตั้งบ้านเรือนอยู่ในเกาะอยุธยาเนี่ยมีชาติเดียวที่ได้รับอนุญาตคือเชื้อชาติจีน
0: ภายในเกาะ
1: ภายในเกาะ
0: ถ้าเป็นชนชาติอื่น
1: อาหรับ
0: โปรตุเกส
1: อิหร่านโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสอยู่นอกเกาะอยุธยาหมด
0: ให้อยู่รอบนอกทั้ง
1: รอบนอกหมดเชื้อชาติจีนเป็นชาติเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากพระมหากษัตริย
0: ์
1: นะฮะให้อยู่ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นตรงสำเพ็งเนี่ยนะครับพาหุรัตเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นย่านที่คนจีนอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังมากมากเหลือเกิน
0: ค่ะ

0: ัดเกิดความสงนค่ะว่าคนจีนเนี่ยพออพยพย้ายมาอยู่ข้างๆวังแล้วเนี่ยนะคะตรงแถวพหุรัฐสำเพ็งเนี่ยชื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นชื่อย่านเดิมหรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นมาหลังจากคนเหล่านี้ย้ายคะ
1: ต้องบอกว่าบางทีมันจะเกิดขึ้นสมัยที่คนเข้ามาอยู่แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นชื่อพื้นเมืองอย่างเช่นวัดเบญจมบพิตรเนี่ยก่อนที่จะตั้งชื่อว่าวัดเบญจมบพิตรตรงนั้นเรียกว่าย่านไส้ทอง
0: บ้านใส่ทอง
1: ก็คนละชื่อเพราะว่ามันอยู่ปลายนาละ
0: นะฮะไม่ค่อยมีคนสนใจให้ความสำคัญเท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้นตรงที่เราเรียกชื่อว่าสำเพ็งเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากทางสามแพร่ง
0: ทางสามแพร่ง
1: แล้วก็พูดไม่ชัดสามแพร่งนะฮะ
0: บาง
1: ท
0: ี
1: สำเพ็งสามกับซำกับซาเนี่ยมันใกล้เคียงกันซาก็แปลว่าสามนะฮะในภาษาแต้จิ๋วนะฮะเพราะฉะนั้นซำเพ็งหรือสำเพ็งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นทางสามแพ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานยังไม่มีใครฟันธง
0: ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นการกร่อนคำมาจนกลายเป็นคำว่าสำเพ็งจนถึงยุคนี้นะคะอาจารย์คะนั่นคือย้ายออกมาอยู่ตรงสำเพ็งแต่ว่าเยาวราชก็ยังไกลออกมาอีกแล้วทำไมท้ายที่สุดแล้วคนจีนถึงได้มาเจริญรุ่งเรืองกันอยู่ในย่านเยาวราชนี่ล่ะ
1: อย่าลืมว่าพหุรัฐสำเพ็งเนี่ยด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าติดถนนคำว่าติดถนนในที่นี้เนี่ยคือเรือ
0: ติดทางสัญจร
1: ติดทางสัญจรคมนาคมสัญจรเรือเนี่ยเป็นพาหนะที่สำคัญแม่น้ำลำคลองคือถนนใหญ
0: ่
1: ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทางที่เป็นหัวใจในสมัยนั้นถนนไม่มีความหมายถนนเยาวราชทั้งสายเนี่ยนะฮะพัฒนามาจากทางเดินเท้า
0: ทางเดิน
1: ทางเดินเท้าทางม้าเดินแล้วจากนั้นก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นกลายเป็นทางเกวียนแล้วจากนั้นก็จะเห็นว่าพัฒนาขึ้นเป็นถนนถนนเยาวราชมันถึงได้ไม่ตรงส่วนคนจีนเมื่อตั้งถิ่นฐานใหญ่ขึ้นออกลูกออกหลานมากขึ้นก็ต้องมีความจำเป็นที่จะอยู่ริมน้ำมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถัดออกมาก็เป็นย่านเยาวราชยืดไปหมดเลยเราจะเห็นว่าถ้าด้านหลังของถนนเยาวราชเข้าไปเนี่ยนะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมด
0: คือขนานขนาบไปเลย
1: ขนาบไปเลยเยาวราชแล้วก็ย่านราชวงศ์ที่เราเรียกว่าย
0: าวไปถึง
1: ย่านราชวงศ์ย่านราชวงศ์เนี่ยชิดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดตรงนี้เป็นย่านคนจีน
0: พาได้มีโอกาสไปดูที่ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชมาแล้วก็ได้เห็นว่าค่ะก็คือแต่ละคนก็พกมากันน้อยนิดแค่นั้นค
1: ่
0: ะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นว่ามันมีความเป็นชนชาติของจีนนะคะอย่างเข้มข้นอยู่ในย่านเยาวราชอย่างนี้สิ่งที่มีความเป็นจีนในด้านต่างๆมันมีอะไรเป็นหลักๆบ้างคะอาจารย
1: ์คนจีนเมื่อเรามาอยู่ในย่านเยาวราชเนี่ยนะฮะเขายังอยู่กันเป็นแบบชุมชน
0: ค่ะ
1: สมัยนั้นคืออยู่กันเป็นชุมชนเลยมีการแต่งงานในหมู่คนจีนด้วยกันนะครับยังมีการแต่งงานแบบคลุมถุงชนนะฮะขนบธรรมเนียมประเพณีก็ดีบ้านเรือนเนี่ยนะครับเรามีบ้านของตระกูลโปก็เป็นบ้านแบบบ้านจีนแท
0: ้ๆหน้าตาเป็นไงคะอาจารย์
1: คือบ้านจีนแท้ๆเนี่ยก็คือมีลักษณะนะครับเราเดินเข้าไปปั๊บเราจะเจอซุ้มประตูนะครับแล้วก็เดินเข้าไปหน่อยนึงก็จะเป็นลาน
0: ติดพื้นใช่ไหมคะ
1: นะฮะลานเนี่ยแล้วก็จะมีตึก2ชั้นซ้ายขวาแล้วก็มีตึกขวางหน้าแล้วก็เดินซ้ายขวา2ข้างแล้วก็เหมือนตัวกอไก่แล้วก็มีขวางกลางนะครับเดินทะลุเข้าไปด้านในของบ้านขวางกลางเนี่ยก็จะมีบ้านซ้ายขวาแล้วก็มีลานอีกพวกนี้ก็จะมีลานหมดลานเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้เป็นที่ชุมนุมของตระกูลต่างๆลักษณะบ้านเรือนนี่ยังเหมือนเดิมข้าวของเครื่องใช้ยังเอามาจากเมืองจีนหม้อหายตะไหลป้าดอะไรต่างๆนะครับรวมไปจนถึงวิถีชีวิตการแต่งกายอาหารการกินเนี่ยนะฮะ
0: เขากินอะไรกันฮะ
1: ก็อาหารการกินก็ยังทานอาหารจีนนอกจากนั้นนะครับคติความเชื่อเรายังมีการนับถือเทพเจ้าต่างๆตลอดเส้นทางนี่มีศาลเจ้าตั้ง 10-20 แห่งนะเยอะมากเลยศาลเจ้าจีนรวมไปจนถึงเอนเตอร์เทนต่างๆนะครับเช่นผู้ชายเองก็ต้องมีโรงน้ำชาโรงน้ำชาเสร็จไปดื่มชากันเจี๊ยจิ๋วก็กินเหล้านิดหน่อย
0: เหมือน
1: หนังจีนเหมือนกัน
0: เก้าอี้เก้าอี้แบบ
1: จีนมีทุกอย่างจะจิ้วเสร็จทานน้ำทานเหล้ากันเสร็จแล้วต้องไปแล้วหาไปเที่ยวผู้หญิงหยำฉาที่นี่หยำฉาที่นี่ก็แขวนโคมไว้ให้เป็นที่รู้กันนะฮะมีผู้หญิงโคมเขียว เป็นซ่องไฮโซก็ต้องมีห้อยโคมเขียว
0: โคมเขียวเป็นที่มาของศัพท์เฉพาะ
1: ศัพท์เฉพาะนะบางทีบอกไปไหนไปเที่ยวสวรรค์ชั้น7ตรงนี้หัวมุมถนนเยาวราชเลยเนี่ยแล่นเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเจอตึกที่เรียกว่าตึกสูงที่สุดของกรุงเทพตอนนั้น
0: ค่ะ
1: คือตึก7ชั้น
0: 7ชั้นนี่คือสูงที่สุดแล้วและอยู่ในย่านเยาวราชด้วย
1: เราเรียกว่าก็เรียกว่าไปสวรรค์ชั้น7
0: ค่ะมีอะไรที่สวรรค์ชั้น7คะ
1: ก็คงมีหยำฉ่านั่นแหละ
0: 7ชั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
1: ก็เดินหมดแรงค่ะเดินไปถึงคงไปทำอะไรนอนแบบนอนแบบ
0: นะอาจารย์คะนี่แค่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะว่าได้รู้แล้วนะคะว่าคนจีนมาสร้างชุมชนรวมตัวกันอยู่ย่านสำเพ็งแล้วก็เยาวราชยังไงก็คือสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแต่ว่านี่แค่เพิ่งมาหอบเสือผืนหมอนใบกันมาอยู่ที่นี่เองค่ะยังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยกว่าจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองในยุคปัจจุบันนี้นะคะแต่เดี๋ยวพักก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคลายฉงนเรื่องคนจีนกันต่อค่ะ
1: ยินดีครับ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของเหลาเหลาหรืออาหารเหลาที่เราเคยได้ยินกันแท้จริงแล้วเพี้ยนมาจากคำว่าเล้าในภาษาจีนแต้จิ๋วที่แปลว่าภัตตาคารอาหารเหลาจริงๆจึงได้แก่อาหารจีนที่มีราคาแพงตามร้านอาหารหรูๆภัตตาคารจีนหรือห้องอาหารของโรงแรมซึ่งมักจะคัดสรรอาหารเป็นอย่างดีเช่นหูฉลามน้ำแดงขาหมูที่คัดพิเศษเป็ดปักกิ่งหมูหันหรืออาหารหายากที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นต้นแต่ในปัจจุบันได้มีการนำอาหารเหลามาไว้ตามร้านอาหารธรรมดาตลอดจนร้านอาหารริมทางทำให้คำจำกัดความของอาหารเหลาเปลี่ยนไปไม่ได้มีเฉพาะในภัตตาคารหรูแต่เพียงอย่างเดียวและนี่คือที่มาของคำว่าเหลาที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้

0: กันต่อค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องจีนๆนะคะที่นั่งคุยกันกับอาจารย์อยู่ตรงนี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ทองคำค่ะซึ่งอยู่ชั้นบนของนี่นะคะ
1: ชั้น6ของห้างตั้งโต๊ะกัง
0: ซึ่งเป็นกิจการร้านทองที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังเปิดกิจการอยู่ในยอราช
1: วันนี้ลิฟต์เสียเดินขึ้นมา6ชั้น
0: ออกกำลังกายค่ะอาจารย์

0: คนจีนค่ะที่เป็นเจ้าของห้างทองเขาชอบขายทองกันจังเลยค่ะแล้วที่มาของชื่อถนนสายทองคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะ
1: คนจีนเนี่ยนะครับพอมาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่แถวราชวงศ์เยาวราชสำเพ็งพารุรัตอะไรต่างๆไล่ลงมาแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าเขามาจากจีนเนี่ยมันเป็นที่แล้นแค้น
0: ค่ะค่ะ
1: เขาบอกว่าแผ่นดินไทยเนี่ยนะเอาอะไรจิ้มมันงอกมาหมด
0: อุดมสมบูรณ์มากอ
1: ุดมสมบูรณ์มากเหลือเกินน้ำท่าดีเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมาลงหลักปักฐานที่นี
0: ่
1: ทำมาหากินมีสตังค
0: ์ค่ะ
1: คนความเชื่อมั่นในเรื่องธนบัตรหรือเงินตราเนี่ย
0: สมัยนั้นมีเหรียญกระสาบกับ
1: ม
0: ี
1: แล้ว
0: ธนบัตรแล้ว
1: กระสาบแล้วแล้วมีเงินพดด้วงแล้วมีเงินเบี้ยแล้วมีเงินธนบัตรใช้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับความเชื่อมั่นในเรื่องของเราทำมาค้าขายได้
0: เงินตราเรื่องเงินตราม
1: าแลกเป็นกระดาษธนบัตรคือกระดาษคนสมัยนั้นบอกเอ๊ะเราได้เงินมาเยอะแยะแต่กลายเป็นกระดาษเนี่ยมันจะมีค่าเหรอไฟไหม้ก็หายหมดปวกกินก็หมดตกน้ำก็เปื่อยหมด
0: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่มีค่าในสมัยนั้นสองสิ่งที่มีค่าคือเงินกับทองเงินก็คือซิลเวอร์
0: เงินที่เป็นธาตุเงิน
1: ใช
0: ่
1: ทองก็คือโกลเด้นธาตุที่เป็นธาตุ
0: ทอง
1: แต่จะไม่มีธาตุไหนที่มีค่าเท่ากับธาตุทอง
0: ถือว่าตอนนั้นคืออยู่ในแบบระดับสูงสุดเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนมาการเป็นการเก็บทอง
0: อ
1: ก็เก็บทองแท่งนะเก็บทองแท่งเสร็จผมก็รวยอ่ะมีทองแท่งเยอะแล้วเอามาทำรูปพรรณก็เริ่มใส่ทองรูปพรรณก็เลยกำเนิดร้านทำทองรูปพรรณควบคู่ไปกับร้านขายทองคำแท่ง
0: แล้วก็เป็นงานฝีมือที่คนจีนทำด้วยแล้วถนนชื่อถนนสายทองคำเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: มันมีที่มาที่ไปยังไงอ่ะ
1: ก็ในที่สุดเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็เปิดร้านนี้ก็เปิดร้านนั้นก็เปิดเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันก็เลยกลายเป็นที่มาคล้ายๆกับว่าใครอยากได้ทอง
0: ค่ะต้องมาที่นี
1: ่ต้องมาที่ถนนเยาวราชใช่
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าพระชาลงไปยืนอยู่กลางถนนเยาวราชค่ะมองไปเนี่ยก็จะเห็น
1: แต่สีเดียวกันหมด
0: ใช่เป็นสีที่เห็นเยอะมากที่สุดคือสีแดงสีแดงมีความผูกพันกับชาวจีนยังไงคะอาจารย์
1: คนจีนก็ถือว่าสีแดงเป็นสีมงคล
0: สีมงคล
1: สีมงคลงานมงคลทั้งหลายวันเกิดก็ดีงานแต่งงานก็ดีเฉลิมฉลองอะไรก็ดีต้องใช้แต่สีแดงกับสีทองเป็นสีของพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวเลยส่วนตายแล้วเนี่ยใช้สีน้ำเงินอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: สีน้ำเงินเหรอคะ
1: น้ำเงินฮะจะเห็นว่าโคมกระดาษของเขาเนี่ยห้อยบ้านเนี่ยนะอันนี้สีน้ำเงินก็เป็นสีไม่เป็นมงคลกับคนจีน
0: ค่ะก็คนจีนก็จะมีความเชื่อเรื่องสี
1: อย่างมาก
0: ค่ะอย่างไหว้เจ้านี่ทูบยังต้องแดงหมด
1: ทองเป็นความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองความสืบทอดความต่อเนื่องความไม่สิ้นสุด
0: ค่ะ
1: นี่ทั้งนั้นเลย
0: นะคะก็เป็นความเชื่อที่ยังอยู่มานานและเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะแต่ว่าถ้านอกจากเรื่องของชุมชนที่เป็นชาวบ้านที่อยู่อาศัยกันอยู่ที่นี่นะคะ
1: พวกนี้อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงพระเจ้าตากมาจนถึงรัชกาลที่1จนถึงปัจจุบัน
0: จนถึงปัจจุบันซึ่งอาจารย์ก็บอกอยู่แล้วตั้งแต่เบรกที่แล้วแล้วนะคะว่ามีเฉพาะชนชาติจีนเท่านั้นแหละมีแต่ชาวจีนเท่านั้นแหละที่สามารถจะได้อาศัยอยู่ในเกาะตั้งแต่อยุธยาแล้วถ้าเป็นชนชาติอื่นอยู่นอกใช่ไหมคะความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์นะคะกับชาวจีนยังมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆตั้งแต่แบบสมัยก่อนจนมาถึงยุคนี้มีอะไรที่มีความโดดเด่นออกมาบ้างคะอาจารย์
1: สถาบันพระมหากษัตริย์กับจีนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีเนี่ยนะมีไม่ใช่แค่มีความผูกพันนะ
0: ครับ
1: อันนี้ต้องบอกเลยว่าผมทำงานวิจัยเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระมหากษัตริย์เนี่ยสายเลือดจีน
0: ใน
1: สายเลือดสายเลือดสายโลหิตเนี่ยจีนเนี่ยในสถาบันพระมหากษัตริย์ของพระราชวงศ์จักรีรัชกาลที่หนึ่งนะรัชกาลที่1ของเราพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยนะครับพ่อเป็นไทยแม่เป็นจีน
0: ลูกครึ่งจีน
1: พ่อเป็นไทยแม่เป็นจีนแม่ไม่ใช่ลูกครึ่งเป็นลูกจีนพ่อก็คือสมเด็จพระบรมราชชนกนะครับทองดีได้แต่งงานกับคุณนายดาวเรือง
0: ค
1: ุณนายดาวเรืองหรือคุณนายหยกเนี่ยเป็นลูกจีนแท้ๆ
0: เป็นคนจีนแท้ๆเลย
1: อพยพมาพ่อแม่ของคุณนายหยกคุณนายดาวเรืองเนี่ยอพยพมาจากเมืองจีนเป็นแต้จิ๋วแง่แง่นะครับแต่งงานกันถามว่ารัชกาลที่1เป็นลูกครึ่งไหม
0: ก็ต้องเป็นลูกครึ่งจีนแน่นอน
1: รัชกาลที่1ก็คือครึ่งไทยครึ่งจีน

0: ค่ะ
1: ส่วนพระมเหสีรัชกาลที่1ก็คือสมเด็จพระอมรินทร
0: ์ค่ะ
1: สมเด็จพระอมรินทร์เนี่ยมาจากอัมพวา
0: อัมพวา
1: อัมพวาอ่านะพ่อเป็นจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม่เป็นไทย
0: ลูกครึ่งอีกเหมือนกัน
1: เออลูกครึ่งแต่งงานกันออกมาเป็นลูกเป็นรัชกาลที่2
0: ก็เป็นลูกครึ่งนะคะ
1: รัชกาลที่2ก็ต้องครึ่งสิจริงมั้ยรัชกาลที่2เนี่ยมีเจ้าจอมเป็นจีนก็มีเช่นเจ้าจอมบรรดาอัมพา
0: เ
1: จ้าจอมบรรดาอัมพาเนี่ยรัชกาลที่2รักมากเลยแต่งกลอนให้เจ้าจอมบรรดาอัมพาสายหยุดพุทธจีบจีน
0: จีนแน่
1: จีนแน่พุทธจีบจีนเจ้ามีศิลเพราะเป็นลูกพ่อค้าพี่มีศักดิ์เพราะเป็นลูกพระมหากษัตริย์สายหยุดพุทธจีบจีนเจ้ามีศิลพี่มีศักดิ์คนทั้งวังเขาชังเจ้านักเพราะอิจฉาว่าอยู่นี่รวยแต่พี่รักเจ้าคนเดียวคิดดูซิโรแมนติกแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกสายในพระราชวงศ์จักรีนี่สรุปเลยนะเพรา
0: ะ
1: มีเลือดจีนผสมมาจนถึงรัชกาลที่8เนี่ยนะครับคนจีนอยู่ย่านสำเพ็งเยอะแยะมากเลยท่านประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านไปเรียนท่านโตที่นั่นเรียนหนังสือที่นั่นเวลากลับมาเยี่ยมเมืองไทยทีนึงคนจีนก็กราบบังคมทูลให้เชิญเสด็จนะฮะมาที่สำเพ็งตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่8เสด็จนะสมเด็จย่าสมเด็จพระพี่นางพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท
0: ั้
1: ง4พระองค์เนี่ยเสด็จหมดเลย
0: พร้อมกัน
1: มาย่านสำเพ็งพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเขียนบันทึกเอาไว้เลยบอกว่าข้าพเจ้าปลื้มใจมากเลยนะเวลาที่เดินผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับบนพื้นเนี่ยก็จะเห็นชาวจีนบางคนวิ่งมาเอามือตะครุบพื้นทรายที่อยู่ตรงรอยเท้าเนี่ยแล้วก็กอบทรายตรงนั้นใส่ผ้าขับผ้าเช็ดหน้าสีขาวแล้วก็ผูกห่อเอาไปถามก็ได้ความว่าจะเอากลับไปบูชาเพราะเป็นรอยเท้าของพระมหากษัตริย์เรานึกถึงซิว่าเขาเนี่ยต่างชาติต่างภาษามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเขาได้กินได้อยู่ได้พึ่งพาได้เจริญงอกงามเขาก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นสิ่งที่เยาวราชคนจีนที่เยาวราชเนี่ยผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาจนทุกวันนี้นะทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวอาจจะเจริญพระชนพรรษาสูงไม่ได้เสด็จด้วยพระองค์เองแล้วก็ยังมีตัวแทนสมเด็จพระเทพรัตน์ก
0: ็
1: ทรงสานต่อก็ยังเสด็จพระดำเนินที่เยาวราชในเทศกาลสำคัญจะเป็นตรุษจีนจะเป็นอะไรต่างๆก็ยังเสด็จพระดำเนินมาในบางครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อก่อนทรงพระประชวรก็เสด็จมาย่านเยาวราชฉลองพระองค์แดงทั้งสองพระองค์เลยน
0: ะ
1: แดงเถือกเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นสีมงคลก็ฉลองพระองค์ให้เป็นเกียรติกับคนจีนในย่านนี
0: ้
1: เราจะเห็นวงเวียนที่มีซุ้มประตูนะก็เป็นเงินที่พี่น้องชาวจีนเนี่ยตั้ง50ตระกูลแซ่50กว่าตระกูลแซ่ลงเงินช่วยกันสร้างถวาย
0: ถวายค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเครื่องยืนยันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับพี่น้องชาวจีนที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยแยกห่างออกจากกันเลยแล้วก็เป็นสถาบันที่เป็นสถาบันและเป็นองค์กรที่มันผูกพันแล้วก็พึ่งพาซึ่งกันและกัน
0: และที่สำคัญก็คือชาวจีนก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์กษัตริย
1: ์
0: มาโดยตลอดนะคะ
1: เขาก็จะเรียกว่าเป็นฮ่องเต้เลยแหละนะคะ
0: ในดินแดนนี้แหละ
1: ในดินแดนนี้
0: นะคะแต่ว่าค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์พระอาจารย์ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยค่ะที่ไม่เคยรู้มาก่อนนั้นที่ก็ตัวเองก็มีเชื้อจีนนะอาจารย
1: ์
0: เราเองนะคะที่เป็นลูกครึ่งจีนก็รู้สึกว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็รู้สึกว่าอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ด้วยความรู้สึกรักประเทศไทยเหมือนกับชาวไทยทุกๆคนเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้คลายฉงนจุดเริ่มต้นเล็กๆเองนะคะว่าทำไมเยาวราชจะต้องเป็นคนจีนเท่านั้นได้รู้เรื่องราวยาวนานต่อมาค่ะก็ทำให้ได้เกร็ดความรู้เพิ่มไปอีกหลายสาขาเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะได้คลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องจีนๆไปแล้วค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามกันใหม่ในรายการคลายฉงนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพระชาแล้วก็อาจารย์ผาทองต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมในไหนเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็

0: มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
0: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
2: ผมจะรอครับ
0: เออ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันผม JJ
2: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แล้วจ้าของปูน้องเจล
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรอง

0: ด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็หนึ่งครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
1: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ยสายพระเนตรอันยาวไกลก่อเกิดโครงการแก้มลิงในหลายพื้นที่และหนึ่งต้นแบบที่ประสบความสำเร็จก็คือโครงการบางระกำโมเดลจังหวัดพิษณุโลกที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่ยามน้ำหลากก็รองรับน้ำสดเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติช่วยคลี่คลายอุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากได้อย่างมากและยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อื่นๆของประเทศอีกด้วยเราไปติดตามภาพความสำเร็จของโครงการบางระกำโมเดลกันต่อที่ตอนนี้นะคะได้ต่อยอดสู่ระดับสากลแล้วไปติดตามกันค่ะ
1: เกษตรกรเองเขารวมตัวกันประชุมบอกขอทำอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ก็คือขอเอาเป็นเรียกว่าชนประทานล้ำหลากเป็นเรื่องที่เป็นคำใหม่ที่แปลกก็คือชาวนาเองเกษตรกรเขาอยากให้ดำเนินการอย่างนี้ก็คือโอเคเอาน้ำเข้าไปเก็บได้ในช่วงที่จะตัดน้ำหลากคือช่วงเก็บหลังแก้หลังเก็บเกี่ยวแต่ก่อนนั้นเนี่ยขอมีน้ำสำหรับทำพอเพียงสำหรับการทำการปลูกข้าวในฤดูแรกที่นี่ก็เรียกฤดูหนาวหรือเปล่านี่ฤดูหนาวปังใช่ไหมเริ่มมาน้ำพอฤดูน้ำหลากผ่านไปแล้วน้ำท่วมผ่านแล้วรีบระบายออกแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกวันที่ต้นเดือนธันวาคมเท่าที่ทราบปลูกก่อน 3-4 เดือนเอาเท่า1ครอบนี่เป็นความต้องการของเกษตรกรนะหลังจากนั้นเองก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็ปลูกครั้งที่2เป็นข้าวไปเรียกฤดูฝนหน้าปีก็แล้วกันแล้วเก็บเกี่ยวทันที่จะเอาน้ำเข้า2ครอบก็คือนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามนอกจากทำลดบรรเทาลดหรือความรุนแรงของโรคภัยแล้วก็คือชุมชนชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่สามารถที่จะปลูกข้าวได้2ฤดูผลผลิตมากกว่า

0: ินว่าวรรณกรรมมีการน้ำท่วมซ้ำซากแต่ท่วมแล้วทำไงให้เกิดประโยชน์คราวนี้ก็มาคิดร่วมกันกับทางชลประทานโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นผู้นำในพื้นที่เนี่ยก็มีแนวคิดที่มาสอดคล้องกันในการที่ปฏิทินเพาะปลูกขึ้นนะครับจากที่เคยได้น้ำช่วงขอบนาปีก็จะเป็น1พฤษภาเราก็ขอเลื่อนจาก1พฤษภามาเป็น1เมษายนเพื่อให้มันเร็วขึ้นมา1เดือนซึ่งตอนนั้นหลายคนก็กังวลว่าช่วงนั้นมันร้อนข้าวนี่จะเจริญเติบโตได้ไหมแต่พอได้ทดสอบแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหาครับปรากฏว่ามีการทดลองกันในปี58นะครับใช้ทดลองไปประมาณ 80,000 ไร่เนี่ยขอน้ำจากทางกรมมาใช้เฉพาะทดสอบเนี่ย 80,000 ไร่ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เสียหายในการน้ำท่วมทุกปีน้ำจะท่วมเพราะว่าเราเริ่มทำกันในเดือนพฤษภาหรือฝนกว่าจะมามีมิถุนาเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวหลังสิงหาเพราะที่เนี่ยสิงหาเนี่ยประมาณหลังวันที่20-25น้ำท่วมแน่ตรงที่เรายืนเนี่ยน้ำมิดหัวครับแล้วเรามีการตกลงร่วมกันทำ MOU ข้อตกลงร่วมกันทั้งหมดของอำเภอประกำเนี่ยจัด2จุดใหญ่ที่2ตำบลคือตำบลท่านางาม1จุดและตำบลชุมแสงสงคราม1จุดเชิญเกษตรกรทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วมาตกลงร่วมกันแล้วมาฟังเราได้ข้อสรุปตรงที่ว่าในรอบ1ปีเนี่ยเราจะขอน้ำในการทำการเกษตรเนี่ย2รอบด้วยความมุ่งใจหลังจากนั้นพอหลังเดือนเมษาเราก็จะมอบทุ่งนี้ให้กับทางกรมบริหารน้ำคือก็จะได้ยินว่าหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ไปท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตรงนี้ก็ต่อสู้กันอยู่นานก็กว่าจะได้ข้อสรุปเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยบางคนเขาไม่เชื่อมั่นจนเราได้มีการทดสอบปี58จนเห็นผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็เริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นก็เลยได้ทำโครงสร้างขึ้นมาแล้วก็เริ่มกันที่ปี2560ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนมีความสุขครับเพราะว่าข้าวทุกเมล็ดในทุ่งเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้หมดก่อนน้ำจะท่วมหลักไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยรัฐต้องมาชดเชยในพื้นที่ตรงนี้ในการท่วมเสียหายทางการเกษตรปีละ100กว่าล้านหลังจากปี60มาดูข้อมูลได้เลยครับรัฐไม่ต้องมาชดเชยครับแล้วได้เงินส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับจากโครงการบรรณกรรมเดียวก็คือได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่มีความเสียหายนะครับอันนี้เป็นความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและในพื้นที่เหล่านั้นเราก็ได้น้อมนำพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วน้ำที่เราได้ก็ต้ามาจากกรมเนี่ยที่จริงแล้วไม่เพียงพอเราต้องมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้เองนะครับบางคนที่มีขนาดสระที่ในพื้นที่พอที่จะขุดแล้วก็กักเก็บน้ำเป็นแบบขนมคกไว้เองได้ก็เราก็ใช้ตามพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ได้สั่งสอนมาแล้วก็นำมาใช้ครับ
1: ประมาณ2ปีที่ว่าชาวบ้านกว่าจะเข้าใจได้นะเวลาช่วงน้ำท่วมปั๊บก็เขาก็จะโทษบางคนก็บอกเป็นบรรณกรรมโมเดลมั่งน้ำถึงได้ท่วมเยอะอะไรประมาณนี้จนกว่าเขาก็รู้ไปเองโดยวิถีชีวิตของเขาเองนะครับเพราะว่าทางบรรณกรรมโมเดลเขาก็ไม่ได้ปิดกักน้ำอะไรเพราะน้ำมันหน่วงน้ำโดยธรรมชาติของทุ่งอยู่แล้วไม่ได้ไปปิดประตูบางแก้วหรืออะไรอย่างนี้นะให้น้ำท่วมอย่างนี้ไม่ใช่นะเข้าชาวบ้านเขาก็รู้ที่ก็หายไปตั้งแต่2ปีนั้นก็ไม่มีเขาเห็นประโยชน์ว่ามีน้ำทำนาบ้างอะไรบ้างนี่เขาก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วครับมีแต่คนชอบโครงการนี้ครับพอสมัยก่อนกว่าจะได้น้ำทำนานี่ต้องไปขอตั้งแต่เขื่อนนเรศวรตั้งแต่เขื่อนศิริกิติ์มาครับกว่าจะได้มาทำตะละคราวเนี่ยผู้นำในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งกันจนตามน้ำกันจนกว่าจะมาถึงที่นี่ครับจุดสุดท้ายครับตรงนี้ไกลมากครับแต่นี่ชาวบ้านเขาไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วเขาไปก็พวกผู้นำเรื่อยเขาขึ้นไปดูน้ำดูอะไรนะที่ว่าเดินเรื่องน้ำมาที่จะมาทำนากันเนี่ยเขาเห็นความลำบากแต่นี่มีโครงการนี้เข้ามาปั๊บนี่เขาไม่ต้องทำมานานแล้วแต่นี่ก็วันที่นั้นวันที่นี้เขาก็รู้แล้วจัดเวรน้ำกันกี่วันเขารู้หมดตอนนี้ครับการบริหารจัดการก็ง่ายเขารู้แล้วความสบายของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน
2: ในพื้นที่เนี่ยจากที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเยอะนะตอนนี้ก็คือช่วงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยเราเอาน้ำมาไว้ในพื้นที่เป็นที่หน่วงน้ำสำหรับพื้นที่บรรณกรรมโมเดลได้ประโยชน์2ต่อคือข้อแรกก็คือหนูจะน้อยลงข้อ2คือแมลงจะน้อยลงไปเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วก็พืชหญ้าที่เราเกี่ยวข้าวตอสังต่างๆเราไม่ได้เผางดเผาฟางไปเลยใน1คาบเนี่ยเราลดเผาฟางไปละก็คือเอาน้ำเนี่ยมาท่วมปุ๊บไอ้ฟางพวกเนี้ยตอสังหัวคะน้าต่างๆไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดมันก็ย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยทำให้เรา ประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรก็พอเวลาลดต้นทุนการผลิตได้ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้เมื่อก่อนเนี้ยจากใช้นี่ธกส.ใช้แต่ดอกบางทีก็ใช้ดอกเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้นี่ได้บางรายได้หมดแล้วนะครับบางรายหมดแล้วแล้วก็บางรายก็เหลือน้อยลงนะครับก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีเกษตรกรหลายๆท่านที่ได้กำไรแล้วก็ไปซื้อที่เพิ่มได้ก็มีครับในช่วงของฤดูน้ำหลากเนี่ยเกษตรกรจะผันชีวิตไปรับจ้างในเมืองในเขตตัวพิโลกไงครับไปก่องานก่อสร้างคนที่ไม่มีอาชีพที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถที่จะก่อสร้างได้ก็จะมีการฝึกอาชีพตรงไหนที่ดอนที่ไม่มีที่น้ำยังไม่ท่วมก็จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาในช่วงของหน้าน้ำท่วมพอเวลาน้ำลงแล้วแล้งก็จะเอาปลาไปขายก็จะได้ราคาประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของที่ดอนก็จะเสริมสุขภาพคือให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ประมาณว่าปลูกเหลือแล้วขายอะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้เพิ่มช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันจะราคาผักก็จะแพงขึ้นก็จะให้เกษตรกรมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่แต่ละหมู่ก็จะมีเป็นกลุ่มของเขาจะทำการปลูกผักขายก็นอกจากที่ไปใช้แรงงานในเมืองครับ
3: ช่วงฤดูน้ำหลากนะคะก็จะมีน้ำท่วมทุ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเรานะคะกรมชลประทานกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดค่ะแล้วก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการดูแลทุ่งนานะคะผันน้ำเข้าทุ่งหลังจากที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็ผันน้ำเข้าทุ่งพอผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อบรรเทาอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วก็เอาโอกาสตรงช่วงน้ำหลากเนี่ยค่ะปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เขาได้สามารถเลี้ยงตัวในทุ่งได้เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาในธรรมชาตินะคะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงที่ออกหาปลานะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างการมีส่วนร่วมนะคะในกลุ่มชุมชนที่เราเข้าไปทำค่ะปกติแผนงานเราจะปล่อยปีละ30ล้านตัวค่ะก็จะเป็นปลาไวอ่อน30ล้านค่ะแล้วก็เป็นปลาขนาด 2-3 เซนนะคะอีก 500,000 ตัวค่ะก็30ล้าน 500,000 ค่ะแต่ปีนี้เราปล่อยไปแล้ว35ล้าน 500,000 นะคะก็จะเป็นลูกตุ้มปลาไวอ่อนก็คือปลาตะเพียนขาวนะคะก็จะปล่อย4ครั้งค่ะก็จะปล่อยตามประตูน้ำที่เป็นอยู่ในทุ่งนะคะของโครงการบางระกำโมเดลมีบางส่วนที่เราผลิตปลาพื้นถิ่นของแม่น้ำยมอย่างเช่นปลาแดงปลาเขาดำปลาเขาขาวนะคะลงแหล่งน้ำธรรมชาตินี้เหมือนกันเพื่อคืนปลาให้กับธรรมชาติปีนี้ผลตอบรับดีค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าไปชาวบ้านก็จะเริ่มที่จะบอกว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะพร้อมแล้วนะที่จะปลาเข้าทุ่งค่ะแล้วบางส่วนก็ก่อนหน้านี้คือชาวประมงหาปลาเยอะก็จะละจากนาข้าวหรือละจากงานมาหาปลาในช่วงนี้พอน้ำเริ่มลงเขาก็จะเริ่มทำนาใหม่อีกรอบนึงค่ะก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วก็พึงพอใจว่าเราอะรู้จักว่าจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะว่าในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็จะต้องมาในเรื่องของการหาปลาหาอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวเขาได้บางทีเราเข้าไปเราก็ต้องแจ้งเขานะคะประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานผู้นำชุมชนว่าเราเข้าไปเพื่ออย่างน้องเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะไม่ได้เอาปลาไปปล่อยอย่างเดียวนะคะไปสำรวจก่อนว่าในพื้นที่นั้นมีปลาพื้นถิ่นอะไรบ้างนะคะปริมาณปีนี้เป็นยังไงแนวโน้มว่าเขาวางไข่ช่วงไหนมันก็เลยจะเป็นที่ว่าเราประกาศฤดูน้ำแดงในช่วงฤดูปลาวางไข่ได้ค่ะแล้วก็ต้องไปคุยว่าเวลาที่เราออกไปสำรวจเราอาจจะมีการวางไข่ชุมชนจะต้องเห็นว่าเราทำเป็นต้นแบบว่าเราเพื่อการศึกษาหรือว่าเพื่อการเก็บข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ได้เราก็จะเอามาประมวลผลเอามาดูเอามาวิเคราะห์ว่าปลาชนิดนี้ชีววิทยาเขาเป็นยังไงแล้วถ้าเขากินอะไรเราจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะต้องเสริมตัวไหนเขาออกไข่ช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต่อยอดต่อไปเพื่อเพาะพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ
4: ความสำเร็จจากโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกช่วงน้ำหลากเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีระยะเวลา 2-4 เดือนสามารถจับสัตว์น้ำได้เฉลี่ย 12.94 กิโลกรัมต่อคนต่อวันคิดเป็นเงินเฉลี่ย400บาทต่อคนต่อวันผลผลิตสัตว์น้ำรวมเฉลี่ย541ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าประมาณ 14.5 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามของกลุ่มสมาชิกอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปลาพื้นถิ่นบ้านหนองแพงพวยและกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางระกำชุมแสงสงครามที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เราถ่ายทำกันในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งจากความสำเร็จนี้ได้ต่อยอดไปสู่ระดับสากลทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในพื้นที่รวมถึงได้รับการสนับสนุนวิชาการในระดับนานาชาติร่วมศึกษาวิจัยเรียนรู้และนำไปขยายผลในระดับสากลอีกด้วยค่ะ
5: ณวันนี้นะครับโครงการยมหน้าเนี่ยเราได้รับเงินมาจากกองทุน GCF นะครับโดยดำเนินการโดย UNDP โดยคัดเลือกโครงการสิ่งที่เขามองคือว่าเกษตรกรที่นี่มีการปรับตัวทั้งท่วมก็อยู่ได้แล้งก็อยู่ได้เราได้รับการคัดเลือกมานะครับเราจะมีเงินกองทุน GCF เข้ามานะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะดำเนินการอยู่3เอาพุทแบ่งเป็นเอาพุทหลักๆก็คือเอาพุทที่1เนี่ยจะต้องมีการติดตั้งเครื่องมือนะครับในการพยากรณ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เข้าถึงนะไม่ว่าจะเป็นการวัดน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะครับตัวปริมาณน้ำท่าต่างๆและก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจให้เกษตรกรได้เข้าถึงเพื่อใช้ในการคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณจะจำการเพาะปลูกไงจะแล้งไหมจะท่วมไหมให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลในส่วนเอาพุทที่2เนี่ยจะแบ่งเป็น 2.1 กับ 2.2 นะครับเอาพุท 2.1 เนี่ยจะเป็นตัว UNDP ให้เงินมาสร้างอาคารชลประทานหรือโครงสร้างสีเทานะฮะซึ่งเป็นปูนเนี่ยเราเรียกโครงสร้างสีเทาเราได้รับงบประมาณมาในการก่อสร้างปตท.คลองเหมืองช้างแห่งที่1และแห่งที่2ส่วนเอาพุท 2.2 เนี่ยดำเนินการโดย GIZของเยอรมันนะครับตัวนี้จะใช้โครงสร้างหรือใช้ธรรมชาติมาช่วยซัพพอร์ตอาคารชลประทานอาจจะเช่นมีการปลูกพืชชะลอการพังทลายของดินหรืออะไรต่างๆแนวนี้มีการขุดลอกนะฮะแนวนี้ส่วนที่3เนี่ยเอาพุทธที่3เนี่ยเราจะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนในกระทรวงเกษตรโดยการมามีส่วนร่วมกันระหว่างภาคประชาชนนะฮะแล้วก็ตัวภาครัฐเองนะฮะจะมีกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมการข้าวหลายๆกรมชลประทานด้วยเพื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรนะครับและมีการให้เครื่องไม้เครื่องมือเขาด้วยแล้วก็มีการให้โรงเรือนให้อุปกรณ์เช่นสูบนะฮะโรงเรือนเพาะปลูกเครื่องเกี่ยวข้าวอะไร ประมาณนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการส่งเสริมให้มีการค้าขายออนไลน์เราจะมีแพลตฟอร์มให้ชาวบ้านค้าขายออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าอย่างในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยอาชีพหลักๆเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนำลืมแจ้งไปว่าเราทำนาปุ๊บพอน้ำเข้าทุ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้บางส่วนเกษตรกรไปทำอาชีพการประมงก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆไปทำปลาล้าปลาแห้งปลากรอบอะไรเงี้ยแล้วให้เขาได้เข้าถึงแล้วก็ได้ค้าขายโดยตรงกันเลยนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกไปรษณีย์ด้วยเข้ามาค้าขายออนไลน์แล้วก็มีการส่งของกันโดยการผ่านแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็จะมีธนาคารกรุงศรีธ.ก.ส.เข้ามาร่วมด้วย
6: การสืบสานตามแนวพระราชดำรินะครับว่าโครงการแก้มลิงโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับในการตัดยอดน้ำช่วยลดอุทกภัยครับก็อยากให้ตัวโครงการนี้ครับสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดไปที่อื่นๆได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แต่เป็นโมเดลแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากให้คนรุ่นหลังครับเข้าใจหลักการของคำว่าแก้มลิงเข้าใจหลักการถึงคำว่าพื้นที่ลุ่มต่ำและใช้หลักการตรงนี้ครับตามแนวพระราชดำริตรงนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำและจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดครับ
7: ในโอกาสนี้ก็เลยโดยเฉพาะปีนี้ก็เลยเอาเรื่องใหญ่ๆมาให้เห็นจากเล็กๆที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริและก็ทางหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมชลประทานนำมาพัฒนาต่อยอดขยายผลใช้คำว่าต่อยอดขยายผลจากในหลวงรัชกาลที่10ก็ขยายผลตลอดและต่อเนื่องจนใช้คำว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเรื่อย ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะขยายผลในส่วนของประเทศไทยแล้วต่างชาติ UNDP ก็รับมาศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญมาอย่างที่ว่ามาเรียนรู้จากเราแล้วไปขยายผลในประเทศนั่นเองด้วยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ไม่เฉพาะในประชาชนคนไทยและอาจจะขยายผลทั่วโลกเหมือนกับฝนหลวงเช่นเดียวกัน
4: ทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการจวบจนวันนี้นะคะเราคงได้เห็นผลสำเร็จที่ประสบความสำเร็จในทุกภูมิภาคทั่วประเทศผลสำเร็จล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนภาพความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากหัวใจของประสบนิกรชาวไทยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: วัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเพทราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่ง
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
6: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
7: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
5: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
7: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปห้างสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
8: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
7: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเน
1: ิดคุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวตรงผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

เพื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพางนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพางซึ่งต่อมาภายหลังกลอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลัมพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กร่อนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกับปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบน

คุ้งไม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่สองเมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียงสองแห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อ

0: ในการย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับ

0: ก็เนื่องจากว่าในจุดนี้เป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
1: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
0: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการร่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
2: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectona gandhis นะครับจะเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีเนื้อไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
3: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
4: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บันดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
5: ้คำว่าวัดพม่า ือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

อนรับงานศิลปะจากพม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

มรุปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุแล้วก็ทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมรุปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมรุปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมรุปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านพุยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าหลายการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจํามุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงนะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงที่คอยปกรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพระวสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ัดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัชดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนัคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำวังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะชุมชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะฮะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

นนี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะขอบเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะฮะบ้านหลังนี้คือบ้านศินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ